0: มากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม
1: ่ค่ะคุณผู้ชมมีสติต้องเป็นต้นแบบให้กับคุณลูกแล้วคุณลูกก็จะทำตามยังไงวันนี้ขอขอบคุณหมอเคมากเลยนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: เมื่อถึงเวลาที่ลูกเผชิญกับปัญหาแล้วต้องการสื่อสารความรู้สึกความต้องการออกมาคือการสื่อสารแบบเกื้อกูลกับลูกเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกเสียตัวตนและบั่นทอนจิตใจ 1. รับฟังความต้องการของลูกอย่างตั้งใจให้ความสำคัญแม้อาจจะเป็นปัญหาที่เราไม่อินด้วยไม่ควรฟังผ่านๆหรือฟังไปทำอย่างอื่นไปด้วยพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเราต้องดูด้วยว่าสีหน้าท่าทางของลูกนั้นโอเคจริงๆหรือเปล่าอย่าละเลยภาษากายที่บ่งบอกว่าเขาอาจกำลังเป็นทุกข์ 3. ด้วยการรับฟังและเข้าใจความรู้สึกจากในมุมมองของเขาโดยไม่ตัดสินชี้นำหักหาน้ำใจหรือตั้งแง่ปฏิเสธ
5: ที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะครับและส่งต่อความรู้ดีๆนะครับเพื่อสุขภาพดีๆของท่านครับ
6: ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ S-Zone โซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยคนในครอบครัวได้ที่ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org หรือทาง Facebook วิทยุหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอด LINE Official ได้ที่ TP Channel ค่ะ
5: วันนี้ผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: สุขภาพดี
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงในระบบดิจิทัล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียง

ำบลนาเกลือการมีพื้นที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนออกสู่ทะเลอ่าวไทยเป็นพื้นที่ราบลุ่มโดยมีคลองสัมปสามิตรไหลผ่านซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองแต่เดิมนั้นตำบลนาเกลือมีชื่อว่าสาคลานราวสมัยอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์ในอดีตชาวบ้านจะประกอบอาชีพประมงทะเลที่หลากหลายทั้งน้ำลึกและน้ำตื้นและทำนาเกลือเป็นหลักและใช้เส้นทางคลองสัมปสามิตรในการน้ำพัดการตกตะกอนของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีแม่น้ำสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทยจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารตะเกลือเต็มไปด้วยป่าโกงกางและต้นจากทำให้ชาวบ้านตำบลนาเกลือมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์อย่างที่ชุมชนบ้านคลองนาเกลือที่ชาวบ้านได้นำใบจากมาทำตับจากมุงหลังคาและสารคนในชุมชนและชุมชนบ้านสาขาซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำมาแปรรูปเป็นกุ้งเหยียดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านสาขาและจังหวัดสมุทรปราการชุมชนบ้านสาขาเป็นชุมชนที่คลองที่แยกมาจากคลองสัมปสามิตรในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านจะเดินทางโดยการสร้างถนนขึ้นมาการสัญจรโดยทางเรือจึงลดลงเอกลักษณ์ทางสภาพนามว่าเป็นบ้านสามน้ำคือมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำข้นสมบูรณ์วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านสาขาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเพราะด้วยสภาพพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึงในบางฤดูจึงไม่อาจก็ล้มตายเพราะลักษณะของดินเป็นดินเค็มในอดีตประชากรส่วนใหญ่ในแถบนี้จึงประกอบอาชีพทำนาเกลือกันมากต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงกุ้งหรือทำวังกุ้งการทำนาเกลือโดยกุ้งที่มีปริมาณมากจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารนั่นก็คือกุ้งเหยียดที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

แก่ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือสมัยวัดสาขาวัดโบราณประจำหมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจภายในวัดมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่พระประธานที่ชาวชุมชนเลื่อมใสศรัทธาและมีพระปางเอียงที่ซึ่งสาเหตุที่พระปางเอียงคาดว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเกิดการทรุดตัวของแผ่นดินจากน้ำท่วมขังทำให้พระปางเอียงแต่ไม่ได้โค่นล้มลงมาแต่อย่างใด

ชุมชนบ้านสาขาถือเป็นชุมชนนะครับที่สามารถดำรงชนได้เป็นอย่างดีมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโดยอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในบริเวณนี้ในการประกอบอาชีพทั้งการทำประมงการแปรรูปอาหารทะเลหรือแม้แต่การสร้างมูลค่าจากต้นจากนะครับที่มีอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งชาวชุมชนบ้านสาขาร่วมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับ

0: ชาวบ้านเขาก็อนุรักษ์คือรณรงค์เรื่องการขยะไม่ให้ทิ้งลำน้ำเนี่ยครับแล้วก็มีการปลูกป่าปลูกป่าชายเลนรักษาริมตลิ่งไม่ให้พังผมก็เป็นคนหมู่บ้านสาขาตั้งแต่เล็กจนโตผมก็ภูมิใจในหมู่บ้านสาขาที่ว่าเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆแม้กระทั่งภูมิอากาศเพื่อเป็นปอดของคนในชุมชนนะครับเมื่อหลายก่อนทำนาเกลือก็มันต้องอาศัยน้ำทะเลเป็นหลักต่อมาน้ำทะเลมันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถทำนาเกลือได้ชาวบ้านก็เลยล้มจากนาเกลือเป็นนากุ้งคือเลี้ยงกุ้งธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังเลี้ยงกุ้งธรรมชาติอยู่การทำวังกุ้งนี่ชาวบ้านเขาก็เปิดน้ำแล้วก็จะดูตารางว่าเป็นวันนี้กี่ค่ำวันนี้แรงเกิดแล้วน้ำตายชาวบ้านเรียกว่าน้ำเกิดน้ำตายน้ำเกิดคือจาก2ค่ำ3ค่ำคือน้ำเกิด6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำนี่คือน้ำตายถ้าน้ำเกิดชาวบ้านเขาก็จะไปที่นากุ้งไปเปิดน้ำเข้าน้ำทะเลเข้าไปในวังแล้วก็ระบายออกแล้วก็ระบายออกเปิดเข้าระบายออกอย่างนี้แหละครับทุกวันแล้วก็พอได้กำหนด15วันเนี่ยเขาก็จะเปิดเอากุ้งออกมามันจะมีอวนใส่เปิดน้ำออกแล้วก็จะมีกุ้งกุ้งสมัยก่อนมันเยอะมากชาวบ้านเนี่ยก็เอาส่วนหนึ่งเป็นกุ้งเหยียดก็ภูมิใจที่ว่าหนึ่งเดียวในประเทศหมู่บ้านสาขาเนี่ยครับ
1: สภาพพื้นที่ของชุมชนบ้านสาขาที่ส่วนใหญ่ทำเป็นวังกุ้งรวมไปถึงกุ้งที่ชาวประมงหามาได้จำนวนมากทำให้ชาวชุมชนบ้านสาขาเกิดความคิดในการนำเอากุ้งที่มีอยู่มาแปรรูปชื่อของชุมชนบ้านสาขาที่มีที่เดียวในประเทศไทยรสชาติมีลักษณะคือลักษณะกุ้งที่ตัวเหยียดตรงจึงได้ชื่อว่ากุ้งเหยียดเดิมทีกุ้งเหยียดเริ่มจากการทำเพื่อรับประทานกันเองในครัวเรือนโดยยังไม่ได้ใช้ชื่อว่ากุ้งหวานกุ้งเชื่อมหรือกุ้งต้มน้ำผึ้งซึ่งจะเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาคโดยนำกุ้งมาต้มให้สุกแล้วใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานแต่ชาวชุมชนบ้านสาขาเกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เปลี่ยนให้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าสนใจสำหรับกุ้งที่ใช้ในการทำกุ้งเหยียดนั้นในสมัยก่อนจะใช้เป็นกุ้งตะกาดแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้กุ้งขาวที่เลี้ยงกันมากในวังกุ้งโดยจะนำตัวกุ้งมาจับให้ทำให้กุ้งมีลักษณะตัวตรงแตกต่างจากกุ้งหวานในพื้นที่อื่นๆซึ่งกุ้งเหยียดสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวชุมชนบ้านสาขาได้เป็นอย่างดี
2: สมัยก่อนนั้นเขาเรียกกุ้งเค็มไม่ใช่กุ้งเหยียดเขาต้มตัวมันงอชาวบ้านนี้จะเรียกว่าไปซื้อกุ้งเค็มมากินหน่อยทีนี้มาต่อมาที่เนี่ยเขาทำนาเกลือกันนาเกลือมันขายไม่ได้ก็เลยขุดเป็นวางกุ้งขุดเป็นวางกุ้งที่นี่กุ้งมันก็เยอะไงจะทำยังไงแล้วมันออกไม่ได้แล้วเนี่ยก็เอากุ้งนี่แหละมาทำเป็นกุ้งเหยียด
3: ที่นำมาทำเนี่ยครับต้องเป็นกุ้งสายพันธุ์อะไรไหมฮะ
2: สมัยนั้นเขาจะเรียกกุ้งรูและกุ้งตะกาดกุ้งรูนี่มันเป็นหลังแข็งถักแต่ตำบลนาเกลือเรียกกุ้งรูแต่ตอนนี้มันสูญพันธุ์เราก็ต้องขยับขยายหากุ้งแขบวยหางแดงมาต้มใช่เพราะที่นี่เขาจะทำวางกุ้งกันหมดเขาก็มีรายได้ทั่วไปคือว่าแบ่งปันของเขาแทนที่เขาขายไม่ได้แล้วเอาซื้อเขามาต้มเนี่ยมันก็แบ่งปันเขามาได
3: ้ก็เหมือนเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนทุกภาคส่วนด้วยทุกคนได้รายได้กันหมด
2: ป้าภูมิใจมากที่ประชาชนและก็พลเมืองในตำบลนาเกลือชาวบ้านที่นี่เขาจะได้มีรายได้ด้วยแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่ป้าได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมา
3: หนึ่งและเป็นที่เดียวของประเทศเลย
2: เป็นที่เดียวของประเทศและก็เป็นหนึ่งเดียวในตำบลนาเกลือที่อื่นจะไม่มี
1: กุ้งเหยียดนั้นมีวิธีการทำไม่ยุ่งยากแต่ต้องอาศัยความละเอียดพิถีพิถันในกระบวนการทำโดยส่วนประกอบจะมีกุ้งแชบวยจากวังกุ้งในชุมชนหรือกุ้งแชบวยที่ได้มาจากชาวประมงน้ำตาลสายขาวและเกลือโดยจะนำกุ้งที่ล้างสะอาดแล้วมาตัดให้มีลำตัวตรงและวางเรียงให้เป็นวงกลมในหม้อให้ส่วนหางกุ้งชี้มาทางจุด

0: น้ำตาลทรายขาวบนตัวกุ้งให้ทั่วตามด้วยเกลือเล็กน้อยทำเช่นนี้เป็นชั้นๆเรียงไปจนถึงค่อนหม้อจากนั้นใช้ฝาหม้อหรือตะแกรงปิดทับตัวกุ้งเอาไว้แล้วนำเขียงหรือภาชนะหนักมาทับบนตัวกุ้งแล้วนำหม้อมาตั้งไว้บนเตาโดยใช้ไฟอ่อนตั้งไว้ประมาณ45นาทีปล่อยให้เดือดโดยไม่ต้องกลับหรือคนหม้อเพื่อให้น้ำตาลและเกลือซึมเข้าเนื้อกุ้งจนทั่วพอต้มจนสุกน้ำงวดเล็กน้อยก็เป็นอันใช้ได้กุ้งเหยียดจะมีรสชาติหอมและหวานนำตัวกุ้งมีลักษณะกรอบนอกสามารถรับประทานของชาวประมงพื้นบ้านกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้มาเยือนต้องนำกลับไปของชาวบ้านว่าใครมาบ้านสาขลาแล้วไม่มากินกุ้งเหยียดถือว่ามาไม่ถึงบ้านสาขลากุ้งเหยียดสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านสาขลามาจนถึงปัจจุบันและจะสานต่อสืบทอดต่อไปจาก
1: อันนี้กุ้งเหยียดก็เห็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนาะนานมากอะค่ะมันจะเหมือนอัตลักษณ์ของที่นี่ว่ามีที่นี่ที่เดียวที่เป็นกุ้งเหยียดบ้านสาขาก็คือตัวตรงคือหลังจะไม่งอเหมือนที่กุ้งสดนะคะก็มานั่งทำทีละตัวเลยนะตอนนี้กุ้งเหยียดที่บ้านสาขาก็สร้างรายได้ให้คนในชุมชนเยอะมากเพราะว่าการที่ได้มาแปรรูปก็จากมี1ล้าน2ล้าน3ล้านตอนนี้ก็มีเป็น10ล้านเพราะว่าทำให้เขาสร้างรายได้แล้วก็วัดสาขาทำให้ชุมชนมีรายได้เกี่ยวกับการขายกุ้งเหยียดอันนี้ตอนนี้มีร้านชาติที่เราได้กันมาแล้วก็เอาไปขายทั่วไปอะค่ะบางทีราคาก็อาจจะได้ไม่เยอะมากถ้ากุ้งเยอะๆราคาก็ถูกอย่างเงี้ยค่ะแต่มาแปรรูปแล้วชาวบ้านในชุมชนก็ได้ราคาเยอะแล้วก็เป็นที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของบ้านสาขาก็คือกุ้งเหยียดบ้านสาขาก็อยากให้กุ้งเหยียดบ้านสาขาก็คงความเป็นกุ้งเหยียดบ้านสาขาตลอดไปอะค่ะอยากให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมแรงใจกันทำสิ่งดีๆทำให้คนที่ซื้อไปแล้วก็ได้กลับมาซื้ออีก

0: ิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นอยู่หนาแน่นนะครับบริเวณ2ข้างทางคลองสัมปสามิตที่เชื่อมต่อกับปากอ่าวไทยที่นี่นะครับเป็นป่าจากที่อุดมสมบูรณ์เกิดเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและป่าจากเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในการสร้างอาชีพและสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายพร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับ
1: เนื่องจากเราอยู่ใกล้ปากอ่าวด้วยนะแล้วเราก็อยู่ใกล้แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะมาประจบกันนะครับทำให้มันก็เกิดแบบว่าน้ำมากไม่จืดก็ออกก่อยๆเป็นน่าจะเป็นเพราะจากชอบวิถีชีวิตเราก็จะผูกพันกับสายน้ำนะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากต้นจากที่มีมากในชุมชนเนี่ยรูปตั้งแต่วิถีชีวิตเดิมๆเลยก็มาตัดจากมาทำเป็นตับจากเย็บจากบุงหลังคาก็ใช้กันเองภายในครอบครัวเนี่ยพอเหลือเยอะก็มีพ่อค้าข้างนอกมาสั่งซื้อขายไปทำเป็นมุงหลังคาณปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มเราก็ได้รับเพอร์ทางพนักชุมชนก็มาก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพนำไม่ว่าจะเป็นผลของลูกจากก็นำไปแปรรูปทำเป็นไส้ขนมไส้ขนมเปี๊ยะขนมปังแล้วก็ทำเป็นพวกน้ำลูกจากร้อยแก้วด้วยครับส่วนของใบนะฮะก็จะทำไปสารเป็นพวกตกแต่งบูธตกแต่งอะไรได้แล้วก็ทำสารเป็นกระเป๋าไว้ให้ใส่

0: สายผลิตผลของทางกลุ่มด้วยครับ
1: ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือต้นจากก็คือแทบจะใช้ได้ทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาไปแปรรูปได้หมดเลย
0: ใช่ทุกส่วนของต้นจากเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเรียกว่าวิถีชีวิตบ้านคลองเนื้อเกลือแล้วเนี่ยก็ต้องพึ่งพิงป่าจากกันเยอะครับด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีไม่เหมือนตัดถางป่าทั่วไปนะทำให้มันไม่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นจากเนี่ยถ้าชาวบ้านดั้งเดิมก็จะมีวิถีตัดเพื่อไม่ให้มันไม่ตายตัดแล้วก็เลี้ยงหน่อไว้เลี้ยงใบยอดไว้ใบหนึ่งแล้วก็ตัดส่วนมันก็จะไม่สูญไม่ตายก็จะแตกแทงหน่อมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปตอนนี้เราก็มีกลุ่มเด็กเยาวชนในหมู่บ้านของเราเหมือนกันนะครับฝึกให้เขามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเย็บจากการสานกระเป๋าไปจากเนี่ยให้เป็นภูมิปัญญาสืบทอดต่อไปในอนาคตด้วยครับมีต้นจากที่ยังเป็นต้นทุนทางธรรมชาตินะที่ทำให้ได้นำไปแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆได้ให้ทราบว่าเป็นโชคดีของชาวหมู่บ้านของเราต้องช่วยกันอนุรักษ์เนาะให้มันคงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเราครับ

ต้นจากเป็นไม้ป่าชายเลนที่มีความสำคัญในด้านระบบนิเวศของป่าชายเลนในการอนุบาลสัตว์น้ำและป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายต่อยอดพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับใช้มุงหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนโบราณโดยทุกๆเช้าจะเห็นภาพชาวบ้านพายเรือข้ามฝั่งออกไปตัดใบจากเพื่อนำมาทำตับจากมาห่อขนมหรือสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆการตัดจากนั้นจะเลือกจากใบที่แก่และใหญ่เพื่อให้ออกยอดและมีอีกยอดกำลังจะบานซึ่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้จึงทำการตัดใบจากที่แก่แล้วออกมาการตัดใบจากในกอ1จะตัดให้เหลือยอดจากติดกอไว้ประมาณ 3-4 ทางเพื่อให้ต้นจากเจริญเติบโตต่อไปได้ในการตัดใบจากจะมีการแบ่งตัดเป็นแปลงเมื่อแปลงที่ตัดไปแล้วมีใบใหม่ทิ้งเวลาประมาณ1เดือนจึงกลับมาตัดใหม่อีกครั้งทำให้ป่าจากสามารถฟื้นตัวเองได้ตามธรรมชาติและสามารถตัดใบจากได้ตลอดทั้งปีการตัดใบจากชาวบ้านจะนิยมตัดตอนน้ำลงเพราะสามารถเดินเข้าไปในป่าจากได้สะดวก

ใบจากที่ตัดมานั้นจะนำไปทำตับจากเพื่อใช้ในการมุงหลังคาซึ่งส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเย็บตับจากจะใช้ไม้ก้านวางไว้แล้วเอาใบจาก2ใบมองข้างล่างแล้วเอาใบจากคู่ต่อไปจนหมดตับจากนั้นนำไปตากให้แห้งเพื่อส่งขายตับจากที่ขายได้ประมาณ 6-8 ปีแต่หากเรียงซ้อน3ใบจะมีอายุการมุงได้ 10-15 ปีเลยทีเดียว

0: จังหวัดสมุทรปราการที่ให้รสสัมผัสเนื้อนุ่มหนุบหนับของแป้งข้าวเหนียวผสมกับเนื้อมะพร้าวและมีกลิ่นหอมจากใบจากที่เป็นเอกลักษณ์ก็มาจากใบจากที่ใช้ห่อแป้งขนมนั่นเองและยังมีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการเป็นกระเป๋าใบจากที่สวยงามสะดุดตาสามารถใช้งานได้จริงการสานใบจากจึงเป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชุมชนร่วมใจกันอนุรักษ์ส่งต่อภูมิปัญญาไปสู่ลูกหลานเพื่อให้ชุมชนบ้านคลองนาเกลือต่อไป
1: พี่พิมพ์นี่กำลังเตรียมสานอะไรอยู่เอ่ย
2: สานปลาตะเพียนค่ะ
1: สานปลาตะเพียน
2: ใช่ค่ะ
1: นี่พี่ขออนุญาตถามถึงว่าแล้วจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเริ่มสานจากแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไง
2: ก็ที่บ้านเรานะคะมันมีเยอะค่ะก็เลยสนใจว่าสามารถนำมาประดิษฐ์ได้ไหมเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนศิลปะชอบทำงานประดิษฐ์อยู่แล้วค่ะ
1: ตอนแรกเลยเนี่ยคือใครเป็นคนสอนให้เราได้เริ่มสานแบบนี
2: ้เป็นคุณยายในหมู่บ้านค่ะพอดีเขามีความรู้เรื่องสานจากก็เลยสอนให้ทำค่ะแล้วก็จะมีเรียนรู้เพิ่มเติมใน YouTube
1: เริ่มสานมานานแค่ไหนแล้ว
2: ก็ตั้งแต่มีความสนใจแล้วก็
1: ชอบเห็นแล้วเพราะมันก็เติบโตขึ้นมาเราก็เห็นมันอยู่รอบๆบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมจากประสบการณ์สานได้กี่แบบแล้ว
2: ก็ประมาณ 4-5 แบบค่ะ
1: 5 แบบนี่ก็คือหนึ่งสานยากไหม
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่ยากใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: จริงเหรอไม่ยากจริงเหรอเมื่อกี้พอเห็นภาพแล้วเห็นบอกว่าจะนั่งสานพอสมควรเหมือนกันนะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างพี่เนี่ยไม่ง่ายสุด
2: ก็จะมีปลาตะเพียนค่ะ
1: ปลาตะเพียน
2: ใช่ค่ะ
1: ปลาตะเพียนง่าย
2: ใช่ค่ะ
1: ง่ายใช่ไหมดูจากเมื่อกี้ก็ไม่ดูเหมือนไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เลยเหมือนกันเพื่อนๆทุกคนก็คือทำได้หมดเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะมารวมตัวกันได้ยังไงแบบนี้
2: สนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาว่างก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็เลยมาคิดกันว่าสารดีไหมแล้วก็มีการทำขายค่ะ
1: แล้วปกติคือเขาซื้อนิยมซื้อไปทำอะไรบ้าง
2: ก็จะมีใส่ของชำร่วยค่ะแล้วก็จะมีใส่พวกของเปรกค่ะ
1: เอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะแข็งแรงนะแข็งแรงมากเลยเห็นบอกว่าก็ใช้งานได้เลยทันที
2: ใช่
1: ถ้าเป็นแห้งแค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวแต่ก็ยังใช้งานได
2: ้ใช่ค่ะยังเป็นคงรูปเดิมอยู่ค่ะ
1: ตอนที่เราเริ่มต้นจากความชอบในการที่ตอนที่เราสานแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะของหมู่บ้านค่ะได้มีค่ะ

ตำบลนาเกลือคือชุมชนเก่าแก่ที่มีภูมิปัญญาของชาวชุมชนอย่างการทำกุ้งเหยียดที่กลายเป็นอาชีพและเศรษฐกิจและสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนรวมไปถึงวิถีของป่าจากกับชาวบ้านในชุมชนที่ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างชาวบ้านและธรรมชาติและหวงแหนพร้อมร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไปยังลูกหลานและคนรุ่นหลังให้ชุมชนตำบลนาเกลือไม่เป็นเพียงนครแห่งความสุขของคนในชุมชนเท่านั้นยังเป็นนครแห่งความสุขของผู้ที่ได้มาเยือนอีกด้วย

ชระเพียงเพชรเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวง

น้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจตั้งใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้

0: ังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียงแอนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
2: นี่คืออาหารไทยที่มีสรรพคุณเป็นยาอย่างแท้จริงมีสรรพคุณมากมายและมีรสชาติอร่อยอย่างน่าอัศจรรย์
3: ชื่อว่าเป็นนาลีจะร้องไห้ใช่ไหมมันแต่มันก็โอเคอะกลมเกลือฉันก็กินได้นะคนจีนกินได้อะ
2: เมนูไทยโบราณอันทรงคุณค่าเป็นหนึ่งในเมนูที่เราขอบันทึกไว้ใน

0: ำรับยาตำราอาหารอาหารจานเดียวของไทยอันหนึ่งเป็นอาหารริมทางอาหารตามสั่งบางครั้งเรียกว่าเมนูสิ้นคิดเนื่องจากเมื่อจะสั่งอาหารแล้วไม่รู้ว่าจะรับประทานอะไรผัดกับเผา
1: ใครๆก็สั่ง
2: ผัดกะเพรา
1: ผัดกะเพราก
3: ะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับ
0: นี่คือคำจำกัดความจากวิกิพีเดียที่ยืนยันความนิยมของคนไทยในเมนูผัดกะเพราว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายมากคิดอะไรไม่ออกก็จะสั่งผัดกะเพราจนมีคนตั้งชื่อประชดว่าเป็นเมนูสิ้นคิด
1: ผัดกะเพราคนนิยมกินดีอะค่ะเพราะว่าดวกดี
4: ที่มาที่ไปของเมนูผัดกะเพราที่เรากินกันในปัจจุบันนะครับ
5: ครับ
4: ถ้าเกิดดูย้อนหลังไปจากตำราเนี่ยไม่มีเมนูผัดกะเพรา
0: เพราะผัดกะเพราเป็นเมนูที่มีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นครบรสนอนว่าสมุนไพรที่ชูเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบกะเพราที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากจนถูกยกให้เป็นราชินีแห่งสมุนไพรพราหมณ์ในศาสนาฮินดูรู้จักใช้กะเพรามากว่า 5,000 ปีอายุรเวทถือว่ากะเพราเป็นทั้งยาและอาหารที่ดีมาก
6: จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีทั้งกะเพราแดงกะเพราขาว2กะเพราแต่ว่าถ้าต้องการสรรพคุณทางยาเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลือกใช้กะเพราแดงถ้าเป็นเมนูทางยาจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้กะเพราทั้งต้นก็คือทั้ง5ตั้งแต่รากต้นใบดอกนะคะใช้ได้หมดเลยก็คือได
0: ้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันกว่า100ชิ้น

0: ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของกระเพราตั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการพื้นฐานแช่ท้องอืดท้องเฟ้อไปจนกระทั่งถึงช่วยบำรุงรักษาระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจช่วยบำรุงหัวใจกระเพราช่วยคลายเครียดและช่วยให้นอนหลับช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงสายตาช่วยขับสารพิษและยังช่วยขับร่างกายอีกด้วย
1: กะเพราเองเนี่ยสรรพคุณน่ะมีทั้งสรรพคุณทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแล้วก็อายุรเวทด้วยถือว่าเป็นสมุนไพรซึ่งถ้าถามว่าไทยเนี่ยจะมีรสของเผ็ดร้อนแต่ในอายุรเวทเองหรือในแพทย์แผนจีนเองเนี่ยถือว่ากะเพราเนี่ยมีสรรพคุณเขาเรียกว่าเป็นโทนิกเฮิร์บเป็นสมุนไพรเพื่อชีวิตจริงๆฟื้นฟูการบำรุง
0: ผัดกะเพราจึงเป็นเมนูอาหารไทยที่ดีมีประโยชน์สมควรที่จะได้ทานกันบ่อย
2: ๆได้กะเพราสมัยก่อนเราจะใช้ในพวกแกงป่าหรือว่าดับคาวอาหารสัตว์ป่าในตำราสมัยก่อนจะเขียนว่าผัดพริกจะเป็นผัดพริกใส่ใบโหระพาผัดพริกใส่ใบกะเพราใส่ใบเปราะแล้วก็เลยนั่งค้นดูครับว่ามีเมนูไหนที่ลักษณะคล้ายผัดกะเพรามากที่สุดก็พบว่าน่าจะเป็นเมนูนาฬิกันแสงตำราเล่มนี้ก็น่าจะอายุประมาณ60กว่าปีแล
0: ้
2: ว
0: ในการสืบค้นเกี่ยวกับเมนูผัดกะเพราทำให้เมนูหนึ่งที่มีชื่อว่านาฬิกันแสง
3: อันนี้ไม่รู้จักครับ
4: ถ้าในความคิดพี่นาฬิกันแสงน่าจะเผ็ดนะ
5: ก็ต้องเป็นผู้หญิงร้องไห้ใช่ไหม
2: มันเป็นต้นแบบของกะเพราในปัจจุบันได้นะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาหารในยุคก่อนนั้นอะเขามีความครีเอทไปเยอะเลยถ้าเทียบกับในปัจจุบันแล้วเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แพ้กับปัจจุบันเลยครับ
0: เราจึงขอให้คุณปริพลอักษรมัดช่วยหารายละเอียดของเมนูนี้จึงได้ความกระจ่างว่า
2: ผัดกะเพราทั่วไปเนี่ยเขาจะผัดเอาเนื้อสัตว์ผัดแล้วก็ใส่กะเพราทีหลังใช่ไหมฮะแต่ว่าเมนูเนี้ยไม่ใช้กุ้งชุบไข่ทอดนะครับแล้วก็ทำเป็นซอสกะเพราล่า
0: แต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเพื่อให้ได้รู้ว่านาฬิกันแสงจริงๆหน้าตาและรสชาติอย่างไรจินตนาการจากตัวหนังสือในตำราแม้จะสามารถเข้าใจได้ถึงคุณประโยชน์ต่างๆจากวัตถุดิบทั้งหลายแต่คงไม่สามารถจะยืนยันถึงความอร่อยได้เพราะเมนูนาฬิกันแสงตามตำรับดั้งเดิมให้เราได้ชมและได้ชิมกันเพื่อให้สิ้นสงสัยในส่วนเครื่องปรุงนั้นให้ใช้กุ้งสดไข่เป็ดแป้งมันพริกไทยรากผักชีกระเทียมเกลือน้ำมันหมูน้ำตาผักชียี่หร่าใบกะเพราโดยไม่ได้กำหนดสัดส่วนแต่อย่างใดผู้ปรุงสามารถปรุงให้มีน้ำหนักรสชาติตามชอบใจขั้นตอนในการปรุงนาฬิกันแสงตามหนังสือระบุว่าเริ่มจากการล้างกุ้งให้สะอาด
2: เราก็จะเอากุ้งเนี่ยนะฮะมาตัดหัวปอกเปลือกนะครับแล้วก็ผ่าหลังหมักกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเอาไว้แล้วก็เกลือ
0: หลังจากที่โขลกรากผักชีเกลือใส่เคล้าในตัวกุ้งแล้วซึ่งในจุดนี้คุณปริพลได้ปรับวิธีโดยเพิ่มเวลาในการหมักกุ้งเป็นประมาณ15นาที
2: คือเขาไม่ได้เอากุ้งเนี่ยลงเผากุ้งที่เราทานกับปัจจุบันเขาเอาไปชุบแป้งชุบไข่ทอดนะฮะทำให้เราสามารถควบคุมความสุกของกุ้งได้พอดี
0: แต่นอกจากจะช่วยชูรสชูกลิ่นอันหอมหวนแล้วทั้งรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเช่นกันการนำสามเกลือมาเคล้าหมักกับกุ้ง15นาทีก่อนนำไปทอดทำให้ได้กุ้งที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มหอมสมุนไพรและยังเพิ่มประโยชน์จากสมุนไพรทั้ง3เข้าไปในเนื้อกุ้งอีกด้วยซึ่งในเวลาของการทำซอสกะเพรา
2: เครื่องเทศ2ตัวเนี่ยมันแตกต่างจากผัดกะเพราทั่วไปฮะที่มันมีให้กลิ่นที่แรงเพราะฉะนั้นการใช้จะต้องระวัง
0: ความจริงเฉพาะใบกะเพราอย่างเดียวก็มีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอยู่แล้ว

0: แต่ในเมนูนารีกันแสงเมล็ดยี่ราและลูกผักชีก็มีประโยชน์มากเช่นกันเมล็ดยี่รามีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงธาตุบำรุงร่างกายช่วยขับเหงื่อและเถาอาการปวดประจำเดือนมีส่วนช่วยในการป้องกันยับยั้งและชะลอการเติบโตของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งขณะที่ลูกผักชีสูงช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์มีวิตามินเคสูงซึ่งวิตามินเคนั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมกระดูกและยังช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดการอักเสบบำรุงผิวหนังและเส้นผม
1: ลูกผักชีสัก2ส่วนยี่ราสัก1ส่วน
2: ยี่ราก็สัก
1: 1/4ช้อนชาประมาณ
3: นั่นมันกินชุนแล้ว
1: หอมนะครับ
3: หอมตามด้วย
1: ขี้หนูแห้ง
3: อันนี้เป็นหนึ่งในข้อควรระวังสำหรับเมนูทานเพื่อสุขภาพเพราะว่าบางทีเนี่ยรสเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็จะเผ็ดร้อนอยู่แล้วถ้าใช้พริกเยอะเป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นรสที่เผ็ดร้อนปานกลาง 4-5 ค่ะ
1: แล้วก็กระเทียมฮะ
3: กระเทียมใช้กระเทียมไทย
1: ใส่มาหมดเลยฮะ
3: ใส่หมดเลยนะคะกระเทียมนะคะ
1: มามิฮะมันทำให้ซอสเนี่ยก็จะเป็นกระเทียมไทยพริกขี้หนูแห้งนะฮะโขลกแล้วก็ใส่มีลูกผักชียี่หร่าคั่วกับน้ำมันหมูในตำราน้ำมันหมูนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยเดี๋ยวเรารอร้อนนิดนึงกระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะครับใส่ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเราก็ใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งให้น้ำแต่ถ้าเราเร่งไฟแรงแต่แรกเลยเนี่ยกระเทียมจะไหม้ได้ยังไม่ทันหอม
3: เริ่มกระเทียมเตะจมูกแล้วค่ะ
1: แล้วนี้น่าจะเริ่มได้ที่แล้วนะครับโอเคนี่ก็จะใส่น้ำปลา
3: น้ำปลานี่เป็นน้ำปลาตะโนด
1: น้ำปลาตะโนดดีมากเลยฮะแล้วขนาดนี้จะดี
0: วิธีในหนังสือนั้นระบุว่าหลังจากเติมน้ำใส่ใบกระเพราที่ล้างคนให้ทั่วแล้วราดย่อมมีลายมือของตนเองคุณปริพลบอกเคล็ดลับใน
1: การทำผัดกะเพราฮะที่บ้านจะสอนให้เอาเนี่ยดอกนะคร
3: ับอ๋อเพราะก้านมันจะแข็งหน่อย
1: หอมฮะ
4: อ๋อดอกเขาจะมีกล
1: ิ่นฮะ
0: การผัดกะเพราให้หอมน่าทานนั้นจะต้องใส่ดอก
1: ตบท้ายด้วยกะเพรา
3: ข้าวค่ะ
1: กะเพราผมใจเลยใหม่ถ้าตำราเก่าเนาะมีแต่น้ำปลานะถ้าสมัยใหม่เราก็จะใส่พวกเนี้ยน้ำมันหอยเข้าไปปรุงง่ายขึ้นเยอะปรุงง่ายกว่านี้ฮะได้แล้วเราก็
3: ได้แล้วปิดเลยใช่ไหมคะแยกเลยนะคะยกไว้นะคะ
0: แต่ก่อนที่จะทอดกุ้งนั้นคุณปริพลลงทอดก่อนเคล็ดลับในการทอดพริกก็คือน้ำมันต้องไม่ร้อนจัดและต้องใจเย็นสังเกตได้ว่าพริกนั้นจะได้ที่ก็คือพริกจะพองตัวและจะมีสีเข้มขึ้นจากนั้นจะสีเข้มขึ้นอีกเพราะว่ายังคงมีความร้อนอยู่ในตัวพริกนั่นเองในการทอดใบกระเพราต้องเร่งให้ไฟแรงขึ้นใบกระเพราสดจะต้องใช้ความร้อนในการทอดมากกว่าการทอด
1: ใบกระเพราเรากรอกเมื่อไหร่ดูตรงฟองนะฮะถ้าความชื้นเขาหมดเนี่ยเดี๋ยวฟองก็จะค่อยหมดไปแล้วใบกระเพราก็จะกรอบ
4: โอ้
1: เฮ้ยได้แล้ว
3: ถ้าเราเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะสารสกัดจากกะเพราเนี่ยถูกสกัดมาลงมาอยู่ในน้ำมันส่วนนึงแล้วใช่ค่ะแล้วเวลาไปทำอาหารเนี่ยรสชาติของน้ำมันนะค่ะใช่
4: เดี๋ยวเรากุ้งทอดในน้ำมันนี
1: ้ครั

0: ใช่ค่ะมันก็จะได้สารไอค่ะ
1: ขั้นต่อไปคือการนำกุ้งที่หมักไว้มาชุบไข่ทอดไข่ที่ใช้เป็นไข่เป็ดคุณปริภาคกันจากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งการใช้ไข่เป็ดนอกจากจะทำให้มีสีสวยสดกว่าไข่ทางแพทย์แผนจีนนั้นไข่เป็ดมีฤทธิ์เย็นสำหรับเมนูนารีกันแสงที่มีรสเผ็ดร้อนน้ำมันที่ทอดพริกและกะเพรานั้นคือน้ำมันสมุนไพรไม่สารที่มีประโยชน์จากทั้งพริกและกะเพราในน้ำมันซึมเข้าในเนื้อกุ้งช่วยเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติและคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกายขึ้นไปอีก
0: หอมมาก
1: กุ้งเป็นแหล่งอาหารที่ดีกุ้งมีแคลอรี่ต่ำคาร์โบไฮเดรตต่ำแต่มีโปรตีนสูงและยังอุดมเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะไอโอดีนซึ่งไม่ค่อยพบในอาหารชนิดอื่นแม้กุ้งจะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่คอเลสเตอรอลในกุ้งนั้นเป็นคอเลสเตอรอลชกายไขมันจากกุ้งส่วนใหญ่คือกรดไขมันโอเมก้าแทบจะไม่มีไขมันอิ่มตัวที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ
0: เป็นภ
1: ู
0: ม
1: ิ
0: ป
1: ั
0: ญญาอ
1: ัน
0: นึงนะคะที่ทำให้กุ้งสีสวยขึ้นไม่ซีดนะคะใช่เพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะแดงกว่าไข่ไก่ไก่เนี่ยสีจะซีดกว่าม
2: ันจะไม่ส้มแบบนี้
0: ใช่ค่ะแล้วเวลาทอดเนี่ยเนื่องจากไข่เป็ดเนี่ยฤทธิ์เย็นเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับอาหารทอดมากกว่าไข่ไก่นะคะเพราะไข่ไก่เนี่ยร้อนแล้วโดนน้ำมันโดนอะไรเงี้ยมันก็จะร้อนเกินไปในร่างกายกะเพราก็ร้อนอีกนะคะนั่นก็เลือกมาอย่างนี้แล้วล่ะ
2: แล้วก็ความที่มีไข่เนี่ยเวลาเราราดน้ำซอสกะเพราลงไปเนี่ยมันจะดูดน้ำกะเพราเข้าไปน้ำซอสเนี่ยทำให้กุ้งมันมีความหอมแล้วก็มีดิฟายฮะมันจะไม่เหมือนกับการผัดเราทานแล้วรู้สึกกุ้งมันเด้งกว่าผัดกะเพราทั่วไปครับ
1: หลังจากทอดกุ้งจนหมดแล้วคุณปริพลได้แสดงเทคนิคไข่สีทองสวยงามด้วยมือเปล่าจากไข่ที่เหลือซึ่งทำให้นารีกันแสงจานนี้

0: การรอคอยนะคะขอบคุณค่ะว้าว
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ว้า
1: สีสวยมาก
0: กะเพราหอมเครื่องเทศ
2: และเมื่อได้ชิมแล้วทุกคนต่างก็ยอมรับว่ามีรสชาติที่ดีอร่อยลงตัวน่าประทับใจ
0: แต่มันก็โอเคอะกลมกล่อมฉันก็กินได้นะคนจีนกินได้อะก็สีสันสวยดูแล้วน่ากินมากเลย
3: เคยแต่ได้ยินนารีกันแสงพอมาได้ชิมปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่สุดคือเนื้อกุ้งรู้ว่าตอนทอดหรือตอนชุบไข่เนี่ยจะต้องพิถีพิถันเรื่องกำลังไฟเนาะ
4: ใช่ครับ
3: มันจะแรงจะเบาก
4: รอบ
3: ทั้งที่ไฟเนี่ยไม่ได้แรง
4: ครับ
3: แต่ว่าพอซอสราดลงไปปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นมันได้เลยนะ
4: ครับ
3: แล้วกลิ่นกะเพราหอมมากเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมนาฬิกาแสงสมคำล่ำลือ
4: ขอบคุณครับ
2: นอกจากกะเพราจะสามารถนำมาผัดกับเนื้อสัตว์ได้หลากหลายแล้วกะเพรายังสามารถนำมาทำเป็นอีกด้วย
5: นี่คือชากะเพราสูตรพิเศษที่ปรับจากสูตรของทางอายุรเวทเพื่อให้เหมาะสำหรับคนไทยประกอบด้วยใบกะเพราสดซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกะเพราขาวและกะเพราแดงเมล็ดยี่ราลูกผักชีและหากต้องการเพิ่มความหวานก็สามารถเติมน้ำผึ้งได้เล็กน้อยชากะเพราสูตรนี้มี

0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีเพราะกะเพราช่วยบำรุงธาตุไฟเป็นยาอายุวัยอุ่นช่วยป้องกันอาการหวัด
1: ค่ะส่วนประกอบนะคะหนึ่งก็คือกะเพราซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกะเพราขาวแล้วก็กะเพราแดงถ้าอยากจะได้สรรพคุณทางยาที่ดีก็ใช้กะเพราแดงแทนนะคะแต่ถ้าไม่มีใช้กะเพราขาวก็ได้เหมือนกันแล้วก็การกะเพราได้หรือว่าจะใช้กะเพราทั้งต้นก็ได้นะคะก็จริงๆสูตรนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากสูตรชากระเพราอายุนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันสรรพคุณที่เลือกใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนจากของอายุรเวทเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพริกไทยดำด้วยแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนเนี่ยแล้วก็เพิ่มกระเพราเข้าไปด้วยเนี่ยมันอาจจะร้อนเกินไปก็เลยปรับเลือกใช้เป็นเมล็ดยี่หร่าแล้วก็เมล็ดผักชีเข้าไปแทนซึ่งมีรสอุ่นกว่าก
0: ระเพรามีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นช่วยป้องกันอาการหวัดช่วยขับลมช่วยรักษาแผลในกระเพาะช่วยย่อยไขมันช่วยขับน้ำดีช่วยยับยั้งสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งช่วยขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังมีเมล็ดยี่หร่าที่มีชื่อเรียกในทางแพทย์แผนไทยว่าเทียนขาวเป็นส่วนผสมของช่วยขับลมบำรุงธาตุขับเสมหะแก่นิ่วการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่าเมล็ดยี่หร่าหรือเทียนขาวมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารและยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยลูกผักชีก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยมีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าน้ำมันสกัดเย็นจากลูกผักชีช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ลูกผักชีมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดทำให้สามารถช่วยป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากสารอนุมูลอิสระได้ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคปวดจากร่างกายจึงทำให้มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิตด้วยนี้ยังมีขิงที่มีสรรพคุณอีกมากมายเช่นช่วยลดต้องปากช่วยลดความดันและคอเลสเตอรอลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดโอกาสการเกิดมะเร็งบางชนิดช่วยบำรุงสมองลดโอกาสของการเกิดโรคอัลไซเมอร์
1: วิธีการทำจริงๆก็ง่ายมากนะคะก็ต้มน้ำเดือดจะใช้การต้มน้ำไฟฟ้าหรือว่าการต้มน้ำตั้งบนเตาเลยก็ได้ใช้หม้อก็ได้นะคะน้ำก็พอประมาณก็ครั้งหนึ่งต้มสักประมาณสักครึ่งลิตรก็ได้ค่ะใส่เมล็ดยี่หร่าใส่เมล็ดผักชีแล้วก็กระเพราตากประมาณสักให้เดือดสักประมาณ5นาทีแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็แช่น้ำชาเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณ 10-15 นาทีการแช่สมุนไพรในน้ำเนี่ยก็ถือว่าทำให้สกัดสารในที่อยู่ในสมุนไพรได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าในการชาแต่ละชนิดเนี่ยการต้มเดือดแล้วแช่สมุนไพรใน15นาทีเนี่ยปรากฏว่าการวัดสารองค์ประกอบในสรรพคุณที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็นำมากรองดื่มนะคะกรวดได้หรือไม่ก็เติมน้ำผึ้งได้แต่ว่าหลักของการเติมน้ำผึ้งมีข้อควรระวังนิดหนึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยถือว่าการเติมน้ำผึ้งในน้ำเดือดจัดเนี่ยถือว่าเป็นพิษนะคะถือว่าทำให้น้ำผึ้งนั้นน่ะกลายเป็นพิษแทนที่จะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้ชานั้นน่ะเย็นลงระดับนึงก่อนแล้วค่อยเติมน้ำผึ้งค่ะ
0: ชากระเพราจึงเป็นชาที่เหมาะกับสภาพอากาศและสุขภาพของคนไทยแต่ให้เพียงใบกระเพราอย่างเดียวเป็นชาใบกระเพราก็มีประโยชน์ไม่น้อยเช่นกัน
1: ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเพราะอื่นเนี่ยสามารถต้มน้ำกระเพราให้ได้ทานให้ดื่มได้เลยแต่เพียงแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยเราก็ต้องลดสัดส่วนลงแต่ว่าจริงๆที่เหมาะจริงๆนะคะในการทานน้ำกระเพราเนี่ยคือรับประทานในช่วงหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนจะดีถ้าหลังอาหารเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารในขณะที่ก่อนนอนเนี่ยช่วยให้หลับสบายช่วยผ่อนคลายเพราะกระเพราเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยคลายเครียดได้ค่ะ
0: น้ำนั้นสำคัญไฉนจากชื่อผัดสิ้นคิดมาจนถึงนารีกันแสงที่ลึกซึ้งในการใช้สมุนไพรไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงความหมายและที่มาของชื่อนารีกันแสงแต่หลังจากที่ได้ชิมทำให้พวกเราทุกคนคิดว่าหากเมนูอาหารไทย

และทำไม่ยากนี้จะต้องสูญหายไปกับการเวลาก็คงจะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแม้จะไม่ถึงขนาดเสียน้ำตาก็ทำให้รู้สึกสะท้อนใจได้เหมือนกัน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงรุทธร 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่เพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมบ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธี No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งอ่อนเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
10: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
9: มายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
11: การขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่ช่วง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 20%
12: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมและอยากที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
13: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
14: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
13: มาชันและเลี่ยงเค็ม
15: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
16: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชุดในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวเช้าวันนี้พบกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราทุกเช้าครับอาจารย์คมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: กลับมาพบกันแบบนี้เป็นประจำนะฮะคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเราก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารกันนะครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับวันนี้เราอัปเดตก่อนแล้วกันว่าราคาน้ำมันยังไม่ขึ้นนะในประเทศไทยนะครับถึงทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้ว
1: โอ้โห
0: ทะลุไปแล้ว
1: มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้น
0: ครับ
1: วัน2วันนี้สัปดาห์นี้นะน่าจะมีการพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคุณผู้ชมครับเดินทางไปไหนตอนนี้โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างจังหวัดต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
0: ใช่
1: หลายคนใช้รถ EV ก็จริงนะฮะดูแลเรื่องของสุขภาพกระเป๋าสตางค์ด้วยเนื่องจากว่าทุกๆครั้งของการเติมน้ำมันนั่นก็หมายความว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยแหละคร
0: ับ ใช่ฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าในฝั่งของภูมิภาคตะวันออกกลางก็เปิดฉากยิงกันเป็นการยิงกันในทะเลแล้วตอนนี
1: ้
0: นะฮะก่อนหน้านี้ก็จะยิงกันบนบกใช่ไหมฮะก
1: ็
0: จะมีการเอาโดรนเอาขีปนาวุธไปยิงตามจุดต่างๆแต่ตอนนี้เขายิงกันทางทะเล
1: นี่แหละฮะคือสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นณเวลานี้แล้วก็มันส่งผลมาถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับ
0: ครับ
1: และหากพูดถึงประเทศไทยคุณผู้ชมครับการบ้านการเมืองแน่นอนคุณผู้ชมก็สนใจติดตามกับเรา
0: ใช่
1: โดยเฉพาะการประชุมของสสคุณผู้ชมครับงบประมาณปี70
0: เมื่อวานไม่จบ
1: ปรากฏว่าไม่จบฮะวันนี้มีการประชุมงบประมาณต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ระเบียบวาระการประชุมนะเป็นพิเศษออกมาแล้ว
0: ใช่
1: โดยประธานโสภณชลัมได้มีการนัดสสประชุมงบประมาณต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่4ครับ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันถึงเวลา 2:00 กว่าๆ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มาต่อกันนะฮะเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของฝั่งสสแต่สวเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วนะ
1: มองไว้สัปดาห์หน้าแล้วโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสภา
0: ครับ
1: ถ้าหากมีการพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยสวก็พร้อมทำหน้าที่ต่อ
0: ใช่
1: นอกจากนี้มีกฎหมายอื่นๆมีเรื่องของการรับทราบรายงานที่ทางสวก็มองไว้สัปดาห์หน้าตลอดทั้งสัปดาห์แหละ
0: ใช่จริงๆเขามีนัดประชุมวันนี้นะฮะเพราะว่าสสเขามีการคาดการณ์ว่าเมื่อวานจะเสร็จไงนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีการประชุมของวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณกันต่อเนื่องเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการงดประชุมในวันนี้ไปเพราะว่าสสยังพิจารณาไม่เสร็จ
1: โอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสภาคุณผู้ชมครับมันโยงไปถึงประเด็นอื่นๆที่มีการวิเคราะห์กันไว
0: ้
1: มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไว
0: ้
1: โดยเฉพาะคุณผู้ชมครับเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยตามกันอย่างต่อเนื่องความเข้มข้นเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้แหละคร
0: ับ ใช่ฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของวุฒิสภาฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้แน่นอนว่าวุฒิสภามีการเตรียมความพร้อมประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เรียบร้อยสสมีการพิจารณากันแล้วเสร็จนั่นเองนะครับไปติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยกับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครับมีการที่สภาในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าโดยมีการระบุว่าที่ประชุมได้เรียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังชที่8/2560เรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นพร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนโอนไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างอบจด้วยกันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในอบจโดยกำหนดให้มีการสอบภาคใช้หนังสือรับรองผลการสอบภาคก

0: ของสำนักงานกผ.ได้ด้วยสำหรับการประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์นี้มีวาระสำคัญก็คือการรายจ่ายประจำปีงบประมาณเติมเนี่ยมีการกำหนดกรอบการประชุมไว้2วันนะครับวันดนนะครับโดยต้องรอผลการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรนาเสร็จก็จะมีการเปิดประชุมเพื่อที่จะพิจารณาร่างงบประมาณได้ทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงกรอบการพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มีการกำหนดไว้เพียงแค่วันเดียวแต่เนื่องจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรยังไม่แล้วเสร็จจึงมีการขยายกรอบเป็น2วันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะขึ้นอยู่ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างนะครับสว.พิสิทธิ์ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าขณะนี้สมาชิกเพื่ออภิปรายร่างงบประมาณแล้วประมาณ46คนนะครับโดยกำหนดเวลาการอภิปรายเบื้องต้นคนละ8นาทีส่วนการประชุมในวันจันทร์ที่14กันบรรจุไว้ก็คือจะมีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเข้าสู่การพิจารณา6ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วยนั่นเองขณะที่การประชุมในวันอังคารที่15กันยายนจะพิจารณาร่างกฎหมายอีก2ฉบับนะครับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วฉบับแรกก็คือการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงอีกฉบับก็คือร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีการปรับปรุงนิยามเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนแล้วก็การจัดสรรขึ้นความถี่ด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวาระของวุฒิสภากันต่อนะฮะเพราะว่าในส่วนของการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะแล้วเสร็จหรือเปล่านะฮะเพราะว่ายังเหลือ
1: โอ้เมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงมาตรา26ยังเหลืออีกประมาณสัก 14-15 มาตรา
0: ครับ
1: ซึ่งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570เนี่ยในชั้นของส.ส.นะฮะมีอยู่ทั้งหมด41มาตรา
0: ครับ
1: ซึ่งกรรมาธิการวิสามันเขานำรายงานเข้าสู่กันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองตอนนี้หลายคนก็โยงไปที่องค์กรอิสระ1องค์กรนั่นก็คือกกต.
0: ครับ
1: กกต.เนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีคำครหาต่างๆมากมายว่าเอ๊ะทำหน้าที่เป็นกลางหรือไม
0: ่
1: หรือว่ามันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: ทำให้ล่าสุดนะคุณผู้ชมครับมีการถามมาถึงประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลบอกว่ามีการแชทสนทนาไหมมีใครส่งข้อความมายังรัฐบาลไหมเนื่องจากว่ากกต.ตอนนี้เป็นที่จับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยในส่วนของคุณกรวีก็บอกว่าไม่มีนะฮะบอกใครมีหลักฐานเนี่ยนะส่งมาหน่อยนะพรรคภูมิใจไทยก็เตรียมประเด็นไว้อภิปรายไว้เหมือนกันแหละครับไปดูที่การเปิดเผยเรื่องนี้ของคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองจากทางพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณปี70วาระที่2ฮะบอกว่าวันแรกเนี่ยเรากำหนดกรอบพิจารณาไว้เริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 13:00 น.นะครับของอีกวันนึงที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงการควบคุมเวลาการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งแต่วันแรกจากเดิมเนี่ยย้อนไปตั้งไว้ว่าจะถึงมาตรา15ถึงมาตรา16แต่กลับพิจารณาได้เพียง13ได้กล่าวต่อเนื่องวันที่2ของการพิจารณาก็มีเหตุการณ์ที่เพื่อนสมาชิกลงชื่ออภิปรายค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับจึงขอใช้พื้นที่เพราะหลายฝ่ายย้อนกลับไปถามรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะยื้อเวลาซึ่งข้อที่จริงก็ไม่ใช่การอภิปรายรอบนี้เปิดโอกาสให้กับส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายอย่างเต็มที่โดยตลอด2วันที่ผ่านมาฝ่ายค้านใช้เวลารวมกันทั้งหมดนะฮะ20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปเกือบ12ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านใช้เวลามากกว่าฝ่ายรัฐบาลเยอะมากๆเลยทีเดียวถือเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจเราเห็นใจฝ่ายค้านเพราะจะใช้เวทีนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลแหละครับถามต่อมาคุณกรวีนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นอย่างไรต้องเข้าใจว่าเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นเรื่องของการบริหารเวลาไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลแต่ต้องช่วยกันในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไปแล้วเราให้เวลาฝ่ายค้าน

0: มากกว่าฝ่ายรัฐบาลนะครับไปฟังช่วงหนึ่งคุณกรวีได้อธิบายถึงเรื่องของการประชุมงบประมาณตลอด2วันที่ผ่านมาครับ
1: ถ้าจะบอกว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นคนที่ยืดเยื้อทำให้การอภิปรายมันล่าช้าไปเนี่ยก็ต้องถามกลับว่าจะไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลเขาอภิปรายเลยหรือนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่การที่มากล่าวร้ายว่าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายรัฐบาลเลย
0: เอาละครับมากันที่อีกหนึ่งประเด็นซึ่งคุณกรวีก็ตอบสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าการพิจารณาการประชุมในวันที่10กันยายนวันนี้นะฮะใต้การรับทราบรายงานของคณะกรรมการการลบนี้ไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสองเรื่องอยู่แล้วเช่นกันรวมไปถึงฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมที่จะอภิปรายเรื่องของรายงานของกกต.จะซักถามและสะท้อนไปยังกกต.เช่นกันไม่น้อยไปกว่าฝ่ายค้านเมื่อถามต่อมานะครับข้อเสนอของฝ่ายค้านอยากจะให้วันนี้เนี่ย10กันยายนมีการพิจารณากลับมาพิจารณาเรื่องของงบประมาณปี70ต่อในวันศุกร์ที่11กันยายนมีการพูดถึงกันอยู่นะ
2: ครับ
0: จะผิดข้อบังคับการประชุมหรือไม่เรื่องนี้คุณกรวีบอกว่าหากมีเรื่องค้างพิจารณาอยู่ซึ่งในวันที่3จะมีการนัดประชุมนัดพิเศษไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับไปได้ตนคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องทำให้มันจบเป็นเรื่องๆไปแล้วกลับมาพิจารณาตามระเบียบวาระตามปกติอันนี้เป็นความเห็นนะฮะของคุณกรวีนะครับตนคิดว่าเพื่อนสมาชิกคงไม่ขัดข้องซึ่งการบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้ราษฎรว่าจะเห็นแบบไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จทั้ง41มาตราได้นั่นก็คือเรื่องของงบประมาณปี70เมื่อถามถึงกรณีของฝ่ายค้านบอกว่ากกต.เนี่ยมีการส่งสัญญาณมายังส.ส.ให้ยืดเวลาการพิจารณาพรบ.งบประมาณ70ออกไปเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นการปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายเรื่องนี้คุณก็แน่นอนไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลรวมไปถึงสภาก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการดำรับดูแลหรือว่าควบคุมแต่อย่างใดเรื่องนี้จะเข้ามาเป็นเรื่องรายงานของกกต.ปี2567และปี2568ซึ่งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเองมีสิทธิ์จะอภิปรายและย้ำว่ารัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยก็มีประเด็นในการอภิปรายมากด้วยเช่นกันแหละครับ
3: อ่ะคุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นวันที่3นะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ที่มีการพิจารณากันเมื่อวานนี้เขามีการถกเกี่ยวกับเรื่องของงบกระทรวงมหาดไทยกันนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปดูรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมากันดีกว่าครับโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีทางด้านของคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2507ล้านล้านบาทในวาระที่2และวาระที่3ตามที่คณะเสร็จแล้วก็เป็นวันที่3ของการพิจารณานะครับสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณามาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 226,000 ที่ขอรับจัดสรรงบไว้ที่ 227,842 ล้านบาทครับโดยมีทางด้านของนางสาวพิมพ์พฤทธาจังหวัดอยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะผู้สงวนคำแปรยัตติอภิปรายนะครับว่าตนขอปรับลดงบประมาณ 3% ของกรมส่งเสริมเพราะโครงการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมระบบความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งยังไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นวัตกรรมต้องไม่ใช่ยาแก้ปวดรักษาทุกโรคนะครับหรือว่าเป็นเสื้อไซส์เดียวที่บังคับให้ใส่กับทุกท้องถิ่นขณะที่ระบบกรองน้ำแต่ไม่เคยเห็นสำคัญยังไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในพื้นที่ของตนเองว่ามีความเหมาะสมนำมากรองเป็นน้ำดื่มหรือไม่รวมถึงระบบที่ผลิตที่ใหญ่เกินความต้องการของครัวเรือนนั่นเองนะครับหรือว่าใช้ในชุมชนด้วยนั่นเองนะฮะการจ่ายเงินแพงกว่าปกตินะฮะแต่แก้ปัญหาไม่ถูกจุดคือการเกาะไม่ถูกที่ดังนั้นนะครับจึงควรที่จะวางหลักเกณฑ์ให้ทางด้านของอปท.นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเช็คความพร้อมในพื้นที่ก่อนเสนอโครงการทั้งนี้นะครับทางด้านของส.ส.นะครับว่าเห็นด้วยแล้วก็

0: นับสนุนกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั่นเองนะครับขณะที่ทางด้านของคุณคอซีมามุส.ส.ปัตตานีพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้สงวนคำแปรยัตติขอปรับลดงบประมาณ 0.5% ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมการปกครองซึ่งที่ผ่านมามีการปล่อยให้มีระบบจดทะเบียนให้ถูกต้องผลที่ตามมาก็คือมีโรงแรมผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนำบ้านพักคอนโดมาปล่อยรายวันทำที่พักซึ่งส่งผลต่อการเกิดปัญหาตามมาหลายมิติทั้งมาตรฐานอาคารแล้วก็ความปลอดภัยรวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก็ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีต้นทุนสูงในการปรับปรุงผู้ประกอบการที่ทำอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องลงทุนขณะที่ผู้ประกอบการนอกระบบมีต้นทุนน้อยกว่าทำให้ตั้งราคาที่พักได้ถูกกว่านั่นเองด้านอีกท่านหนึ่งคุณชวนหลีกภัยครับคุณชมฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยมีการระบุว่าแม้คณะกรรมการจะใช้เวลาตัดลดงบประมาณนานกว่า2เดือนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่การปรับลดตัวเลขเพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดผลสำเร็จหากผู้ใช้นำงบประมาณไปใช้โดยไม่มีประสิทธิภาพบุคคลและก็การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ข้ามหัวผู้มีอาวุโสซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญแล้วก็กำลังใจของข้าราชการในพื้นที่ด้วยนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ส.ส.ได้ลุกขึ้นอภิปรายนะครับก็มีในส่วนของคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นต่างๆโดยเฉพาะงบประมาณไฟ2กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะมีการพูดถึงข้อซักถามของคุณอิทธิพลชนทราสิริมีการระบุแบบนี้ฮะในปีงบประมาณปี2570เนี่ยมีการจำนวน 4,093 แห่งรวมวงเงินกว่า 3.2 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวผ่านการอนุมัติเพียง329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ77นะครับของคำขอทั้งหมดที่ขอมาโดยย้ำว่าการพิจารณาโคมไฟนวัตกรรมไม่ได้อนุมัติให้กับทุกพื้นที่แต่ไปพิจารณาจากความเหมาะสมและบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ทั่วไปสามารถใช้โคมไฟธรรมดาเพื่อประหยัดงบประมาณได้โดยระบุเพิ่มเติมว่าเกณฑ์บัญชีนวัตกรรมใช้มา 2,558 ซึ่งหากจะมีการทบทวนก็ต้องมีการเสนอครม.ช่วงท้ายกรรมธิการได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะของคุณชวนหลีกภัยฝากให้กรรมธิการไปกำชับหน่วยงานที่นำงบประมาณไปใช้จ่ายโดยกรรมธิการชี้แจงว่าตามอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการจะเน้นการตรวจสอบตัวเลขของโครงการได้มีการบันทึกข้อสังเกตมีการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลให้ไปกำชับหน่วยงานรับงบประมาณใช้งานอย่างคุ้มค่าและก็ยืนยันนะครับว่าหนักตลอดเกือบ3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เช้า9โมงตรงเนี่ยคุณผู้ชมฮะบางวันประชุมไปถึง3ทุ่มนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่พิจารณาตัดลดงบประมาณไปทำด้วยความระมัดระวังและไม่มีเจตนาไปกลั่นแกล้งหน่วยงานใดเพื่อประโยชน์สูงสุดหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับของการอภิปรายคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกให้อภิปรายเป็นไปตามกรอบของการพิจารณางบประมาณโดยเฉพาะการอภิปรายในวาระที่2ตามเนื้อหาและอยู่ในกรอบของวาระดังกล่าวด้วยนะครับและขอจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกให้ประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมไปถึงข้อบังคับเพราะหากการประชุมไม่มีกรอบหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจะทำให้การหาข้อสรุปนั้นเป็นไปได้ยากนะครับโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมยังได้กล่าวถึงประเด็นที่ต้องการให้คณะกรรมการเนี่ยได้ไปชี้แจงขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการตอบข้อสงสัยต่างๆโดยการอภิปรายของสมาชิกควรอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดลดงบประมาณและเหตุผลประกอบของการตัดลดงบประมาณไม่ควรเป็นการอภิปรายเพื่ออธิบายหรือสนับสนุนประเด็นใดที่อยู่นอกกรอบในขณะนี้ครับ
0: และเมื่อที่ประชุมมีการลงมติในมาตรา23งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเสร็จนะครับคุณโสพลสารามประธานในที่ประชุมขณะนั้นก็แจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570ยังไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการประชุมสภาตามระเบียบวาระปกติที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะซึ่งเดิมมีกำหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็ปรับเป็นการประชุมสภานัดพิเศษเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรบงบประมาณต่อเนื่องก็คือต่อเนื่องในวันนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะก็เลยทำให้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นมาฮะ

0: ก็กล่าวด้วยว่าเห็นว่าการยกเลิกระเบียบวาระปกติอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่างอยู่ในวาระพร้อมกับเสนอให้วันนี้ก็คือ10กันยายนยังคงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระปกติและเรื่องการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณไปดำเนินการต่อในวันที่11กันยายนแทนด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนข้อเสนอของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับโดยเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับระเบียบวาระการประชุมปกติในวันที่10กันยายนพิเศษเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณต่อในวันที่11กันยายนท่านผู้ชมครับประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ยืนยันแนวทางการจัดการประชุมตามที่แจ้งไว้นะครับโดยกล่าวว่าการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะครับประเทศจึงควรจัดสรรเวลาให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรกที่ประชุมจึงได้มีการเดินหน้าพิจารณาต่อไปนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับยิ่งดึกยิ่งเข้มข้นนะฮะคนที่ติดตามช่อง10ของเราเมื่อวานนี้ระหว่างที่มีการพิจารณาของสสเรื่องของงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะช่วงนึงมีสสนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจซึ่งเป็นสสจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนได้ลุกขึ้นขอให้ประธานในขณะนั้นนั่นก็คือคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในขณะนั้นโดยมีสมาชิกให้การรับรองตามข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งประธานก็ดำเนินการขอนับองค์ประชุมตามที่สมาชิกเสนอนะครับระหว่างการรอสมาชิกนับองค์ประชุมเนี่ยได้มีสสลุกขึ้นหารือหลายประเด็นยกตัวอย่างครับสสประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลขอความชัดเจนต่อการพิจารณางบประมาณว่าจะพิจารณาไปจนถึงคุณประยุทธ์สิริพานิชนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เสนอให้พรรคปิดการลงแสดงคะแนนนะฮะคุณผู้ชมครับแสดงตนเนี่ยพบว่ามีองค์ประชุมอยู่ทั้งหมด284คนถือว่าครบองค์ประชุมประธานในที่ประชุมขณะนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องนะครับตลอดจนการอภิปรายมาตรา25ได้มีการขอนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่งนับ2ครั้งเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณถึงมาตรา26นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมาตราที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการซึ่งนางสาวมหาวิทยาลัยสุรคนที่2ทำหน้าที่เป็นที่ประธานที่ประชุมขณะนั้นได้สั่งปิดการประชุมไปนั่นก็คือ20:09โดยการประชุมวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับจะพิจารณาต่อในมาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรีนะครับเข้มข้นจริงๆกับการประชุมสภานะคุณผู้ชมครับวันนี้ติดตามต่อเนื่องงบประมาณเป็นวันที่4ครับ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมติดตามได้หลังจากจบรายการของเรานะครับทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภานะครับก็ยาวๆกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีลงมติรวมด้วยทั้งฉบับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะฮะในส่วนของวาระที่3นะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกัน
1: ผมได้เห็นนะส.ส.หลายท่านคุณผู้ชมครับอภิปรายกันเนี่ยวันแรกก็เที่ยงคืนกว่า
0: ครับ
1: วันที่2เที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนี้ตี2เสร็จ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าหลายคนก็โพสต์ว่ายังไหวอยู่นะฮะแล้วก็มีประชาชนหลายคนเข้ามาให้กำลังใจบอกว่าเนี่ยการทำหน้าที่ของส.ส.ในสภา
0: ใช่ฮะก็ให้กำลังใจน้องผู้ชมครับตัวแทนของพี่น้องประชาชนนี่แหละฮะกำลังทำหน้าที่พิจารณางบของปีหน้าอยู่ก็คือปี2507เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันหน่อยฮะแชมป์สภาวาทีซีซั่น3เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: รู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นผู้ค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
6: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
7: นมแม่

0: 6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
2: อ่ะติดตามสภาวะทีซีซั่น3ฮะเข้มข้นยกกำลัง3ยืมคำพูดคุณไกรภูมิมาหน่อยใครเปิดสภาวะทีมาก็จะต้องเจอหน้าคุณไกรภูมิก่อน
3: โอ้โหเป็นรายการที่ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาติดตามเยอะมากๆนะฮะช่วงของการที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง10ด้วยแล้วก็ผ่านทางออนไลน์เนี่ยมีคนมาให้กำลังใจมีมาเม้นให้ข้อความต่าง
2: ๆ
3: โดยเฉพาะกองเชียร์จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเข้ามาติดตามเราเยอะจริงๆ
2: ใช่เนี่ยเมื่อวานบรรยากาศเข้มข้นเลยนะคุณผู้ชมครับในการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3รอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานได้แชมป์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากท่านนี้เลยฮะคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภาครับอ่ะไปดูบรรยากาศเต็มๆกันเลยฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานที่ผ่านมาคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3ครับซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงพาครับร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมโดยในงานยังมีทางด้านของคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยมีคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสำเรียนกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนั่นเองนะครับครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงสภาได้มีการจัดการแข่งขันโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการแสดงความคิดเห็นฝึกทักษะสร้างสรรค์โดยมีสถานศึกษาส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น72ทีมนะครับก่อนที่จะคัดเข้าสู่รอบการแข่งขันจำนวน16ทีมซึ่งตลอดการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินแล้วก็รับผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครหนึ่งแสนบาทพร้อมกับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยาครับได้รับเงินรางวัล 80,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับคุณผู้ชมครับได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมกับโล่เลยด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองนะครับโดยคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภาได้ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลด้วยนะครับว่าควรนำข้อเสนอแล้วก็เทคนิคต่างๆจากคณะกรรมการไปพัฒนาตนเองต่อไปเพราะแม้วันนี้อาจคนสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับนอกจากนี้คุณโสพลสารัมยังมีการบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถฝึกฝนแล้วก็สำคัญที่ควรได้รับการฝึกฝนเพราะการสื่อสารด้วยวาจาแล้วก็ความสามารถในการแสดงออกจึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วครับท่านประธานโสพลยังมีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ารัฐสภามีความมุ่งมั่นที่จะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการคิดการพูดแล้วก็การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันกิจกรรม2รูปแบบครับได้แก่สัปดาห์นี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเวทีสภาจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคก่อนที่จะคัดเลือกตัวแทนมาแข่งขันชิงทัศสภาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนต่างจังหวัดได้มีเวทีนอกจากนี้ท่านประธานโสพลสารามยังมีการพูดถึง

0: ว่าได้มีการวางแผนผลักดันความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการพูดแล้วก็การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรจึงต้นจากเยาวชนในวันนี้พร้อมกับมีการฝากข้อคิดเห็นแล้วก็คือการปลูกฝังให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่านอนเพราะว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรยึดถือนั่นเองมีเสียงช่วงนี้ของคุณโสพลสารัมไปฟังกันฮะ
1: เมื่อแต่ว่าองค์ประกอบของการเราก็ต้องมีสุจิปุริมันจะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะเปล่งวาจาอะไรออกมาเพื่อสื่อความฉะนั้นเรียนถ้าคนที่ได้โดยเฉพาะนักพูดที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เป็นดาวสภาก็น่าจะเป็นเจริญรอยตามอาจารย์แม่อาจารย์พ่อทั้งหลายนี่แหละสองอาชีพเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศิลปะเนี่ยศิลปะในการพูดก็เป็น อาชีพหนึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นพรสวรรค์ที่เราเกิดจากการพูดเราก็สามารถทำเป็นอาชีพได้ฉะนั้นเราก็หวังว่าสภาแห่งนี้จะได้ฝึกลูกๆเพื่อไปสองที่เขากำลังจะที่เขากำลังถกปัญหากันอยู่เนี่ย
2: ไปดูบรรยากาศกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้การโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3เนี่ยเป็นไปอย่างเข้มข้นนะฮะแต่ละโรงเรียนตามนำทักษะต่างๆของการพูดการวิเคราะห์การใช้เหตุผลมาประชันกันอย่างเต็มที่มีการยกข้อมูลมุมมองต่างๆที่หลากหลายมาสนับสนุนนะฮะเรื่องของจุดยืนในการโต้วาทีนอกจากนี้มีการโต้แย้งในประเด็นของฝ่ายตรงข้ามทำให้บรรยากาศคุณผู้ชมครับการแข่งขันเป็นไปนี้ได้ไหมมีสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกล้นหลามเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันโต้วาทีของน้องๆแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และในส่วนของสสจังหวัดนครราชสีมาผลสสบัญชีรายชื่อจากทางพรรคเพื่อไทยมีคุณชาดาพรรคภูมิใจไทยมีคุณล่มธรรมขำนุรักษ์สสบัญชีรายชื่อพรรคกุมารศักดิ์นะฮะคุณผู้ชมครับก็คือกรรมการกิติมศักดิ์ในการที่จะมาให้คอมเมนต์ต่างๆกับในส่วนของน้องๆด้วยนะครับโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินเป็นจำนวนมาก9คนเลยทีเดียวคุณผู้ชมประกอบด้วยอาจารย์กันนิกาธรรมเกศรอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์อาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สมชายหนองฮีอาจารย์สายสวรรค์ขยันยิ่งอาจารย์พิษณุสกุลโรมวิราชและอาจารย์บุญมาศรีมาศด้วยสำหรับการแข่งขันโต้วาทีรอบแรกเป็นการแข่งขันแพ้กันนะฮะชิงรางวัลชนะเลิศอันดับ3เป็นการแข่งขันในยติที่ชื่อว่า AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายเสนอและโรงเรียนนมศึกษาพัฒนาการภายหลังการแข่งขันนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโรงเรียนนวมินทราธินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นผู้ชนะในยตินี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3ไปส่วนระยองวิทยาคมจบการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3นี้เป็นอันดับที่4ของรายการนะครับในขณะที่รอบชิงชนะเลิศนะคุณผู้ชมครับเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนสุรนารีวิทยาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในยติปัญหายาเสพติดแก้เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายแล้วครับโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนโรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทางนี้รางวัลชนะ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศกิตติบัตรจากประธานรัฐสภาส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 80,000 บาทพร้อมกับโล่ประกาศกิตติคุณด้วยนะฮะจากประธานรัฐสภาและรองวัลรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมโล่และกิตติบัตรจากประธานรัฐสภาแล้วครับรอบรองชนะเลิศคุณผู้ชม

0: 40,000 บาทนะครับพร้อมกับโล่และประกาศกิตติบัตรจากประธานรัฐสภารางวัลชมเชยให้กับ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจำนวน12โรงเรียนได้รับกิตติบัตรจากประธานรัฐสภาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นเกียรติได้รับรางวัลครั้งนี้เพราะทุกคนต่างตั้งใจฝึกซ้อมร่วมกันเนี่ยมากกว่า1เดือนนะครับมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมากมายตั้งแต่วันแรกมาจนถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งหากมีการจัดการแข่งขันสภาวาทีซีซั่นต่อไปก็พร้อมที่จะส่งต่อให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเข้าสู่เวทีนี้ในการแข่งขันอย่างแน่นอนไปฟังช่วงหนึ่งครับแชมป์ปีนี้สภาวาทีซีซั่น3โรงเรียนเตรียมไปติดตามบรรยากาศกันครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะวันนี้ก็ได้รับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชนะมาเรียบร้อยแล้วค่ะดีใจมากเกียรติอย่างมากเลยที่โครงการสภาวาทีได้ให้โอกาสพวกเราแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนค่ะได้มาประลองฝีมือแล้วก็มาพิชิตฝีปากกันในวันนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วก็เจอกับคู่แข่งหลากหลายโรงเรียนมากๆเลยหนักหนามากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเจียดเวลามาช่วยแบบดูแลเรื่องการโต้วาทีกันซึ่งตลอดการทำโต้วาทีของเราเนี่ยก็เหนื่อยมากๆแต่ก็วันนี้ก็คุ้มค่ามากๆแล้วค่ะสำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะสำหรับซีซั่นที่4ซีซั่นต่อไปนะคะอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยสนใจกับสภาวาทีเยอะๆเลยนะคะเนี่ยได้มาปลดปล่อยแล้วก็นำเสนอความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเยาวชนไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดเลยค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ
2: ค่ะก็อยากที่จะบอกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเพื่อนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะก็เรามาถึงรอบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่ากำลังใจของทุกๆคนจริงๆค่ะ
3: โอ้โหเนี่ยแหละฮะคือสีหน้าแชมป์นะครับของสภาวาทีซีซั่น3นะครับคุณผู้ชมครับแสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆทีมด้วยนะครับที่มาแข่งขันในเวทีประชันไหวพริบกันแบบนี้แหละฮะเวทีโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีซีซั่น3จบไปแล้ว
0: นอกเหนือจากรอยยิ้มเมื่อวานนี้คุณผู้ชมท่านไหนดูผ่านทาง YouTube บ้างผ่านทางออนไลน์บ้างมีน้ำตาด้วยนะฮะ
3: จริง
0: เนื่องจากซีซั่น3ซีซั่นนี้เนี่ยเขามีบรรยากาศให้คุณครูที่นำน้องๆมาแข่งขันได้มีการพูดถึงความรู้สึกการจัดสภาวาทีซีซั่น3รวมถึงการทำหน้าที่ของคุณครูให้กับเด็กๆเนี่ยเด็กๆยกมือขอบคุณแล้วก็น้ำตาไหลกลางเวทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับความสามารถของน้องๆเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วกับสภาวาทีซีซั่น3ซีซั่นนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาจนจบซีซั่นนะครับ
3: ใช่ฮะก็น้ำตาจากความภาคเพียรนะฮะจากที่คุณครูได้บ่มเพาะแล้วก็ฝึกสอนกันมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะอ่ะคุณไอดีมารออยู่แล้วฮะคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ต่างประเทศนะครับล่าสุดทรัมป์เขามีการเปลี่ยนชื่อนิวเคลียร์นิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาโอ้เรื่องนี้เป็นยังไงอะ
4: ค่ะเรียกว่าเป็นเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งค่ะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยากจะเปลี่ยนชื่อสนามบินปาล์มบีชเป็นสนามบินทรัมป์จนทำให้ผู้โดยสารนั้นไม่อยากจะลงที่สนามบินนั้นค่ะ และล่าสุดนี้ค่ะได้ชูแนวคิดว่าอยากจะเปลี่ยนจากนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาค่ะโดยอ้างว่าชื่อใหม่นี้จะทำให้มีความสวยงามและเป็นเกียรติกว่าเดิมแบบนี้ค่ะ
3: เอ๊ะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนชื่ออ่าวปะใช่ไหมอ่าวเม็กซิโก
4: เป็นอ่าวอเมริกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ได้รับการรับรองในเวทีระหว่างประเทศค่ะก็อาจจะใช้แค่ในอเมริกาค่ะ
0: อเมริกานะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าตามกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาชนะพัก

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุก

0: สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคน
2: แม่ทุกคนอย่าเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
1: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
4: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

ผู้ที่โกเป็นนิวอเมริกาค่ะโดยอ้างว่าชื่อใหม่นี้จะดูมีเกียรติและสวยงามในพื้นที่คัดค้านค่ะเนื่องจากว่าชื่อนิวเม็กซิโกนั้นมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาหลายร้อยปีค่ะด้านสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์คลิปจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บนบัญชี Truth Social เป็นตัวเองกำลังเดินติดป้ายเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นรัฐนิวอเมริกาโดยทรัมป์กล่าวว่าชื่อใหม่จะเพิ่มความเป็นเกียรติและสวยงามให้กับประชาชนในรัฐที่มีศักยภาพแห่งนี้อย่างไรก็ตามอำนาจในการตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อของรัฐเป็นเรื่องของสภาคองเกรสค่ะด้านนางมิเชลลูฮานกริชแฮมผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกกล่าวว่าชื่อของรัฐนิวเม็กซิโกมีมาก่อนการสถาปนาสหรัฐเป็นประเทศทั้งนี้ทรัมป์สร้างกระแสในและต่างประเทศโดยการเปลี่ยนชื่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หลายแห่งอเมริกาและทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาไม่ได้มีการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศอันหนึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่าบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองในพื้นที่เป็นกลุ่มแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งนักสำรวจชาวสเปนตั้งชื่อว่าลานูเอวาเมฮิโกในช่วงคริสตศตวรรษที่1560หลังอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนมาเป็นเวลาหลายศตวรรษพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของเม็กซิโกในคริสตศักราช1821ก่อนที่สหรัฐจะเข้ายึดครองด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันในรัฐนิวเม็กซิโกอเมริกาเป็นเจตนาที่ทำลายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยประชากรสเปนิกและลาตินคิดเป็นราว 49% ของประชากรทั้งซึ่งมีจำนวนสูงสุดในบรรดา50รัฐของสหรัฐและกรุงวอชิงตันค่ะออสเตรเลียเสนอให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียค่ะสามารถเลือกเนื้อหาที่จะปรากฏอยู่บนฟีดของตัวเองได้ค่ะซึ่งนับว่าเป็นก้าวถัดไปของรัฐบาลในการเพิ่มความปลอดภัยหลังจากที่มีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ประเทศที่เสนอโดยรัฐบาลออสเตรเลียโซเชียลมีเดียจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและเสนอทางเลือกเกี่ยวกับหน้าฟีดโดยเริ่มต้นของพวกเขาซึ่งผู้ใช้จะสามารถเลือกใช้ฟีดที่จะเริ่มต้นของตนเองที่มีเนื้อหาที่แนะนำโดยอัลกอริทึมหรือเลือกที่จะไม่รับเนื้อหาที่แนะนำโดยอัลกอริทึมโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างที่พวกเขาเลือกติดตามเท่านั้นนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีผู้นำออสเตรเลียระบุว่าโครงการ My Feed My Way จะกำหนดให้แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องจัดเอกสารเกี่ยวกับมาตรการที่ดำเนิน

0: การเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่ระบุไว้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ชาวออสเตรเลียและจะต้องทำให้มั่นใจว่ามาตรการเหล่านั้นยังคงมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษสูงสุดถึงมีโทษปรับถึง 109.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 2,589 ล้านบาทโดยสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตหรือ eSafe บาลจะขอรับฟังความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มดิจิทัลองค์กรในอุตสาหกรรมองค์กรภาคประชาสังคมและผู้สนับสนุนเกี่ยวกับร่างกฎหมายโดยคาดว่าจะนำร่างกฎมีค่ะฝรั่งเศสยกเลิกมาตรการการบังคับใช้ระบบการมัดจำขวดพลาสติกค่ะโดยจะเปิดทางให้เทศบาลและเมืองต่างๆนั้นจัดทำโครงการรับคืนขวดพลาสติกโดยสมัครใจแทนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมฝรั่งเศสออกแถลงการระบบมัดจำขวดพลาสติกหลังรัฐบาลเปิดทำประชาพิจารณ์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมากับเทศบาลผู้ผลิตขวดพลาสติกและบริษัทรีไซเคิลทั้งนี้สหภาพยุโรปหรือ EU มีกฎหมายว่าด้วยการลดผลโดยกำหนดให้ยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวกับผักและผลไม้สดที่ส่วนใหญ่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัมตั้งแต่ปี2573เป็นต้นไปนอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดว่าเครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในประเทศสมาชิกอีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ภายในปี2573บางแห่งอย่างเช่นโปรตุเกสได้เลือกใช้ระบบมัดจำขวดพลาสติกแบบบังคับเพื่อส่งเสริมการเก็บคืนและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ค่ะแม้ว่าระบบการมัดจำขวดพลาสติกจะอาจจะไม่ได้อย่างไรก็ตามค่ะการลดขยะและลดการใช้พลาสติกนั้นก็ยังคงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับหลายๆประเทศค่ะเพราะว่าทุกขวดที่ได้นำกลับมาใช้ซ้ำหรือว่าได้เข้าสู่ระบบรีไซเคิลนั้นหมายถึงการลดการใช้ค่ะและมีผลสำคัญต่อการลดภาวะโลกร้อนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการลดภาวะโลกร้อนนั้นอาจจะไม่ได้แค่เพียงการลดการใช้พลาสติกเท่านั้นค่ะแต่เริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆของพวกเราทุกคนค่ะ
1: แน่นอนในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ขวดน้ำนะหลายคนก็บอกว่ากระทิ้งไปเลยไม่ต้องแยกแต่ถ้าเรามีจิตสำนึกแล้วก็ร่วมกันฮะคุณไอดีฮะเราก็แยกขวดพลาสติกสักหน
2: ่
1: อยแยกขวดออกไปสักหน่อยนะรวมไปถึงเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยโลกใบนี้ของเราได้ดีนะคร
2: ับผมได้เปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ำมันฟอสซิลมาเป็นใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV อ
1: ัน
2: นี้ก็ช่วยลดโลกร้อนได
1: ้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับการที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้แล้วอยู่ได้อย่างยั่งยืนอยู่ที่น้ำมือของมนุษย์เรานี่นะครับ ช่วงท้ายของห้องข่าวรัฐสภาจันทร์พักเช้าคุณผู้ชมครับที่ติดตามการประชุมสภาทั้งการประชุมส.ส.การประชุมส.ว.หรือว่าในอนาคตการประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็จะมีแบบสอบถามนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้ตอบแบบสอบถามกันกับทางช่อง10ของเรานะครับโทรศัพท์สแกน QR code
2: ครับ
1: คำตอบของท่านสามารถที่จะไปพัฒนาการทำงานของช่อง10ของเราได้ด้วยแหละคร
2: ับ ใช่ครับคุณผู้ชมก็สแกนได้เลยนะครับและวันนี้ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันต่อนะฮะในเวลาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2507
1: เกาะติดสภารออยู่นะครับรายการถัดไปเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง TP Channel
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่ในสภา
5: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
6: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
7: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
9: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10: ให้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
11: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
12: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
13: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
14: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน

0: ราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภา
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
3: จอจ
4: ปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
5: ชนแก้ว
1: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วยแกล้งตกแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
6: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนท่าน
7: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
8: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
7: ตรงนี้เนี่ยนะ
8: ใช่นี่ไง
9: การถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการ

0: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือน
3: เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
4: เข้มทุกประเด็น
5: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
6: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
7: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
4: ครบทุกความเคลื่อนไหว
8: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
9: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
10: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
4: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
11: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
12: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนเขาจะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการ

0: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไป
1: นับองค์การนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
2: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
3: เดือนกันแย่ยุ่นระดับน้ำ3.70
4: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
1: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่าปีที่9เดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปเป็นพุทธบูชา
3: สะพานรัศดาพิเศษติดเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ชื่อดวงพรอัวพิรัตค่ะวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะหลายถ้วยทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาขอแม่ลงเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโตจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
5: ฟังกันหน่อยสิ
4: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะก็เพราะว่าน้องเขาเป็นมะเร็งค่ะ

0: จริงๆการวิ่งมันทําให้อาการเค้าหนักขึ้นขอร้องแต่เค้าก็ดื้อไม่ฟัง
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็

0: จับมือไปด้วยกันวันนี้มีสอบไหมลูกบ่ายตื่นคนเป็นแม่เนาะ
1: จริงก็ไม่ได้สบายใจหรอกหมอเขาเห็นก็เลยเป็นห่วงเขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองได
2: ้ออกกำลังกายได้ครับ
1: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจได้ไปโรงพยาบาลก็ติดต่อหมอเขาได้ตลอดเวลา
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำใ

วันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันคือสิ่งที่แม่อยากเห็นด้วยเหมือนกัน

0: ห็นเขาทำตามความฝันตามที่เราได้สัญญากัน
1: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี่แต้ม
3: กินเหล้าดีกว่า
2: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
4: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
2: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมไหนบ้างไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยและวันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
5: ผมคิดว่าถ้าเราคุณหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จนายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้ว

0: ด
1: หินเม็ดนิดเดียวว่าไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
4: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามนานได้ไหมน่าทาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
5: ผม
3: ไ
5: ม่รู้
6: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
2: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลย
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกยิ่งใหญ่กว่าเชื่อใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
7: ไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
8: ่
7: ะ
8: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปอยู่ตั้งยาวไกล
9: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
10: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่

0: ม่มีใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะครู
1: ใต้ภูเขาลงแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวนมา
2: ขมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: ทุกปัญหาถึงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกัน
2: นี่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: หัวใจของเราหนักครึ่งกิโลกรัมเต้น 115,000 ครั้งเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ
12: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนชั้นว่าเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบาก

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
7: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
8: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนแล้ว
7: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441แจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
9: กฎหมายชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภา
10: คำถามที่คุณสงสัย
11: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
10: ฎหมายที่คุณอยากรู
12: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
10: ด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
13: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมการพร้อมลุยผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงต่างประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
14: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างพบกับเรื่องราวจริงของผู้คนหลากหลายรุ่นที่ก้าวข้ามช่องว่างระหว่างวัยจับมือกันสร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสนุกสึ้งและอบอุ่นทั้งหมดนี้พบได้ในรายการต่อวัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
15: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
16: แบบหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุกอยู่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
17: คนงานเนี่ย

0: ชีวิตมันตายเลยนะ
1: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
2: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
3: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
4: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Ex
5: รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่แค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบไทยเฮลท์เดย์รัน
7: หลายเรื่องในสภาที่คุณยังไม่เคยรู้หลายที่ในสภาที่คุณยังหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่างๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8 โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
1: เออ
3: คุณรอดพูดปกติมีอะไรจักกะไหลได้
4: พวกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่ปุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นแล้วเจอกันครับ
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความแพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
6: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการ
7: ความสื่อสัตย์
8: ความสื่อสัตย์
9: ความสื่อสัตย์
10: ความสื่อสัตย์

0: พราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
0: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
1: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
2: ทราบหรือไม่ว่าควรเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่ระยะ30เมตรก่อนจะเลี้ยวและระยะ60เมตรให้รถคันอื่นท่านเห็นแล้วทำไมไม่ทำกันเปิดไฟเลี้ยวกระทันหันทราบไหมว่าจะเจออะไรที่ร้ายกว่านั้นคือคุณอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แค่ชั่ววินาทีถนนอย่างปลอดภัยมีน้ำใจรักษากฎหมายด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาและภาคีเครือข่าย
3: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
4: นี่ไง
5: เป็นหมออะไรครับ
6: หมอผี
3: พบกับเรื่องราวอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
7: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
3: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างคือสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: ถ้าอยากรู้
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: สัญญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าสายไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถรับแจ้งทุกกทม. 1555
2: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียดเต็มพลังติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
3: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ
4: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา

0: ช่อง10แล้วพบกันค่ะ
1: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
2: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยกว่า 2,000 เพลง
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
3: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยถวายเป็นพุทธบูชา
4: สะพานรัศดาพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
1: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภานะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมพร้อมกันได้ทุกช่องทางนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่4สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทนะคะภายหลังจากที่วันที่3ได้มีการพิจารณาทีแล้วก็เสร็จสิ้นไปที่มาตรา26เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะและในวันนี้ก็จะได้การพิจารณาต่อเนื่องที่มาตรา27นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะติดตามกันค่ะทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.1 กิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทั้งเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทั้งแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANN

NEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ TP Channel ผ่านช่องทางไหนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะวันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่จะได้มีการพิจารณาต่อเนื่องนะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องติดตามกันนะคะว่าวันนี้ที่มีการพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่4ท้ายสุดแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะได้มีการลงมติในวาระที่3ได้หรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่9กันยายน2569ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเวลา 2:09 นค่ะโดยพิจารณาถึงมาตรา26เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมวงเงิน 2,707 ล้านบาทและในวันนี้ก็จะเริ่มพิจารณาในมาตรา27เป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยนายกรัฐมนตรีวงเงิน 41,956 ล้านบาทบรรยากาศการประชุมในวันที่3สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางนะคะก็เมื่อวานนี้เริ่มการอภิปรายที่มาตรา20ค่ะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 22,692 ล้านบาทมีนายแพทย์ชีรายชื่อพักไทยพักดีเสนอขอตัดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยไว้ 10% โดยเฉพาะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเพราะประชาชนไม่ต้องการการเยียวยาแต่ต้องการการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติดังนั้นภารกิจสำคัญของปอพอก็คือการป้องกันภัยพิบัติให้ประชาชนหากไม่สามารถเลี่ยงได้ต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาการกลับเป็นเรื่องการจัดทำประกันภัยพิบัติวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อส่งเบี้ยประกันอีกทั้งข้อมูลที่ผ่านมาไม่มีความถูกต้องเนื่องจากรัฐบาลยืนยันว่าเสียงบประมาณในการเยียวยา 40,000 ล้านบาทก็ไม่เป็นความจริงซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจากงบกลางตั้งแต่ปี2566ถึง2569เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วจะเหลือเพียงปีละกาดซึ่งตัวเลขที่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดก็จะเป็นปี2569อยู่ที่ 21,785 ล้านบาทดังนั้นการทำประกันภัยกว่า 15,000 ล้านบาทจึงไม่คุ้มค่าและไม่แฟร์กับประชาชนเพราะรัฐบาลคิดจากตัวเลขของปี2569เท่านั้นและที่สำคัญยังมีทุนประกันภัยสูงถึง 75,000 ล้านบาททั้งที่ภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งถือว่ารัฐบาลจัดทำประกันภัยพิบัติที่มีเบี้ยประกันสูงที่สุดในโลกนะคะท่านตันจรารักษ์ ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ต้องขอปรับลดงบประมาณบางประการโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อนวัตกรรมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเท่าที่ควรเช่นโครงการจัดซื้อระบบกรองน้ำในหลายอปท.มีการนำเสนอพร้อมไม่เคยมีการทดลองใช้งานจริงอีกทั้งระบบการผลิตน้ำก็เกินกำลังความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะมีโครงการลานอเนกประสงค์พื้นสังเคราะห์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงแต่ว่าพื้นดังกล่าวนี้กลับไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศของประเทศไทยหากจะดำเนินโครงการต่อไปก็จะชำรุดเสียหายได้ง่ายนะคะไม่คุ้มค่าดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้จัดทำงบประมาณทุกครั้งอปท.จะต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอโครงการด้วยนะคะจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณามาตรา21งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงิน 16,437 ล้านบาทนะคะมีนางรัตน์กล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการ

0: ป้องกันและปราบปรามตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งภาค4จังหวัดขอนแก่นสาครนะคะขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วนะคะมีท่านรองเลิศศักดิ์พัฒนไสยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะคะนําทุกท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันเลยค่ะ
1: มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนความแปรยติ
2: แจ้งท่านสมาชิกเบื้องต้นผู้กรรมาธิการที่สงวนความเห็น1ท่านผู้สงวนคำแปรยติ10ท่านผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับอีก4ท่านก็ขอวันนี้ขอทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นพิเศษนิดนึงนะครับในการอภิปรายขอให้อยู่ในวาระที่2นะครับถ้ากรณีที่ท่านสมาชิกในวาระที่2เนี่ยผมอาจจะมีการเตือนต้องขออนุญาตท่านสมาชิกไว้ด้วยนะครับเชิญครับเชิญท่านนาวาโทกิติพงษ์ปิยวรรณโณครับ
3: เรียนนาวาโทกิติพงษ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่ท่านประธานครับผมขออภิปรายปรับลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก่อนอื่นผมต้องเรียนอย่างเป็นธรรมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีรายการคำของบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นแล้วหลายรายการด้วยกันครับที่มีคำของบประมาณราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าหน่วยงานอื่นแต่มีบางรายการครับที่ผมเห็นว่ามีราคาสูงผิดปกติและจำเป็นต้องได้คือชุดอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดครับสำนักงานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวน50ชุดราคาชุดละ3วงเงิน30ล้านบาทคำถามของผมคือชุดละสั่งซื้ออะไรขอสไลด์ด้วยครับตาม TOR ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ประมาณ40รายการเมื่อเปิดดูรายละเอียดอุปกรณ์จำนวนมากไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขอหมุดตอกคีมล็อกลิ่มยางมีดพับรอกและอุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆแน่นอนครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีคุณภาพต้องเหมาะสมกับภารกิจเพราะงานเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงแต่สิ่งที่ผมต้องย้ำคือความพิเศษของภารกิจ EO ตะขอราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์และขั้นตอนกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เราเลิกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อและการตั้งราคาของผมลองตรวจสอบชุดอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันที่ผู้ผลิตต่างประเทศเปิดเผยราคาต่อสาธารณะผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริการายละ100ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 120,000 บาทผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกรายหนึ่งราคาประมาณ 4,250 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 140,000 บาทขณะที่ผู้ผลิตจากประเทศจีน200ดอลลาร์หรือประมาณ 40,000 บาทต่อชุดกดตามหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตไม่ใช่ราคาสุดท้ายที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะจัดซื้อยังมีค่าขนส่งค่าภาษีค่ารับประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและสเปคของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เหมือนกับ TOR ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกประการแต่เมื่อเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผย ต่อสาธารณะอยู่ที่ประมาณบาทในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งราคาไว้ชุดละ 600,000 บาทมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไร 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคา

ชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15ทาง10หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้างและมีคุณลักษณะเฉพาะส่วนใดที่ทำให้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของตลาดหลายเท่าตัวอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อชุดสำเร็จจากต่างประเทศเพราะอุปกรณ์จำนวนมากสามารถจัดหาเป็นลายชิ้นภายในประเทศได้ตัวอย่างเช่นเชือกเคฟลาร์เกรดเซฟตี้ขนาด 5.5 มิลลิเมตรความยาว120เมตรตามสเปคราคาอยู่ที่ประมาณชุดละ 14,400 บาทถึง 21,600 บาทรอกกว้านเชือกพร้อมล็อกอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทเอาสไลด์ลงได้ก่อนอีกหลายรายการเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศจากการประเมินเบื้องต้นหากจัดหาอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะแล้วนำประกอบเพศราคาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทต่อชุดดังนั้นไม่ว่าจะเลือกการนำเข้าชุดสำเร็จจากต่างประเทศหรือการกำหนดมาตรฐานแล้วเป็นราคาก็แตกต่างจากชุดละ 600,000 บาทอยู่หลายเท่าตัวครับผมไม่ได้เสนอให้ตำรวจเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดเพราะชีวิตเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการลดต้นทุนแบบที่ผิดที่ผิดทางแต่ผมเสนอว่าของที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพต้องที่อธิบายได้เรื่องนี้ไม่ได้ขัดกันนะครับท่านประธานแต่เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำไรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าที่ครับดังนั้นเป้าหมายควรเป็นการลดเวลาที่มนุษย์เข้าไปอยู่ใกล้วัตถุระเบิดพูดง่ายๆก็คือภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อนและเรื่องนี้ในประเทศไทยเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกันครับปัจจุบันหุ่นยนต์ภารกิจสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิดและภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีที่ผ่านมานะครับผมเคยถามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเรื่อง Demand Driven Research และหนึ่งในตัวอย่างพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับภารกิจลักษณะนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ถ้าเรียกว่า Demand Driven Researchคำถามถัดไปต้องเป็นว่าดีมานด์อยู่ที่ไหนถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการใช้ถ้ากองทัพต้องการใช้วันนี้ควรมีความต้องการจากหน่วยงานผู้ใช้แล้วการกี่ระบบต้องการขีดความสามารถอะไรบ้างต้องผ่านมาตรฐานอะไรแล้วต้องผ่านการทดสอบในสถานการณ์แบบไหนและหากนักวิจัยหรือผู้ประกอบการไทยพัฒนาได้ตามมาตรฐานต้องมีเส้นทางไปสู่การจัดซื้อและใช้งานจริงไม่ใช่ว่าวิจัยทดลองจัดแสดงแล้วจบโครงการแต่ต้องเป็นผู้ใช้กำหนดความต้องการวิจัยทดลองปรับปรุงรับรองมาตรฐานจัดซื้อนี่ต่างหากคือ Demand Driven Research ขีดความสามารถลักษณะนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นครับกองทัพเองก็มีภารกิจการเก็บกู้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราต้องเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดโดยตรงหากประเทศไทยสามารถพัฒนา EOD ที่มีประสิทธิภาพได้เราสามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานตำรวจและงานทางด้านความมั่นคงและภารกิจชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อใช้งานจริงผ่านมาตรฐานและมีแท็กเรคคอร์ดจากภารกิจจริงเราก็สามารถพัฒนาจากเดิมที่ประเทศไทยเป็นค่อยกลายเป็นผู้ผลิตและหากแข่งขันได้เราก็สามารถกลายเป็นผู้ส่งออกได้ประมาณทางด้านความมั่นคงที่สามารถสร้างได้ทั้งความปลอดภัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ในเวลาเดียวกันครับท่านประธานวันนี้ทั้งสำนักงาน

0: ารวจแห่งชาติและกองทัพต่างมีขีดความสามารถด้าน EOD เป็นของตัวเองผมไม่ได้เสนอให้ยุบทุกหน่วยงานมาเป็นหน่วยงานเดียวเพราะภารกิจของทหารแต่เราควรถามว่าอะไรจำเป็นต้องแยกอะไรสามารถใช้ร่วมกันได้มาตรฐานอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้หรือไม่การจัดซื้อบางประเภทรวมความต้องการและเพิ่มอำนาจต่อรองได้หรือไม่มาตรฐานการฝึกสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่อะไรร่วมกันได้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดครับเราสามารถกำหนดความต้องการร่วมสำหรับหุ่นยนต์ EOD ทั้งที่ตำรวจและกองทัพใช้งานเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันได้หรือไม่เพราะถ้าตำรวจต้องการแบบหนึ่งกองทัพต้องการอีกแบบกองทัพเรือต้องการอีกแบบกองทัพอากาศต้องการอีกแบบสุดท้ายผู้ผลิตไทยก็จะเจอแต่ตลาดเล็กๆแยกกันครับรัฐต้องจ่ายทั้งค่าพัฒนาค่าจัดหาค่าอะไรระบบแต่ถ้าหน่วยงานรัฐสามารถรวมความต้องการกันได้เราจะสร้างดีมานด์ที่ใหญ่พอให้อุตสาหกรรมไทยในการให้อุตสาหกรรมไทยที่จะกล้าลงทุนผู้ประกอบการรู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนและทำให้รัฐได้ประโยชน์จาก Economic of Scale ทั้งในการจัดหาและซ่อมบำรุงท่านประธานครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากอุปกรณ์ราคาชุดละ 600,000 บาทแต่ผมคิดว่าเราจะใช้งบประมาณก้อนนี้สร้างขีดความสามารถอะไรให้กับประเทศทั่วไปต้องซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลของที่สามารถผลิตหรือประกอบได้ในประเทศต้องเปิดพื้นที่ให้อุตสาหกรรมไทยงานที่เจ้าหน้าที่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปเสี่ยงแทนและเทคโนโลยีที่ตำรวจและกองทัพมีความต้องการร่วมต้องเลิกต่างคนต่างวิจัยต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างซ่อมเพราะไม่ควรเป็นเพียงประเทศไทยมีชุด EOD เพิ่มขึ้นเป็นประเทศไทยมีขีดความสามารถ EOD ที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขึ้นอุตสาหกรรมไทยแข็งแรงขึ้นและประเทศพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นใช้ไปจะไม่ได้จบลงที่เรามอบรับมอบอุปกรณ์และจะทิ้งทั้งเทคโนโลยีความรู้อุตสาหกรรมและขีดความสามารถไว้กับประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานค่ะขออนุญาตปรึกษาหารือสักครู่นะคะดิฉันได้ปรึกษากับวิปแล้วว่าอาจจะขอเกินเวลาสัก 1-2 นาทีค่ะซึ่งได้รับอนุญาตแล้วต้องมาขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งนึงค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต6พรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระในประเด็นงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อ EEC ค่ะท่านประธานEEC สรรงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกปีค่ะปีละหลายร้อยล้านบาทต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคำถามที่สำคัญที่ดิฉันเงินภาษีของประชาชนในแต่ละปีนั้นได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและฉะเชิงเทราดีขึ้นจริงหรือไม่จากข้อมูลที่ดิฉันได้ตรวจสอบมาคำตอบคือไม่ค่ะและในหลายมิตินะแย่ลงด้วยซ้ำการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้นทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นทุกปีและปัญหาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีปัญหาอย่างไรและรุนแรงแค่ไหนมูลนิธิบูรณานิเวศ นะคะได้รวบรวมอุตสาหกรรมและลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างปี2560ถึงปี2500การรวมกันมากถึง382ครั้งนี่ค่ะที่ต้องจ่ายด้วยสุขภาพและที่ดินทำกินของตัวเองในขณะที่สกพอยังคงได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกปีโดยไม่มีการทบทวนใดๆEEC ค่ะถูกระบุจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็น1ใน3โซนยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มที่เรียกว่าทุนเทาต่างชาติใ

ในประเทศไทยในลักษณะของคลังแสงและจุดพักสินค้าบริษัทใหม่จำนวนมหาศาลจนทำให้การตรวจสอบนิติบุคคลบางหน้าได้ยากขึ้นท่านประธานคะก็สกพอเองก็อ้างว่ามีโครงการทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และชุมชนค่ะปีนี้ได้งบประมาณกว่าเก้ารายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 20% แผนการเบิกจ่ายที่เสนอมาเป็นเพียงการหารเฉลี่ยเท่ากันทุกงวดค่ะงวดละประมาณ3ล้านบาทซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการวางแผนกิจกรรมจริงเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเพียงการหารตัวเลขปลายทางให้ครบยอดรวมเท่านั้นและตัวชี้วัดที่จริงที่บอกว่ารายได้วิสาหกิจชุมชนจะเพิ่ม 20% นั้นก็ไม่ได้มีการระบุอ้างอิงว่าเทียบกับปีไหนไม่มีวิธีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนจนแทบไม่ได้เลยค่ะการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อธุรกิจภายใต้ชื่อ EEC Connect ช่องงบประมาณของทุกกิจกรรมในเอกสารที่ท่านชี้แจงในคณะกรรมาธิการมานั้นเป็นช่องว่างเปล่าทั้งหมดไม่มีตัวเลขระบุไว้เลยสักบาทเดียวค่ะสรุปก็คือโครงการที่อ้างว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะกลับกลายเป็นโครงการที่ขาดความชัดเจนมากที่สุดในบรรดาเอกสารงบประมาณที่ดิฉันตรวจสอบมาสวนทางอย่างสิ้นเชิงค่ะกับความสำคัญที่ควรจะเป็นการเดียวที่อ้างว่าจะเชื่อมโยงผลประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนโดยตรงท่านประธานคะงบประมาณเฉพาะที่อยู่ในส่วนของการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่การจัดสรรงบประมาณสูงถึง490,000,000 บาทและเมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าถูกปรับลดลงประมาณ 500,000 บาทเท่านั้นหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้นเองโดยรายการเดียวที่ถูกตัดนะคะคือหมวดค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างงบเดิม 8,300,000 บาทเหลือ 7,800,000 บาทที่ฉันขอตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดระดับ 0.1% นี้ไม่สอดคล้องค่ะกับปัญหาที่แท้จริงที่ตรวจพบในเอกสารงบประมาณของหน่วยงานเลยแม้แต่น้อยตั้งคำถามอย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชุมชนที่ไม่มีการแจกแจงงบประมาณรายกิจกรรมอย่างที่หรือโครงการที่จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนภาพรวมพัฒนา EEC 6ล้านบาทค่ะที่อาจจะซ้ำซ้อนกับภารกิจที่สกพอทำเองอยู่แล้วหรือระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 282% จากปีก่อนหน้าโดยไม่มีคำชี้แจงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เพียงพอเลยการที่คณะกรรมการเลือกตัดงบเพียง 0.1% และเลือกตัดเฉพาะรายการเล็กน้อยที่ไม่กระทบคงสะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสอบงบประมาณหน่วยงานนี้อาจยังไม่เข้มงวดเพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกนะคะในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินที่ได้รับ4ประการค่ะประการแรกคือโครงการขาดความโปร่งใสในด้านงบประมาณอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และชุมชนนะคะที่ไม่มีการแจกแจงงบประมาณรายกิจกรรมเลยควรถูกระงับการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่าหน่วยงานจะจัดทำแผนกิจกรรมงบประมาณที่ชัดเจนและตรวจสอบได้จริงค่ะประการที่2นะคะโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนภาพรวมพัฒนาภารกิจปกติของหน่วยงานอยู่แล้วควรได้รับการทบทวนในขอบเขตงานก่อนที่จะอนุมัติเต็มจำนวนค่ะประการที่3รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นผิดปกติโดยไม่มีคำชี้แจงที่เพียงพออย่างงบการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 282% จากปีก่อนกว่าจะมีรายละเอียดทางเทคนิค

0: าทบทวนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
1: วันนี้ผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการงบสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเด็นนี้วันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องงบการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือโครงการต่างๆของสำนักงานตำรวจเหตุผลในการตัดลดของกิจกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนตำรวจบางส่วนรีดไถประชาชนนั่นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปผมต้องถามไปยังคณะกรรมการว่าท่านเคยถามผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมที่มาชี้วันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนผมต้องขออนุญาตกับท่านประธานนะครับว่าการตั้งด่านพวกด่านลอยด่านสุ่มตรวจด่านที่ตั้งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลโดยอ้างปัญหาจราจรเป็นเหตุนำไปสู่การรีดไถประชาชนสิ่งที่ต้องถามคือเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาเหล่านี้และผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปกจราจรเราไม่ได้ต้องการปกป้องคนที่ทำผิดยึดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ใช่เอาช่องโหว่นี้นำไปสู่การรีดไถฮะและผมว่าไปมาเนี่ยวันที่การตั้งด่านของตำรวจก็นำไปสู่การรีดไถซึ่งรูปแบบการรีดไถนี่ชัดเจนมากส่วนใหญ่ต้องการเงินสดแต่ถ้าไม่มีเงินสดใช้บัญชีม้าแล้วท่านประธานเชื่อไหมครับว่าในแง่ความเป็นประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา38ของรัฐธรรมนูญแต่ผมก็เคยเจอปรากฏว่าขับไป3เลนเหลือ2เลนเหลือ1เลนแล้วตำรวจจอดรถโบกรถถามว่าจะไปไหนให้คุณเอาสิทธิ์อะไรมาละเมิดประชาชนดังนั้นผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าประชาชนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางจากไม่มีใครมีสิทธิ์ที่มาให้เราจอดรถแล้วตอบคำถามครับว่าเราจะเดินทางไปไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะถามกรรมาธิการท่านในฐานะตัวแทนประชาชนเช่นกันน่ะท่านรู้สึกไหมว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนถูกรีดไถจากตำรวจแล้วก็ผมต้องถามต่อเลยว่ากรรมาธิการเคยถามผู้แทนตำรวจไหมตอนมาของงบกับกรรมาธิการว่าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้กฎหมายข้อไหนที่ให้ตัวเองมีอำนาจเหนือมาตรา39ของพรบทางหลวงปี35เพราะพรบทางหลวงปี35เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการจัดตั้งสิ่งกีดขวางบนทางหลวงไม่มีข้อยกตำรวจเองที่ตั้งด่านเถื่อนด่านลอยใช้อำนาจข้อไหนที่มีอำนาจเหนือมาตรา39ของพรบทางหลวงปี35ฮะนี่คือภาพรวมที่ผมต้องการสื่อสารว่ากระบวนการรีดไถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการส่งสวยฮะแล้วสุดท้ายส่งสวยไปซื้อขายตำแหน่งฮะแล้วต้องเรียกร้องคณะกรรมการฮะทุกยุคทุกสมัยเรื่องนี้มันเกิดต่อเนื่องมานานแล้วแต่ไม่มีใครแก้ไขได้สักทีหนึ่งเพื่อท่านจะได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกนโยบายตั้งด่านได้สักทีแล้วผมบอกท่านว่าวันนี้เทคโนโลยีไปไกลมากสารของพวกเราเองในสภาเนี่ยทางสภาก็ส่งผ่านไลน์ผ่านอะไรมันไปไกลมากวงจรปิดในการจับอัตราความเร็วและสามารถที่จะดำเนินการได้ตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ต้องมาตากแดดตากฝนลำบากมาอยู่เทศกาลเนี่ยเพราะแรงบันดาลใจในการรีดไถหรือนะผมไปค้นคว้าเจอปรากฏว่าถ้ามีการปรับประชาชนที่ผิดกฎหมายจราจรตำรวจไม่ได้ส่วนแบ่งนะแต่ถ้าตำรวจปรับเองบนทางหลวงเนี่ยตำรวจได้ส่วนแบ่งวันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชนนะขอย้ำนะฮะเราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนนะให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีนะครับกับพวกเรานะฮะที่เป็นนักใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
2: ต่อไปท่านกฤษสินประชัยครับ
3: ท่านประธานสภิปะชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนได้สวนคำแปรยติเพื่อขอตัดงบประมาณ

0: ตัวราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครับท่านประธานโครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน340ล้านบาทแล้วก็โครงการที่สัตหีบอีกประมาณ10กว่าล้านบาทครับเหตุผลที่ผมต้องลุกขึ้นแล้วก็สงวนคำแปรยติที่จะต้องตัดก็ประมาณผมจำเป็นครับที่จะต้องพูดถึงปัญหาของ EEC ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับท่านประธานครับย้อนกลับไปครับ5เมกะโปรเจกต์ของ EEC ครับ1ในเมกะโปรเจกต์ที่คุยโวนักหนาว่าประสบความสำเร็จจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ก็คือโครงการถมทะเลมาบตาพุดกว่าพันไร่ครับประชาชนเดือดร้อนนับพันครอบครัวครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงวันนี้ยังเยียวยาไม่เป็นธรรมครับพอชาวบ้านเริ่มเรียกร้องครับก็ไปตกปากรับคำกับเขาว่าเดี๋ยวจะเสนอตั้งงบประมาณเยียวยาในแผนบู EEC ครับจะเอาเข้าแผนงบประมาณปี70ในแผนบูปรากฏว่าพอปี70เทเขาครับไม่มีแล้วแผนบู EEC บอกว่าให้หน่วยงานที่สร้างคือการนิคมอุตสาหกรรมไปจัดการเอาเองไปของบกับกระทรวงอุตสาหกรรมเอาเองครับเหตุผลที่2ครับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ EEC ประกาศ EEC Promotional Zone ครับไอ้เขตนี้ครับจุดกำเนิดการอุตสาหกรรมล้วนๆเลยครับท่านประธานครับเป็นต้นกำเนิดการอุตสาหกรรมไร้การควบคุมยกตัวอย่างครับนี่เกิดขึ้นที่เป็นกลุ่มโฟมเป็นเศษโฟมไปถล่มบ้านที่อำเภอบ่อ ที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีครับนี่คือขยะอุตสาหกรรมที่มาจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC ครับรู้ครับแต่ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นอ้างว่าไม่ใช่อำนาจของเขาเป็นหน่วยงานเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่คุณคือจุดเริ่มต้นครับนิคมอุตสาหกรรมที่ไปประกาศเขตส่งเสริมครับเต็มไปด้วยแรงงานเถื่อนและธุรกิจนอมินีครับธุรกิจนอมินีเต็มไปหมดครับไซต์ก่อสร้างเถื่อนไซต์ก่อสร้างนอมินีผู้รับเหมานอมินีครับบริเวณโดยรอบก็การที่มีแต่ร้านค้าอาหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นร้านเช่ารถร้านขายของชำผับเต็มไปหมดแล้วครับอำนาจที่มีพิเศษอีกอันนึงคือผังเมืองครับวันที่ EEC บอกว่าอยากจะเอาผังเมืองตรงไหนก็ได้วันดีคืนดีมีโรงงานเข้าไปตั้งอยู่ในข้างสวนของพี่น้องประชาชนครับซิลิคอนเทคปาร์คครับเป็นที่น่าภูมิใจเหลือเกินคุยโวครับวันนี้มี Data Center มาตั้งครับสุดท้ายขยะจาก Data Center ขนไปทิ้งอยู่ในที่ก็เป็นที่ดินที่เป็นที่ดินของสร้างความเสียหายมากมายไม่รู้จบครับวันนี้เนี่ย EEC ยังจะเดินหน้าขยายไปยังจังหวัดชาวปาจีนออกมาสู้ตายครับวันนี้บอกคัดค้านให้ทบทวนฟังเขาบ้างหรือเปล่าครับนี่ครับแทนที่ EEC จะศึกษาจะถอดบทเรียนปัญหาของตัวเองครับและยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเองไปสร้างปัญหาต่างๆนานาแทนที่จะของบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผ่านกองทุนตามมาตรา61ของพรบแต่ไม่เลยครับวันนี้ครับทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนครับเอาไปปรับปรุงถนนทำโครงสร้างพื้นฐานในเมืองตกลงจะเดินหน้าต่ออย่างเดียวไม่สนใจอะไรแล้วครับปัญหาที่ก่อไว้ทิ้งไว้ให้พี่น้องประชาชนรับกรรมครับขอไป300กว่าล้านบอกจะไปทำเมืองใหม่อาชียะปีก่อนๆขอไปเป็นพันพันล้านนะครับขอไปเวรคืนที่ดินผมก่อนนะครับหยุดไปก่อนเลยครับเอางบประมาณตั้งงบประมาณไปจัดการปัญหาที่คุณสร้างก่อนจัดการเสร็จเมื่อไหร่ค่อยเดินหน้าต่อเพราะผมไม่มีปัญหาไม่ขวางการพัฒนาครับแต่ถ้าพัฒนาแบบนี้ไม่ไหวครับท่านประธานครับอีกโครงการนึงไปทำท่าเรือสำราญท่าเรือมาบตาพุดวันนี้เจ๊งนะครับถมทะเลไปพันกว่าไร่หาผู้เช่ายังไม่ได้เลยครับท่านประธานครับนี่ยังจะหนีไปทำท่าเรือสำราญอีกครับดังนั้นผมขอตัดงบประมาณทั้งสองโครงการนี้ออกทั้งหมดเลยครับแล้วให้ EC กับก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหม่ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัดสุภัทรวนิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับอภิปรายถึงสำนักงาน

0: พระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านประธานครับผมอยากได้คำชี้แจงที่มีเหตุผลเหมาะสมจากตัดงบประมาณครับปีที่แล้วนะครับถ้ายังจำกันได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีก็เกิดเหตุสีกากอบแล้วก็พัวพันไปถึงวัดดังย่านสามพรานปีที่แล้วเรามีการพูดคุยหลายประการแล้วก็ติดตามข่าวสารเถรสมาคมก็มีความห่วงใยโดยสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงมีบัญชาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่13/2568นำมาสู่การพูดถึงส่วนของภาครัฐในฐานะราชการครับว่าในฝ่ายอาณาจักรจะช่วยดูแลสนับสนุนการทำงานของศาสนทูตหมายคือไม่ใช่เข้าไปจัดการอะไรให้ท่านนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนจักรมีความแข็งแรงด้วยตนเองจากนั้นครับมีคำปรารภจากพระสังฆราชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีโดเนชั่นเรื่องของการทำบัญชีวัดแล้วก็พูดถึงการศาสนสมบัติครับทีนี้มาดูงบที่ผมอยากจะยกขึ้นมาถามครับมีการตัดโครงการ1โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลธนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงบ 9.9 ล้านครับแต่ว่าตัดออกไป 2.5 ล้านไม่น้อยทีเดียวครับในฐานะคนที่เฝ้าติดตามการทำงานสำนักพุทธนะครับผมก็มีความกังวลโครงการนี้ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลวัดซึ่งสำนักงานนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่โตวัดทั่วประเทศมี 45,000 วัดปัจจุบันเป็นวัดล้าง 5,678 วัดแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังจะต้องดูแลของพระเนนซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศมีพระประมาณ 50,000 รูปนะครับโครงการที่2ครับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการศาสนสมบัติอันนี้อยากจะเชื่อมโยงไปถึงความห่วงใยท่านได้ปรารภถึงการมีของกองศาสนสมบัติอันนี้คือการเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยให้สำนักพุทธทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ล้าน9ครับท่านก็ตัดไปล้าน9จริงๆแล้วก็ห่วงใยครับว่าสำนักพุทธจะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับโครงการที่3ครับโครงการพัฒนาระบบกฎหมาย Legal Platform ฐานข้อมูลกฎหมายและการบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอันนี้เนี่ยเลยนะครับแม้กระทั่งการให้ความรู้กฎหมายเป็นที่ปรึกษาช่วยจัดการกับเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการพระเนี่ยเวลามาบวชเจ้าสำนักอย่างนั้นอย่างนี้ครับและหลายท่านเนี่ยมาจากหลากหลายอาชีพเป้าหมายเดียวก็คือแสวงหาโมกขธรรมแต่เมื่อได้รับตำแหน่งมอบหมายทางปกครองแล้วก็ต้องดูแลมันก็เกี่ยวกับกฎหมายมันก็เกี่ยวกับเรื่องต่างๆรวมไปถึงการบริหารศาสนสมเท่าต่างๆเพราะนั้นโครงการนี้มีประโยชน์มากนะครับและจะเป็นเครื่องมือให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ได้ดีมากทีเดียวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน e-petition ครับอันนี้ก็เป็นโครงการเล็กๆซึ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยบริหารจัดการคำร้องร้องเรียนต่างๆได้ดีและมีประสิทธิภาพขอให้ท่านคณะกรรมการวิสามัญได้ช่วยชี้อาทิปัจจังสัพพชนานังโหติอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจ
2: เรียนท่านประธานสภาครับผมภูริวัฒน์กรุงเทพมหานครบางเขนท่าแรงสายไหมออเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับวันนี้ขออภิปรายส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกนะครับแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยที่จะมุ่งเฉพาะไปที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจบายน้ำในพื้นที่กองบินตำรวจจำนวน50ล้านบาทและยังมีคง 75.8 ล้านบาทนะ

ครับในสไลด์ตัวเลขอาจจะผิดเล็กน้อยกองบินตำรวจครับแจ้งความจำเป็นของการปรับปรุงระบบระบายน้ำมานะครับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วก็ต้องฉายภาพนิดนึงครับกองบินตำรวจนั้นอยู่ที่ท่าแร้งซึ่งเป็นเขตที่ผมดูแลอยู่นะครับเป็นที่ตั้งรวมของทัพการปฏิบัติการพิเศษอรินทราชและกองบินตำรวจโดยใช้เส้นทางเข้าออกรวมกันครับมีทั้งยานพาหนะทั้งบุคคลภายนอกผ่านเข้าออกเขาเน้นว่าที่เราอยู่ตรงนั้นหลายปีมาผมคิดว่าบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถขนาดนั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะนับจำนวนคนต่อวันได้เลยแหละรอบๆด้านครับเป็นหมู่บ้านครับแล้วก็กองบินนั้นก็ไม่ได้เปิดเป็นทางเชื่อมสาธารณะระหว่างถนนรามินทากับถนนสุขาภิบาล5ด้วยนะครับกระนั้นก็พอเข้าใจครับท่านประธานครับว่าโครงการเนี่ยเขียนว่าเป็นระบบระบายน้ำนะครับแต่ว่าพอเราไปดูเรื่องของรายการครับมีทั้งปรับภูมิทัศน์นะครับมีทั้งถนนบ่อน้ำโรงพระนะครับแล้วก็โรงพักอากาศยานมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยซึ่งอันนี้แหละฮะมันสะดุดตาอย่างมากนะครับก็เข้าใจอีกฮะว่ามันเป็นรุ่นเก่าขีดความสามารถนั้นบันทึกภาพอย่างเดียวไม่สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนของยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกได้แต่ก็ต้องถามคำถามครับว่าเมื่อสมัยก่อนหรือที่ผ่านมามีการควบคุมที่เข้มงวด security หรือไม่และเมื่อมีกล้องอัจฉริยะมีไม้กั้นมีระบบตรวจสอบทะเบียนแล้วจะมีอัตราเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงจุดเดิมหรือเปล่ามันมีความย้อนแย้งกันหลายอย่างครับในราคางานเดินสายครับราคากลางปร.4ครับขอสไลด์นะครับ 1,480,000 บาทค่าวัสดุ 900,000 บาทค่าแรงครับในขณะที่ด้านล่างนะฮะผมเบลอภาพไว้เป็นผู้รับเหมาเอกชน3รายครับประเมินงานนี้อยู่ในระดับอยู่ที่ประมาณ 600,000 หรือ 607,000 เท่านั้นเองภาษีนั้นสูงกว่าราคาตลาดถึง2เท่าตัวครับความผิดปกติครับของราคาเซิร์ฟเวอร์นะครับ VMS ราคาตั้งอยู่ที่2ล้านบาทครับเป็นค่าลิขสิทธิ์อยู่ล้าน9แล้วก็ค่าแรงติดตั้งอยู่ 100,000 บาทแต่บริษัทเอกชนที่เสนอครับคู่เทียบเสนอราคาซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนี้ในราคาเพียงแค่ 450,000 บาท 515,000 บาทก่อนแวตซึ่งราคาที่ขอมาในงบนั้นสูงกว่ามาตรฐานครับพอกลับมาดูใน TOR ครับเราก็งงครับเหมือนกับท่านเอาราคารวมทั้งหมดของรายการคู่เทียบมาอยู่ในราคาของท่านมันดูมั่วเกินไปจริงครับอยากให้ท่านแจกแจงออกมาใหม่มากๆนะครับนอกจากการของบประมาณในการในโครงการระบายน้ำ50ล้านแล้วครับก็ยังมีคง 15.8 ล้านเป็นค่าก่อสร้างไป 48.27 ล้านบาทก็มีคำถามตัวโตๆถึงความเหมาะสมครับเราพอมาดูนาน BOQ ครับดูโครงสร้างสถาปัตย์แล้วก็ค่าแรงทั่วไปปรากฏว่าค่าโครงสร้างค่าวัสดุพื้นฐานครับค่าเหล็กรูปพรรณที่ประเมินไว้50บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เกินค่าแรง15บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแรงงานอย่างเช่นเรื่องการรื้อถอนครับแล้วก็การก่อสร้างรับเหมาที่ปกตินะครับแต่พอมาดูไปอยู่พอมาดูที่วัสดุเฉพาะทางหรือครุพันธ์ครับซึ่งสูงผิดปกติยกตัวอย่างเช่นยางรับแรงกระแทกกระสุนครับแพงเกินจริงนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับจะอันสไลด์ระบบกันกระสุนนะครับแพงเกินจริงรายการนี้เป็นรายการราคาแผ่นยางขนาด500คูณ500คูณ50มิลลิเมตรหรือ50คูณ50เซนครับหนา5มิลสูงไว้ถึง 12,300 บาทต่อแผ่นหรือคิดเป็นตารางเมตรก็ประมาณ อยู่ที่ 40,000 รวมแล้วเราใช้ถึง800แผ่นก็กินเงินเข้าไปที่9ล้าน1 9.84 ล้านบาทนะครับแม้ว่ายางนั้นยังไม่ได้ถูกระบุครับว่าเป็นไฮเดนซิตี้แต่ว่าราคานี้ก็ถือว่าสูงกว่าราคาที่เป็นราคาตลาดโลกซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 3,400 ถึง 3,600 บาทต่อรางเมตรหรือคิดเป็นตกละแผ่นละ 1,300 บาทเท่านั้นก็ควรจะต้องตรวจสอบกันอย่างให้ดีมากกว่านี้แผ่นเหล็กป้องกันกระสุนครับราคาสูงชนเพดานตัวแผ่นเหล็กนะครับหนา 8.2มิลลิเมตรตั้งราคาเอาไว้ที่ 25,000 บาทต่อตารางเมตรราคานี้จะสมเหตุผลก็ต่อเมื่อเหล็กกันกระสุนเหล่านั้นเป็นเกรดนำเข้าเช่น AR500 หรือ Hardox นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่แพงมหาศาลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการตั้ง

0: รับเหมาครับระบุเรื่องของรางเป้าแขวน 14.4 ล้านบาทโดยไม่มีการแจกแจงช่องจำนวนยิงสเปคมอเตอร์ระยะทางก็ทำให้เราไม่สามารถประเมินความคุ้มได้ระบบบำบัดอากาศอันนี้แรงมากครับ9ล้านบาทสนามยิงปืนแม้ว่าจะต้องใช้ตัวกองฝุ่นตะกั่วครับแต่ระดับนี้เมื่อเทียบเท่ากับระบบบำบัดอากาศในห้องผ่าตัดคลีนรูมของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตรได้อย่างสบายโรงปืนเนี่ยนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณแค่ 2,715 ตารางเมตรเท่านั้นสรุปครับโครงการนี้เรื่องของโยธาอาจจะดูสมเหตุสมผลครับแต่มากๆจริงๆแล้วเราอยากจะให้ท่านกลับไปคิดทบทวนครับในโครงการสนามซ้อมยิงปืนเอามาคุยกันใหม่ในปีหน้าก็ได้นะครับในฉะนั้นก็ต้องปรับลดตัดออกไปทั้งโครงการนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณวาระ2นี้ครับแล้วก็เป็นงบของพี่น้องตำรวจครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าให้ท่านประธานฟังก่อนครับว่าการลุกขึ้นสงวนไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายกำลังใจของพ่อแม่พี่น้องตำรวจครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกครับมีน้องนะครับเยาวชนอายุ16ปีเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตคาที่หลังจากที่พยายามทำงานร้านหมูกระทะนะครับเก็บเงินส่งตัวเองเรียนนะครับปรากฏภายหลังว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับจากการติดตามของกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถคันดังกล่าวที่ก่อเหตุเนี่ยมีการใช้ป้ายทะเบียนปลอมและยังไม่แน่ใจว่ารถคันเปล่าผมยกความดีความชอบครั้งนี้นะครับให้กับตำรวจน้ำดีหลายๆคนนะครับที่กำลังพยายามทำงานหาผู้เสียหายนะครับแล้วก็แน่นอนครับพระเอกของเรื่องนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นกล้องวงจรปิดครับท่านประธานครับเราไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าความยุติธรรมเนี่ยจะได้แบบนี้หรือเปล่าทีนี้อย่างนี้ครับผมก็เลยมาดูงบกล้องวงจรปิดครับคือหลายครั้งเนี่ยที่มีการพูดคุยกับพี่น้องตำรวจเนี่ยที่หลายๆจังหวัดเนี่ยมีการตั้งด่านครับบางจังหวัดเนี่ยตั้งด่านวันเว้นวันบางจังหวัดนะครับตำรวจหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามีกล้องเขาอาจจะไม่ต้องตั้งด่านแบบนี้ก็ได้ใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยกล้องก็จะบันทึกไว้และสามารถส่งหมายไปที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาตั้งด่านให้กับพ่อแม่พี่น้องให้เสียเวลาด้วยความคิดที่จะพัฒนานะครับให้กฎหมายมันมาติดตรงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านประธานผมเสียดายครับไม่อยากให้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำแบบลวกๆแบบนี้ที่ทำแบบไม่ละเอียดอ่อนแบบนี้เป็นสาเหตุที่ให้ต้องมีการตัดงบแล้วไปทำร้ายกำลังใจพี่น้องจะเห็นว่านี่นะครับเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดนะครับถ้าดูในรายชื่อนะครับในรายการนะครับจะเขียนว่าโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการลักท่องเที่ยวการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระยะสมาร์ท CCTV โครงการเดียวกันเป๊ะเลยครับใช้ชื่อเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าที่ตำรวจภูธรภาค5ครับซื้อทั้งหมด361ชุดชุดละ550,000ชุดละประมาณ 550,000 บาทกว่าในขณะที่ตำรวจภูธรภาค6ครับคือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดรอบด้านครับ336ชุด 570,000 บาทกว่าโครงการเดียวกันสเปคนะครับทำไมราคาถึงต่างกันแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดอีกครับในฮาร์ดแวร์ครับตำรวจภูธรภาค5หาได้6ที่ตำรวจภูธรภาค6หามาได้1ล้านบาทราคาต่างกัน6เท่าทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความใกล้เคียงกันทำไมถึงผมต่อมาครับระบบซอฟต์แวร์ครับที่ตำรวจภูธรภาค5หาได้ 400,000 บาทแต่ที่ตำรวจภูธรภาค6หาได้1ล้านบาทต่างกัน 2.5 เท่านะครับกล้องเมื่อกี้นะครับ300กว่าตัวต่างกันตอนนี้ก็ต่างกันหลักหลายล้านบาท 2.5 เท่าบ้าง6เท่าบ้างทำไมผมถึงบอกว่าโครงการคล้ายกันครับขอหน้าต่อไปครับเพราะว่าพอไปดูรายละเอียดในการเขียนโครงการหลักการและเหตุผลครับก็เป็นหลักการและเหตุผลเดียวกันโครงการเดียวกันใช้ตัวหนังสืออักษรทุกอย่างเดียวกันหมดครับ

0: ภาค6เปลี่ยนชื่อจังหวัดเปลี่ยนแผนที่เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งภาพที่เอามายกตัวอย่างว่าเป็นห้องบรรจุข้อมูลนะครับก็ยังเป็นภาพเดียวกันนะครับคือตั้งใจจะทำร้ายกำลังใจพ่อแม่พี่น้องตำรวจครับแต่ผมไม่อยากให้การจัดการงบประมาณแบบนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการที่ต้องตัดงบประมาณในปีต่อๆไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก้มันจะสะท้อนสิ่งนี้ครับท่านประธานครับการจัดงบประมาณแบบนี้มันสะท้อนว่าไม่มีการบูรณาการร่วมกันแม้แต่ในหน่วยงานด้วยกันเองครับการจัดงบประมาณแบบนี้มันไม่บูรณาการร่วมกันทั้งการจัดซื้อจัดจ้างคือถ้าเกิดว่าท่านคุยกันได้ไหนๆท่านก็แชร์เอกสารด้วยกันแล้วก็รวมยอดกันมาสิครับอาจจะมีอำนาจต่อรองต่อผู้รับเหมาอาจจะมีอำนาจต่อรองต่อผู้ที่ขายกล้องได้คือจัดงบแบบนี้ผมก็เกรงใจครับตำรวจที่เขาทำงานหนักตำรวจที่พยายามจะตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็จะทำงานแบบเหนื่อยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการมาลดทอนมาลดแรงเขาในการทำงานเนี่ยมันก็จะถูกตัดหายไปนะครับทีนี้ในขั้นตอนนี้ครับท่านสามารถเปรียบเทียบก่อนตั้งงบก็ได้นะครับสามารถรวมกันนะครับแล้วก็อีกความทับซ้อนหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วภารกิจนี้จะเอายังไงกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าตำรวจจะทำนะครับไม่ว่าจะส่วนไหนเนี่ยแล้วท้องถิ่นจะเอายังไงการบูรณาการใครได้เรื่องแบบนี้จะเอายังไงผมคิดว่าท่านคุยกันเถอะครับท่านจะรวมกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองท่านจะคุยกันเพื่อให้ราคามันมีประโยชน์นะครับ6ล้านบาทเงินส่วนต่างเซิร์ฟเวอร์อีก5ล้านบาทท่านกลับไปถามพี่น้องตำรวจได้ไหนมันคือการไม่ต้องสำรองเงินค่าน้ำมันน้องประชาชนมันคือเงินที่ไม่ต้องสำรองนะครับในการเอาไปเปลี่ยนยางรถยนต์เองนะครับลองทบทวนอีกทีนึงครับแล้วถ้าเกิดว่ายังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นเหตุผลว่าผมขอเสนอตัดงบ 5% ครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านศาสินันท์ธรรมนิธินันท์ครับ
2: ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสสินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนนะคะก็มาอภิปรายนะคะเหมือนทุกปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะท่านประธานในมาตรา27นะคะโฟกัสไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมค่ะก็ยังคงโฟกัสที่ค่าใช้จ่ายเดิมคือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอยู่ที่3แล้วเช่นเดียวกันแต่ก็เห็นว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะสไลด์ถัดไปค่ะก่อนลงรายละเอียดนะคะขออนุญาตดูภาพรวมก่อนละกันนะคะของงบที่อนุกรรมธิการนะคะพิจารณาค่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเป็นประมาณนี้ลดประมาณ 0.10% เท่านั้นนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปนะคะค่ะมาถึงตัวค่าใช้จ่ายที่พูดมาทุกปีกันท่านประธานตั้งแต่ตอนปี68 69แล้วก็ปี70ค่ะนั่นคือค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจโดยโฟกัสไปที่โครงการ Local Cat หรือว่าหลักสูตรแมวบ้านของตำรวจนะคะซึ่งโครงการนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามีการนะคะฝึกกำลังพลนะคะประมาณแบบไปฝึกฝนในการถวายอารักขาซึ่งความเป็นจริงมันมีความทับซ้อนกับการในพระองค์ที่มีบุคลากรจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ในการฝึกอบรมเนี่ยถ้าไปดูจริงๆในปีนี้เหมือนจะลดลงอ่ะท่านประธานนะคะมันดูตัวเลขจริงๆลดประมาณ7% นะคะกว่าๆรวมถึงกับนะคะหรือแม้กระทั่งงบเครื่องแบบที่บอกว่างบของเราก็แคทเนี่ยพูดมา2ปีตีเป็นงบเครื่องแบบไปแล้วประมาณเกือบครึ่งหนึ่งค่ะปีนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นกลไกอะไรนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการลดค่าเครื่องแบบลงไปนะคะแต่ไปปรากฏค่าเครื่องแบบอยู่ในหน่วยอื่นเดี๋ยวดูจะได้ถัดไปได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแนวโน้มเหมือนจะแบบว่ามีการลดลงแต่ความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่ได้ลดลงเลยนะคะจะได้ถัดไปค่ะเหมือนงบเกี่ยวกับเรื่องถวายอารักขากันท่านประธานจะมีประมาณ6กลุ่มเป็นต้นไปนะคะก็มีอัตราการเพิ่มลดนะคะดูเหมือนว่าจะมีการแบบลดลงอย่างที่บอกไปนะคะว่าลดประมาณ 30% 56% นะคะแต่ก็มีการเพิ่มขึ้นมีการเพิ่มขึ้นมาของ3หลักสูตรหลักๆคือเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายเพิ่มมา 56% กันท่านประธานรวมถึงการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มมา 18% ซึ่งตรงนี้ที่ท่านไม่ได้ติดใจเพราะว่าเป็นภารกิจสำคัญของทางตำรวจอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาประมาณ 850% กันท่านประธานคืองบประมาณเกี่ยวกับ EOD นะคะก็น่าจะสอดคล้องต้องกันกับที่ท่านสมาชิกท่านแรกท่านกิติพงษ์พูดไปว่ามีงบประมาณเกี่ยวกับการเก็บสวัสดิ์สไลด์ถัดไปค่ะ 56% ค่ะเพิ่มขึ้นมา

0: มานี้นะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะท่านประธานเวลามีน้อยขออนุญาตข้ามส่วนที่ไม่สำคัญนะคะ EOD ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเพิ่มเข้ามาประมาณ 850% นะคะโดยมีโครงการเดิมนะคะหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดนะคะเพิ่มประมาณเกือบ9เท่าเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการชี้แจงว่ามีดัชนีอะไรที่เพิ่มเข้ามาถึงต้องมีการเพิ่มปริมาณงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้นะคะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะในการพัฒนาศักยภาพตำรวจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีภารกิจประทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆก็ตามนะคะสไลด์ถัดไปค่ะค่าเครื่องแบบค่ะมาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่แจมพูดไปประมาณปีนี้เป็นปีที่3นะคะท่านประธานว่าค่าเครื่องแบบเนี่ยเหมือนจะลดลง 3-4 โครงการแรกจะเห็นว่าเฮ้ยลดลงไปประมาณแบบจาก5ล้านกว่าบาทนะท่านประธานหรือประมาณแค่ 700,000 เองเอ้ยที่เราอธิบายไป2ปีที่แล้วมันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่พอมาดูเพิ่มเข้ามาก็คือรายการที่ 1.5 ค่ะเป็นรายการใหม่เป็นการจัดซื้อเครื่องแบบอย่างเดียวค่ะ48ล้านก็คิดว่าอาจจะเป็นการในการจัดซื้อเครื่องแบบที่เคยอธิบายไป2ปีเนี่ยลดลงจริงแต่ความเป็นจริงมันมีการโอนย้ายมาอยู่ที่จุด 1.5 นะคะเครื่องแบบเหมือนเดิมค่ะ48ล้านสไลด์ถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแบบจริงๆที่ดูเหมือนลดลง 30% ตามงบประมาณซึ่งถ้าเราไม่ไปดูงบประมาณดีๆไม่ไปดูเป็นรายการดีๆเราจะคิดว่ามันมีการปรับลดลงจริงๆแต่มันมีการเพิ่มนะคะมาอยู่ที่โครงการที่ 1.5 ค่ะมีการของบเครื่องแบบอันนี้ขอมาเพียวๆแล้วไม่ได้เป็นการแทรกไปในงบฝึกอบรมค่ะประมาณ 59% นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบเครื่องแบบเนี่ยแทบไม่ได้หายไปเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะต้องขอบคุณท่านณัชนนท์เมื่อวานนี้มีการกระซิบกันมานะคะว่ามีโครงการนึงที่มันมีตัวเลขผิดปกติกันท่านประธานซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยถ้าดิฉันไม่ได้เป็นนักดำน้ำนะคะหรือไม่ได้ไปดำน้ำเป็นประจำเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่านะคะค่าใช้จ่ายอันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกินความจำเป็นค่ะมีการขอซื้อนะคะจัดซื้ออุปกรณ์ดำน้ำนะคะของนะคะกองต่อต้านการก่อการร้ายบกปภนะคะ 3.4 ล้านบาทตอนเห็นตัวเลขครั้งแรกกันท่านประธานคิดว่าเป็นการจัดซื้อประมาณแบบยิ่งเป็นต้นไปในการทำงานแต่ไปดูตัวเลขจริงๆใน TOR คือเป็นแค่1ชุดค่ะคือถ้าเพื่อนสมาชิกในนี้หลายๆคนที่ดำน้ำจะรู้ดีนะคะว่าอุปกรณ์ดำน้ำมันก็จะมีฟินมีแว่นตามีหมวกมีเรกูเลเตอร์มี BCD ต่างๆนะคะซึ่งเต็มที่ต่อให้เราใช้ยี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อแพงที่สุดหรูที่สุดนะคะเต็มที่1ชุดเนี่ยไม่เกิน 2-3 แสนบาทเท่านั้นท่านประธานแต่อันนี้ก็คือว่า1ชุดเนี่ย 3.5 ล้านบาทประมาณเกือบ100เท่านะคะคิดว่าอันนี้ต้องมีการตรวจสอบอีกทีรวมถึงตัวใบเสนอราคาจาก3เจ้าเนี่ยก็คือเสนอราคามาประมาณ3ล้านกว่าทั้งหมดเลยอะค่ะซึ่งพอไปดู TOR ไปดูสเปคนะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสเปคที่เขาใช้กันในของตลาดเข้ามากันท่านประธานนั่นคือมีเรือคายักและอุปกรณ์พักก็จะย้อนแย้งกับการดำน้ำแบบสกูบ้าตามที่เขาขอรายการตามรายไอเทมมานะคะว่าเรือคายักกับตัวอุปกรณ์พายมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยกันแล้วก็มันมาโผล่อยู่ในบทสอบจริงๆค่ะไม่อยากให้เพียงแค่รายการนี้นะคะทำให้มันเกิดข้อคอรหาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะมีการนะคะทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่ากับแข้งอบอุปกรณ์ดำน้ำนะคะก็ตั้งเป็นคำถามเอาไว้สักทีต่อไปค่ะก็อย่างที่ได้อธิบายไปทั้งหมดนะคะท่านประธานใช้เวลาไม่นานนะคะพอกับตามที่ท่านประธานทุกคนได้ขอเอาไว้ประมาณ5นาที7นาทีนะคะก็คือขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการตามที่แจ้งนะคะว่าไอ้ตัวงบเครื่องแบบอะค่ะที่ลดลงเนี่ยแล้วมันมีการไปเพิ่มใน 1.5 เนี่ยมันทำไมถึงจำเป็นต้องมีงบเครื่องแบบหมดค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการหลักๆที่ได้อธิบายไปด้วยนะคะแล้วก็สำคัญคือไอ้ตัวราคากลางของชุดอุปกรณ์ดำน้ำค่ะอยากทราบเหมือนกันว่าไอ้3ล้านบาทที่ไปเอาราคากลางมาจากในส่วนที่ได้ชี้แจงไปให้เหมาะสมเพียงพอด้วยค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์สุดท้ายไปแล้วล่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะเรื่องงบเครื่องแบบของโครงการแล้วก็แคทนะคะก็ขออย่าให้มีครั้งที่4กันท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข
2: ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวขออนุญาตตัดลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจทั้งโครงการมีทั้งสิ้น3โครงการครับอันว่าทำไมผมจะต้องตัดลดงบประมาณของกองบินตำรวจทั้ง3โครงการสไลด์หน้าต่อไปครับท่านประธานครับนี่คือการใช้งบประมาณของกองบินตำรวจ

ใน4ปีที่ผ่านมาวันนี้นะครับวันที่2569กองบินตำรวจยังใช้งบประมาณของปี2568ไม่หมดงบประมาณของปีพ.ศ. 2569นะครับในหน้าต่อไปนะครับท่านประธานยังไม่ได้ใช้เลยสักบาทปีงบประมาณนี้เหลืออีกประมาณ20วันกองบินตำรวจยังไม่ได้ใช้งบประมาณเลยหลายท่านอาจจะข้องใจครับว่าทำไมกองบินตำรวจยังไม่ใช้งบประมาณในปี2569เลยท่านประธานดูนะครับจะมีสัดส่วนที่เขียนว่าคาโม่อยู่50ล้านนี่เป็นต้นเหตุหลักเลยครับในการที่กองบินตำรวจไม่สามารถใช้งบประมาณปี69ได้หน้าต่อไปครับแปลง TOR ของปี2569เนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชื่อว่าคามเซ็นสัญญากับการบินไทยผมต้องอธิบายท่านประธานงี้ครับปกติแล้วกองบินตำรวจได้งบประมาณปีละ950ล้านแล้วก็จะไปจ้างเหมากับกองบินผิดจุดครับการบินไทยในการซ่อมอากาศยานปีนี้กองบินตำรวจครับก็อยากจะมีมาตรฐานที่มากขึ้นก็เลยไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชื่อว่าคาโม่ซึ่งมันซับซ้อนกับกิจของการบินไทยแล้วก็ให้อำนาจคาโม่เหล่านี้ในการเลือกซื้อเลือกบริษัทจัดจ้างในเครื่องบินที่ไม่สามารถทำได้ว่าหากกองบินตำรวจจะทำวิธีนี้การบินไทยคงไม่สามารถทำงานด้วยได้เพราะงานมันซับซ้อนอีกอย่างนะครับนี่เป็นจุดหลักเลยที่ทำให้วันนี้กองบินตำรวจทีนี้ใครเป็นคนเขียนที่ TOR ใครเป็นคนตั้งคาโม่ขึ้นมาใช่ไหมท่านประธานเดี๋ยวพาไปดูหน้าต่อไปครับอ๋อก่อนจะไปหน้าต่อไปท่านประธานผมต้องแจ้งท่านประธานก่อนว่ากองบินตำรวจมีอากาศยานทั้งสิ้น41ลำใช้งานได้แค่8ลำมันเกิดจากการที่ไม่ใช้งบประมาณที่ล่าช้านักบินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในทุกวันแต่ผู้บริหารคอยเป็นเหตุที่ผมจะต้องขอปรับลดทั้งโครงการเพราะมันไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นในผมพาท่านประธานไปดูต่อก่อนอื่นผมเลยลืมบอกท่านประธานเลยว่านี่คืองบของกองบินตำรวจปีนี้ครับ619ล้าน1โครงการ278ล้าน1โครงการ608ผู้เนี่ยปรับลดไปแล้ว 10% ซึ่งมันไม่พอท่านประธานอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าทำไมถึงจะต้องปรับลดทั้งหมดเพราะมันไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นหน้าต่อไปครับในขบวนการเขียน TOR ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตั้งที่ปรึกษาขึ้นมา1คนวช.นะครับมั่นใจว่าทุกคนรู้จักและค่อนข้างกังวลใจก็ได้ตั้งให้ด็อกเตอร์ TOR ตามภาพฉายกำหนด TOR ไม่เท่าไหร่หน้าต่อไปครับท่านประธานยังต้องให้ด็อกเตอร์วช.คนนี้เป็นผู้ต่อรองราคายังไม่พอหน้าต่อไปก็ดอผิดจุดครับดร.วช.คนนี้ครับได้กล่าวในที่ประชุมกองบินตำรวจครับว่าการคัดเลือกผู้ประกอบการใดๆแล้วไม่ต้องผ่านคณะกรรมการใดอีกเขาเนี่ยได้ปรึกษากับผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าเขามีอำนาจในการเลือกผู้ประกอบการทันทีการใดอีกแล้ววันนี้กองบินตำรวจล่ำให้ปีที่แล้วเสียบุคลากรไปมากมายตั้งบุคคลขึ้นมากินรวบมันไม่โปร่งใสตั้งแต่การจัดทำงบประมาณที่ผมต้องเสนอตัดทั้งโครงการในวาระ2เพราะผมเพิ่งได้เอกสารมาว่าในขบวนการตั้งแต่ต้นจนปลายน้ำท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ที่ปรึกษาดร.วช.คนนี้อยู่ในทุกกระบวนการสงสารนักบินกองบินตำรวจท่านประธานสงสารบุคลากรที่เขาต้องขึ้นทำการในอากาศยานชีวิตนับวินาทีจะปลอดภัยหรือไม่ไม่รู้แหละแต่บุคคลคนนี้เนี่ยเลือกผู้ประกอบการอยู่

0: เสียงไว้นั้นท่านประธานในห้องประชุมอ่ะเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้ร้องต่อท่านประธานคณะกรรมการตำรวจอีกทีหนึ่งเพราะผมไม่จบเรื่องนี้ท่านประธานครับผมไม่สามารถปล่อยให้งบประมาณของกองบินตำรวจผ่านไปได้หากขบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้นและเรื่องนี้ต้องนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านว่ามาว่าการจัดทำงบประมาณของท่านถ้ายังปล่อยปะแบบนี้กองบินตำรวจพังพินาศนักบินไม่มีเครื่องบินคนบินนั่งห้อยพระรอดเอาปล่อยไปไม่ได้งบ68ยังไม่ใช้งบผิดจุดงบ68ใช้ไม่หมดงบ69ยังไม่ใช้ขอเพิ่มงบ70จะเอาเงินไปกองทำไมฝากท่านกรรมธิการถามตำรวจผ่านไปยังกองบินตำรวจด้วยว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ขอตัดทั้งโครงการแต่เรื่องนี้ท่านประธานผมต้องขอชื่นชมพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.ที่มาชี้แจงก็ประมาณต่ออนุณวันนั้นท่านยืนยันหนักหนาว่าท่านจะเร่งแก้ไขปัญหาและท่านทำจริงแต่เสียดายว่าท่านจะเกษียณเพราะฉะนั้นงบปีหน้าผมไม่รู้แหละใครจะเข้ามาดูแลแต่ตัดไปก่อนจนกว่าจะโปร่งใสใสก็อย่าเอาเงินพันกว่าล้านไปถมขอเสนอตัดทั้งโครงการครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ท่านรมดอนปัญจอครับ
2: เรียนท่านประธานชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานวันนี้ขออภิปรายงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่อยู่ในมาตรา27ครับเป็นวาระ2ครับแต่ผมจะโฟกัสไปที่สปก.ตร.สน.ครับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนหน้านะครับขออนุญาตขึ้นดูตามงบนะครับตามเอกสารงบเนี่ยนะครับไปค้นมาดูนะครับงบที่เราใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจเนี่ย 1,700 กว่าล้านครับในไม่น้อยครับแต่ว่าถ้าเทียบกับงบที่ทางตำรวจได้ทั้งหมดเนี่ยก็คงเยอะครับแต่ท่านประธานครับตำรวจในชายแดนใต้เนี่ยต้องทำหน้าที่หลายอย่างครับต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการรับมือกับเหตุวารความรุนแรงและดำเนินคดีความมั่นคงนะครับแต่ท่านประธานผมเอาสถิติมาให้ดูก่อนเพื่อที่จะไปพิจารณาติดตัวเนื้องบนะครับขอสไลด์ถัดไปครับคดีความมั่นคงล่าสุดอันนี้ได้มาจากสปกตร.ส่วนหน้าเนี่ยนะครับอัปเดตถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่า22ปีที่ผ่านมาท่านประธานของไฟใต้เนี่ยนะครับมีคดีความมั่นคงสะสม 11,808 คดีคดีนี้เนี่ยไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้ครับท่านประธานมีเพียง1ใน4เท่านั้นที่รู้ตัวและไอ้เท่าที่รู้ตัวเนี่ยนะครับพอไปถึงชั้นศาลแล้วโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องสูงกว่าโอกาสเดียวครับก็คือ 5.7 เนี่ยนะครับยกฟ้อง 5.7% ยกฟ้องและลงโทษเพียง 5.4 ตัวเลขนี้บอกอะไรกับเราครับบอกว่าทำงานสืบสวนสอบสวนและสะท้อนขีดจำกัดในการอำนวยความยุติธรรมโดยภาพรวมครับผมว่านี่คือเหตุผลครับที่เข้าใจได้ครับที่หน่วยงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับการใช้เทคโนโลยีนั้นด้านหนึ่งอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานและขีดความสามารถในการหาคนผิดมาลงโทษแต่อีกด้านหนึ่งก็ลดความเสี่ยงด้วยครับที่จะเกิดการซ้อมทรมานในกระบวนการซักถามแบบเดิมแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ที่เราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับคือการอื่นๆโดยเฉพาะสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลครับท่านประธานครับผมอยากจะไปดูเนื้อในไส้ในเลยครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปนะครับคือชื่อยาวแล้วครับต่ออายุสิทธิ์และปรับปรุงพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจากโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พร้อมประมวลผลเนี่ย 57.42 ล้านอันนี้นะครับทางกรรมการก็ไม่ได้ตัดลดมานะครับไส้ในคือครับไส้ในคือไปซื้อลายเส้นของระบบCelebrite Insight ครับเป็นSolution หรือว่าระบบในการจัดการกับข้อมูลของโทรศัพท์ของบริษัทเทคจากอิสราเอลครับผมเข้าใจว่านี่เป็นงบเดียวกันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเมื่อวานเพื่อนอภิปรายไปแล้วเมื่อวานครับเอกสารที่ส่งให้กับอนุกรรมาธิการเข้าไปในโทรศัพท์มือถือทะลุทะลวงพาสเวิร์ดและไฟล์ต่างๆได้ครับ

0: ครื่องมือแบบนี้เป็นประโยชน์แน่ๆในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อผู้ต้องหาอาชญากรทางเทคโนโลยีต่างๆแต่ผมต้องขออนุญาตท่านประธานคือถ้าจะมาใช้กับประชาชนและพลเรือนล่ะโดยเฉพาะในเขตที่มีการใช้กฎหมายพิเศษกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินการที่มีการจับกุมโดยไม่ตั้งข้อหาเครื่องมือพิเศษนี้ในพื้นที่พิเศษแบบนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากครับท่านประธานเหมือนที่สื่อต่างประเทศบางสื่อนะครับอย่างอัลเจซีราเคยบอกว่าเทคโนโลยีนี้เป็นหนึ่งใน Blood Tech หรือว่าเทคโนโลยีเลือดครับเพราะว่ามีการรายงานว่าถูกใช้อย่างกว้างขวางต่อพลเรือนในปฏิบัติการทางการทหารที่นานาชาติกล่าวหาว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซายึดครองปาเลสไตน์ด้วยท่านประธานครับเทคโนโลยีนี้เรากำลังจะต่ออายุในปีนี้นะครับเราแน่ใจหรือเปล่าเราจะอนุมัติงบประมาณนี้ให้ผมไม่ได้เรียกร้องให้ตำรวจเลิกใช้เครื่องมือในอยากจะให้ได้ใคร่ครวญถึงความจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้เรามีหลักการสากลของ UN ครับที่ให้ความสำคัญกับ Business and Human Rights ระบุว่ารัฐในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติสิทธิมนุษยชนของเทคโนโลยีก่อนซื้อด้วยเป็นทางเทคนิคเท่านั้นครับนี่เรายังจะเข้า OECD นะครับในอีกเร็วๆนี้เรื่องที่ต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนจากบรรดาเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับขออนุญาตไปที่รายการที่2ครับรายการที่2นี่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2 50ล้านขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้นะครับไทยในวงการเรียกกันว่าเป็นระบบรวงพึ่งครับคือการรวบรวมข้อตั้งงบไว้เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลนั้นมีตั้งที่ยะลาที่1แล้วก็สำรองที่สงขลาที่ภาค9ที่1ประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านประธานข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยนะครับเราเพิ่งมาพบจากกรณีเราไปสอบสวนกรณีการลอบสังหารสสกมลศักดิ์แล้วเราพบว่าตำรวจเนี่ยชะอาขอให้บริษัทมือถือส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์2ล้านเลขหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเก็บเอาไว้ท่านประธานสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อข้อกฎหมายด้วยเพราะยื่นมานะครับยกมานะนี่ล่าสุดนะครับการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เป็นฐานทางกฎหมายที่ใช้คำสั่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้ประกาศครอบคลุมทั้ง 3-4 จังหวัดนะครับมีแค่สีแดงๆนั้นเท่านั้นนะครับท่านประธานนั่นหมายความว่าที่การที่บริษัทมือถือเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปให้กับทางครับเพราะว่าฐานทางกฎหมายนั้นอ่อนแอมากครับท่านประธานแล้วเราจะอนุมัติงบประมาณไปให้การทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานที่สุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างนี้เหรอครับท่านประธานครับท่านประธานผมจะมีพูดถึงนะครับคือศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมูลค่า535 ล้านเพราะว่ามีข้อร้องเรียนมาตลอดว่าไปโดยที่ไม่สมัครใจและเราแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะอนุมัติงบประมาณไปแล้วเจ้าหน้าที่รัฐของเราจะทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายนะครับก่อนจบครับท่านประธานครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปท้ายครับผมเคยอภิปรายเมื่อวันแรกของการอภิปรายงบประมาณวาระ2เป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นของกำลังพลนะครับกลายเป็นว่าของตำรวจเนี่ยนะครับของกรมน.นะครับคราวที่แล้วผมอภิปรายเรื่องกรมน.มี2กระเป๋าครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายซ้ำซ้อนด้วยหรือเปล่าของตำรวจนี่ไปเจอ3กระเป๋าครับท่านประธานก็ต้องขอคำอธิบายจากทางกรรมาธิการครับว่าได้ซักไซ้ไล่เลียงทางหน่วยงานไหมว่าตกลงเบี้ยเลี้ยงที่ให้กับกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแบ่งสรรกันยังไงมีโอกาสไหมที่จะเป็นการให้เคครับมันมีด้านที่เราอาจจะไปพิจารณาไม่ได้คือแผนงานบุคลากรนะครับแต่มันก็มีส่วนที่มาจากกรมน.ด้วยครับ200 กว่าล้านครับท่านประธานนี่ครับก็เป็นคำถามครับสุดท้ายท่านประธานครับผมขออนุญาตเลยครับเรื่องนี้ผมทราบดีครับว่าคงจะตัดกันลำบากแน่ๆนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับผมจึงขอตัดในเชิงสัญลักษณ์ครับ229 บาทครับเพื่อให้ครั้งถัดไปเนี่ยจะมีการใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและประวัติของเทคโนโลยีที่เราใช้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: มีผู้ประสบการแก้ไข7 ท่านนะครับท่านกรมีดีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่สภาผู้แทนราษฎร K4 จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนอภิปรายในวาระงบประมาณรายจ่ายวาระ2ปี70ในส่วนของ

0: นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก่อนที่จะอภิปรายนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกคณะที่ไม่ตัดงบ3ก้อนที่ผมได้ขอร้องนั่นคืองบการสร้างตรปัตรพัดยศของและงบโรงเรียนพระและงบนิตยพัฒน์ที่มีปัญหาอย่างยืดเยื้อมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับก็ขอขอบคุณที่ไม่ตัดทั้ง3ก้อนนี้นะครับที่ตัดนะครับโดยเฉพาะงบอุดหนุนทั่วไปนะครับ3ก้อนที่ถูกตัดนะครับในก้อนอื่นเนี่ยผมไม่ได้ติดใจแต่ผมติดใจอยู่ก้อนหนึ่งว่างบมันน้อยอยู่แล้วยังไปตัดอีกนะครับงบตัดเนี่ยตัดออกร้าน3นะครับงบอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านรักษาศีล5มีอยู่8ล้านกว่าบาทนะครับตัดไป 500,000 อันนี้ผมไม่ติดใจนะครับแล้วก็งบการเผยแผ่จ้านะครับเสนอตัดไป 500,000 ผมก็ไม่ติดใจเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมติดใจคืองบอุดหนุน กิจกรรมบวรใน5จังหวัดชายแดนใต้ทั้ง5จังหวัดนะครับได้งบเขาของบมา1ล้านบาทนะครับแต่ว่ายังไปใจดำตัดเขา 300,000 บาทนะครับที่จะต้องไปดูแลบ้านวัดโรงเรียนทั้ง5จังหวัดมีอยู่แค่ล้านเดียวนะครับไปตัดออก 300,000 ผมอยากจะให้คณะกรรมาธิการเนี่ยปรับเปลี่ยนการตัดนะครับอาจจะไปตัดตรงส่วนอื่นของหมู่บ้านรักษาศีล5ออกนะครับจาก 500,000 เป็น 800,000 แทนได้ไหมแล้วคงงบก้อนบวรสำหรับ5จังหวัดชายแดนใต้ครับและสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมขอให้คำแนะนำต่อสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและก็คณะสงฆ์นะครับสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับควรจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจ2หน่วยด้วยกันนะครับมาดูแลนะครับ อันที่1 นะครับหน่วยเฉพาะกิจที่มาดูแลพระสงฆ์ที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับอันที่2นะครับควรตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาดูแลผู้ที่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนานะครับและอันที่2นะครับที่สำนักพุทธควรจะให้การสนับสนุนพระธรรมทูตอาสาใน5จังหวัดหนึ่งให้คำแนะนำต่อคณะสงฆ์ที่ควรแก้ไขนะครับมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาสงฆ์แล้วก็ที่วัดล้างนะครับที่ดินของพระสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยล้วนได้มาจากจิตศรัทธาของคณะสงฆ์นะครับไม่ควรนำมาแสวงหากำไรนะครับในส่วนของที่ธรณีสงฆ์ที่ดินเหล่านี้นะครับอยากจะให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ใช้เป็นที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้น้อยสำหรับชาวพุทธที่มีรายได้น้อยนะครับควรจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะครับเช่นโรงเรียนวัดนะครับไปใช้สถานที่ที่ธรณีสงฆ์นะครับขอใช้นะครับควรให้และข้อที่2นะครับเกี่ยวกับเงินศาสนสมบัติทางคณะสงฆ์ดูแลอยู่นะครับเงินในส่วนนี้ควรนำมาดูแลวัดในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟนะครับอันที่2ควรมาดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธนะครับดูแลการเป็นอยู่ของพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านณภัทรจิตติพินันจิตตพินันกันตาครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตพินันกันกรุงเทพเขต24นะครับผมขอร่วมอภิปรายนะครับในมาตรา27นะครับในส่วนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับท่านประธานครับถ้าลองไปดูงบประมาณการตั้งตัวชี้วัดว่าด้วยเรื่องของคำในไว้นะครับค่อนข้างมากในการรับรู้โดยทั่วไปครับคือราชบัณฑิตเกณฑ์เรื่องของการใช้คำในประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วครับถ้าไปแต่เรื่องของการค้นคว้าวิจัยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆทั้งในและนอกปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับโดยต่างเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับกลับมาที่เรื่องของตัวชี้วัดนะครับหน่วยงานเนี่ยมุ่งตั้งเรื่องของคำไว้เยอะนะครับแต่กลับทำได้ตามเป้าน้อย

0: ไว้คือไม่ถึงครึ่งหรือยังทำไม่ได้เลยนะครับเช่นจำนวนคำทั้ง 1,000 คำแต่ทำได้เพียงแค่178คำเท่านั้นหรือจำนวนระนะครับตั้งไว้ 2,000 คำแต่ทำไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้เมื่อดูผลของการเบิกจ่ายปี2569นะครับในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตก็พบว่าเบิกจ่ายไปเพียงแค่เป็นงบประมาณก็คือเพียงแค่ 23.8 ล้านจาก 64.6 ล้านถามในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบนะครับเรื่องของการเบิกจ่ายที่ทำได้ไม่ตามเป้าซึ่งก็มีคำชี้แจงว่าเป็นปัญหาของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชี่ยวชาญและเรื่องของการจัดซื้อจัดต่อการเบิกจ่ายที่มาที่ไปครับส่วนหนึ่งเข้าใจว่ามาจากจำนวนหนังสือพจนานุกรมหรือว่าหนังสือวิชาการต่างๆซึ่งมีการตั้งงบเพื่อจัดทำหนังสือทั้งหมด12เล่มแต่จัดพิมพ์เผยแพร่ได้จริงณวันที่หน่วยงานให้ข้อมูลมาก็คือเพียงแค่8เล่มเท่านั้นพาครับมองไปในทิศทางเดียวกันว่าสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีอัตราการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งคำศัพท์ร่วมสมัยนะครับและคำทับศัพท์ต่างๆที่ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถทำให้รวดเร็วและมีความเป็นสากลมากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่อย่างไรผมขอใช้เวลาในการอธิบายนะครับเพื่อให้เห็นภาพสักนิดนะครับเรื่องของกระบวนการทำให้คำภาษาต่างชาติมีสถานะรับรองการใช้คำทับศัพท์และการใช้ศัพท์บัญญัติอย่างแรกคือคำทับศัพท์เนี่ยก็คือการถอดอักษรซึ่งราชบัณฑิตมีหลักเกณฑ์ถอดเป็นอักษรไทยตัวไหนใช่ไหมครับเว้นแต่ว่าคำนั้นจะถูกใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วก็มีมาตรฐานที่หลากหลายพอควรหากมีคนใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วให้ใช้ต่อไปถ้ายังไม่แพร่หลายจะขอบัญญัติขึ้นมาว่าต้องใช้อย่างไรแล้วแพร่หลายที่ว่านี้ใช้ดุลยพินิจอย่างไรผมเข้าใจดีนะครับว่าหนึ่งวัฒนธรรมเนี่ยต้องมีภาษาเป็นของตัวเองและจำเป็นอย่างยิ่งที่อ้างอิงนะครับแต่ว่าหากได้บัณฑิตยสภาเนี่ยซึ่งต้องเป็นหน่วยงานสำหรับอ้างอิงยังมีความโอนเอ็นไปมาในเข้ามาเกี่ยวข้องสูงนะครับย่อมส่งผลต่อเรื่องความชัดเจนของมาตรฐานนะครับหรือกระทั่งในปี61ราชบัณฑิตนะครับมีออกหนังสือประชาสัมพันธ์พิมพ์ผิดและเกิดการพลาดในชั้นพิสูจน์อักษรนะครับในคำว่าเซลนะครับผิดไปมีไม้แต่คูอยู่ในพจนานุกรมตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจนเป็นที่ใช้ผิดกันโดยทั่วไปและหลายต่อหลายปีด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนอกจากนี้ครับการให้สถานะรับรองคำนะครับว่าด้วยการทับศัพท์และคำต่างชาติให้เป็นคำไทยด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ราชบัณฑิตเองมีศัพท์บัญญัติไว้ว่าฮาร์ดแวร์คือส่วนเครื่องหรือส่วนอุปกรณ์ขณะที่ซอฟต์แวร์คือส่วนชุดคำสั่งถามว่าใครกันนะครับที่จะใช้คำเหล่านี้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือในวงงานวิชาการไปจนถึงงานวิชาว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยราชบัณฑิตเองมีศัพท์บัญญัติไว้ด้วยอย่างโลดโผนมากนะครับคือคำว่ามหานวดาราใครกันครับที่ใช้คำเหล่านี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ย่อมใช้คำทับศัพท์กันหมดแล้วเรื่องนี้มีผลอย่างไรต่องบประมาณนะครับคำหนึ่งคำครับถูกบัญญัติขึ้นมาจากการทำงานของบุคลากรจำนวนมากและแน่นอนมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องมีการประชุมมีการหารือต่างๆและหากย้อนกลับไปที่ตัวชี้วัดในปี69หน่วยงานระบุตัวชี้วัดไว้เกี่ยวกับคำ 7.8% เท่านั้นส่วนนี้เราควรตั้งคำถามกับเรื่องการใช้งบประมาณของใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลมากเพียงใดผมจึงขอเสนอความเห็นนะครับให้ตัดงบประมาณสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับว่าหน่วยงานยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ยังมีภารกิจซึ่งหน่วยงานควรให้ความสำคัญได้อย่างได้สัดส่วนอย่างเหมาะสมนะครับท่านประธานครับมีคำกล่าวว่าภาษาที่แน่นิ่งคือภาษาที่ตายแล้วราชบัณฑิตครับต้องเร่งปรับตัวให้ทันโลกที่กำลังผันแปรไปเร็วขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ลักษณารีดวงตาคำครับ
2: อันที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา27โดยโฟกัสที่สำนักงานตำรวจการปราบปรามและยาเสพติดนะคะซึ่งคณะกรรมการ

0: ให้ปรับลดประเด็นที่ดิฉันเห็นควรค่ะควรตัดหรือปรับลดค่าใช้จ่ายตรงค่ะครูผู้เข้าสอนเนี่ยไม่มีห้องเรียนเข้าสอนตามป้องกันตำรวจประสานโรงเรียนไม่มีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและโครงการดำเนินงานชุมชนยังแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติไม่มีกระบวนการตรวจสอบติดตามผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เสพกลับมาเสพซ้ำและมีเครือข่ายผู้เสพเพิ่มขึ้นค่ะของทั้ง3โครงการดังกล่าวชี้วัดเพียงมีผู้เข้าร่วม 4.9 แสนคนเท่านั้นค่ะการที่มีผู้เข้าร่วม 4 แสนคนไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้เลยว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ๆที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดเยาวชนและสามารถซื้อหาได้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต K Happy Water เป็นต้นทั้งนี้ค่ะขอเสนอให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวัดจากความสำเร็จเชิงปริมาณเช่นนี้ให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงป้องกันและปัจจัยเสี่ยงดังเช่นที่ UNODC และ WHO ใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่นทักษะและความมั่นใจในการปฏิเสธแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อถูกชักชวนหรืออัตราการชะลออายุของการเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดสารเสพติดเป็นครั้งแรกการรับรู้ของเยาวชนว่าสารเสพติดบุหรี่ชนหรือรอบโรงเรียนเนี่ยซื้อขายครอบครองได้ง่ายหรือยากขึ้นเพียงใดเป็นต้นค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทบทวนตัวชี้วัดของโครงการเหล่านี้จัดกิจกรรมไปกี่ครั้งและมีผู้เข้าร่วมกี่คนไปสู่การที่จัดขึ้นค่ะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและปกป้องจริงหรือไม่พงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ควรถูกใช้ไปเพียงเพื่อให้เกิดกิจกรรมแต่ควรสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยไร้สารเสพติดในสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามนะครับนำโดยท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับต่อไปท่านพระศิลป์ปิตุเตชะครับ
2: พาที่เคารพครับผมนายพระศิลป์ปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายตัดลดงบประมาณในมาตรากับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรียกสั้นๆว่าE4 ครับงบศึกษาท่าเรือครูซของแถวๆสนามบินอู่ตะเภาครับก็คืออำเภอบ้านฉางครับท่าเรือคนรวยครับที่มาจอดแล้วหวังว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ซึ่งจริงๆมันเป็นงบที่ซ้ำซ้อนครับคือ E4 ก็จะศึกษาเรื่องนี้กรมเจ้าท่าก็จะไปศึกษาที่พัทยาส่วนท้องถิ่นก็จะทำที่เอาไข่ทีนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าศึกษาพร้อมๆกันเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะเหลือแค่ที่เดียวครับท่านประธานก็คือมันคงสร้างได้ที่มาตอบได้ไหมว่าไอ้งบประมาณส่วนนี้ถ้ามันไม่ซ้ำซ้อนจริงเนี่ยไอ้ท่าเรือพวกนี้ครับมันจะสร้างได้ในหลากหลายที่แล้วมันไปเป็นประโยชน์กับพื้นที่คือว่ามันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จะพยายามที่จะทำศึกษาท่าเรืออันนี้ครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือ EC เนี่ยจริงๆแล้วควรจะไปศึกษาที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะการอะไรที่มันมีปัญหาในพื้นที่การแล้วก็ส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ในวันนี้มาศึกษาเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นก็ผมส่วนประเด็นที่2ครับงบประมาณโครงการเมืองอัจฉริยะ300กว่าล้านครับอันนี้ก็เมืองอัจฉริยะเนี่ยครับผมอยากให้ตัดบางส่วนครับคือเราต้องมาเนี่ยครับคือเราต้องมาใส่ใจที่ผังเมืองไม่คือภาพมันค่อนข้างจะสวยหรูแต่คือผังเมืองจริงๆไม่ถูกบังคับใช้ได้จริงคือ EC ทำผังเมืองเสร็จเนี่ยก็ส่งให้

0: ส่งให้มหาไทยมหาไทยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราต้องมาจริงจังกันเรื่องผังเมืองครับเพราะว่าผังเมืองเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเลยว่าเราจะไปด้านไหนเราจะมีอุตสาหกรรมใหม่อยู่ที่ไหนอุตสาหกรรมสะอาดอยู่ตรงไหนขนส่งอยู่ตรงไหนโซนไหนเป็นโซนที่อยู่ท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรคือ EC เนี่ยมีอำนาจแล้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแต่วันนี้ยังทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ในการใช้อำนาจเนี้ยในการทำทั้งผังเมืองและไปศึกษาอย่างที่ประเด็นแรกที่ผมเรียนท่านประธานไปตอนต้นนะครับท่าน EC ก็ไปศึกษาท่าเรือครูซทั้งที่ปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องต่างๆนานามามีผลกระทบต่อครูซทำไมก็ไม่รู้แล้วมันก็ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นสุดท้ายครับข้อกังวลสุดท้ายถ้าผังเมืองเราไม่ดีเนี่ยผมกังวลว่าที่มีข่าวล่าสุดเรื่องโครงการรถไฟฟ้า3สนามบินเนี่ยที่เป็นความหวังของชาว EC ชาวภาคตะวันออกเนี่ยว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะมาถึงภาคตะวันออกแล้วก็จะมาต่อไปที่ระยองไปที่ระยองแล้วก็อาจจะไปถึงแกลงได้คือถ้าจะทำเรื่องเมืองอัจฉริยะแล้วเนี่ยครับงบประมาณ300กว่าล้านเราเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเริ่มต้นวางผังเมืองให้ถูกเพื่ออุตสาหกรรมที่ดีเพื่อแล้วไอ้งบศึกษางบอะไรต่างๆเนี้ยก็ศึกษาให้ก็อยากจะปรับลดงบประมาณตรงนี้ลงทั้งหมดโดยเฉพาะงบศึกษาครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่ครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพระกาทับครับก็เรื่องที่จะอภิปรายก็เรื่องของงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเรามาดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้งบประมาณทั้งหมด30กว่าล้านบาทนะครับปรับลดไปถึง400กว่าล้านเมื่อเทียบกับกรมชลประทานซึ่งได้งบประมาณ 3,200 ตัดลบไปก็ 1% ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.1% นะครับตัดลบไปมากกว่าจริงๆแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจมากมายนะครับแล้วก็โดยตามภาพเป็นจริงถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องนะจะได้ดูว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์นะครับตอนนั้นนะครับมีสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับตำรวจเนี่ยครับจะไปที่เกิดเหตุไม่มีน้ำมันใช้ไม่มีงบประมาณเลยครับและออกเป็นข่าวมากมายว่าตำรวจไม่ไปที่เกิดเหตุนะครับจริงๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกเราไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีตำรวจจริงๆบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมัน 213,800 กว่านายนะครับโดยหลักแล้วรัฐบาลต้องให้เป็นกระทรวงกรมนครบาลกรมสอบสวนกรามกรมตม.ในขณะเดียวกันก็ให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีไม่ขึ้นปลัดสำนักนายกดีจะมันเถอะท้าผมคิดรัฐบาลจะต้องมาแก้ไขนะครับว่าให้ตั้งเป็นกระทรวงตำรวจเสียและมีกรมต่างๆจะได้ดูแลกันไปนะครับก็เลยอยากจะว่างบที่ตัดจะตั้งเป็นกองกลางให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังนิดหนึ่งกรมชลประทานนะครับเขามีโครงการสายนี้ทำไปถึงเท่านี้ร้อยล้านก็เข้ามาในงบประมาณแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสมมติว่าเนี่ยปปตำรวจเนี่ยได้รับงบมาพอเกิดเรื่องท้องถิ่นนะครับทุจริตท้องถิ่นต้องไปสอบเราจะตั้งงบไปไม่ได้ตรงนี้เราก็อยากจะถ้าเป็นไปได้งบที่ถูกตัดไว้เป็นกองกลางให้สำนักงานตำรวจเองมาใช้นะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมหาดใหญ่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเรือไม่มีอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วก็มาบอกว่ามีพฤติการเพราะมันจำนวนพลบุคลากรมันเยอะก็เลยอยากจะฝากพวกเราไว้สักนิดว่าตำรวจทำงานทุกคนตำรวจที่ดีนะครับก็ 99.99% ที่ไม่ดีก็มี

0: ามระดับชั้นแล้วถ้าเราเดือดร้อนก็ตำรวจนั่นแหละครับไม่เคยไปหาใครเลยคนเราเดือดร้อนในสภานี้เวลาเดือดร้อนขอใครก็ตำรวจก็เลยอยากฝากตำรวจไว้ด้วยครับขอขอบคุณครับ
1: ครับเรียนท่านประธานครับผมปิยรัตน์จงเทพบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออภิปรายนะครับในวาระ2พรบ.งบประมาณนะครับมาตรา27โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสัดส่วนของสำนักงานเนื่องจากว่าผมได้ข้อมูลจากชั้นอนุกรรมธิการพิจารณางบในส่วนของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับปรับลดงบประมาณ 5% ในอัตรา 5% ไปมาตรฐานครับท่านประธานซึ่งจริงๆผมเกริ่นก่อนนะครับท่านประธานว่าผมไม่ได้ติดใจนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณในหลายส่วนที่ผม อยากจะขอปรับลดเองแล้วก็อยากจะตั้งคำถามด้วยว่าเหตุผลคนใดถึงมีการปรับลดเพื่อให้ความชัดเจนนะท่านประธานเมื่อวานก็เตรียมประเด็นนี้ไว้เตรียมอภิปรายนะครับประมาณ20นาทีแต่เมื่อสักครู่ท่านประธานวิปของผมมาขอว่าวันนี้ขอสัก 2-3 นาทีฉะนั้นผมขอถามเร็วๆเลยท่านประธานเรื่องนี้ท่านประธานครับผมอยากจะนำ 5% ในส่วนของครุภัณฑ์นอกมาตรฐานเนี่ยไม่ติดใจครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงแต่ว่าผมอยากถามว่าในส่วนของพิสูจน์หลักฐานในเวลานี้ท่านตัดลดงบไปถ้าตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ 3.5 ล้านบาทนะครับผมถามว่านอกจากพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถ้าคนภายนอกอาจจะนึกสภาพไม่ออกว่าเขาทำหน้าที่อะไรแต่ถ้าผมชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนลองนึกตามว่าเวลานี้นะครับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต้องพิสูจน์ข้อหลักฐานโดยเฉพาะพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือนิติวิทยาศาสตร์ครับท่านเช่นอาวุธปืนเมื่อมีการใช้ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้ทราบว่าปืนนี้เป็นปืนเถื่อนปืนมีทะเบียนและตามไปยันผู้ใช้ได้แม้กระทั่งการตรวจ DNA พิสูจน์หลักฐานลายนิ้วมือแฝงต่างๆและปัจจุบันนี้ท่านประธานครับท่านจะเห็นว่าอาชญากรรมเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยีหรือล่าสุดเนี่ยมีคดีพ่อทิพย์ท่านประธานก็น่าจะทราบดีพ่อทิพย์เนี่ยท่านประธานครับเดี๋ยวได้มีการพิจารณาวาระนี้ไปเป็นที่น่าตกใจครับท่านประธานมีผู้ต้องสงสัยนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเนี่ยนับหมื่นๆรายครับท่านประธานที่สวมสิทธิ์โดยใช้พ่อแล้วให้สัญชาติกับคนต่างชาติเป็นคนไทยโดยกำเนิดและสอบเบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยประมาณ800กว่ารายหรืออีกประมาณ 1,000 รายที่กำลังเข้าข่ายอยู่เนี่ยรอการตรวจพิสูจน์ผล DNA อยู่เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ขาดแคลนงบประมาณอันนี้ข้อที่สังเกตในกฎหมายฉะนั้นผมถึงถามว่าถ้าไม่กระทบต่อภารกิจหลักตามที่ตัด 5% นี้ไปไม่กระทบแน่นอนผมอยากฟังคำตอบชัดๆว่าถ้าไม่กระทบเนี่ยท่านมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: จักรภพเพ็ญแขครับ

ขอประทานโทษครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านประธานที่เคารพครับเราทราบดีว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาใหญ่ในเรื่องของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าได้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับสถาบันย่อยในสถาบันใหญ่แล้วดูเหมือนว่าจะพาให้ภาพลักษณ์และความรู้สึกที่สังคมพระพุทธศาสนานั่นเองได้รับความกระทบกระเทือนไปมากกระผมขออภิปรายในการตัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยขอเสนอการตัด5สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นปัญหาที่หลายคนใช้คำว่าวิกฤตศรัทธา

0: ซึ่งกระผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ลึกกว่านั้นก็คือโดยเฉพาะที่ถือตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นอาจจะเริ่มหาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสถาบันในศาสนาพุทธได้ยากขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่งามมาขวางทางศรัทธาและความสนใจที่จะใช้พุทธธรรมนั่นเองเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนทั้งหมดนี้จะแก้ไขอย่างไรครับโดยผ่านระบบงบประมาณผมเองนั้นยินดีที่ว่าที่มีอยู่โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยถึงหน่วยใหญ่คือระดับตำบลอำเภอขึ้นมาเรื่อยจนถึงระดับชาติของประเทศไทยนะงบประมาณที่เหมาะสมเป็นระยะระยะล่าสุดที่ถือว่ามีความเหมาะสมมากและขณะเดียวกันก็ต้องเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้นแล้วก็ควรจะตามไปบริหารให้เกิดผลยังมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นคือเรื่องหรือว่าปัจจัยที่ได้ถวายกับพระบาทดำเนินภารกิจต่างๆในฐานะที่เป็นสาวกหลักของพระพุทธศาสนาเยอพัด 1,400 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดแข็งขันยิ่งขึ้นในพระสงฆ์ที่ได้รับความอุดหนุนจากภาครัฐนั้นสามารถจะทำหน้าที่ในการฟื้นศรัทธาในการที่จะเอาความดีซึ่งมีมากกว่าความไม่ดีศาสนาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ผมดีใจที่งบประมาณนี้ได้มีการนำส่วนหนึ่งไปบูชาที่พุทธมณฑลองค์สมเด็จพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นั้นท่านได้ตั้งเป็นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามณฑลเมื่อปี2525เป็นเวลานานขนาดนี้แล้วไม่มีการบูรณะมาเลยจนกระทั่งบัดนี้แต่ไม่ได้การติงมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันว่าสู่สงฆ์ทั้งในการบูรณะสัญลักษณ์ที่สำคัญของทางพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะรวมเอาพลังที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณทั้งหมดนั้นมาสร้างให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้กลายเป็นท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากเปรียบเทียบกับของที่เทียบความสำคัญกันไม่ได้แต่ขอเทียบในเชิงการตลาดว่าแม้กระทั่งตึกรูปร่างเหมือนเรือใบในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสมัยใหม่ได้เรามีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่หลายองค์เหลือเกินในประเทศไทยโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลองค์นี้ทำไมในการดึงประชาชนทั่วโลกทั้งที่เป็นพุทธและไม่ใช่พุทธมาเดินตามวิถีพุทธเพื่อจะกลับมาเป็นพลังส่งเสริมให้ศาสนาพุทธในเมืองไทยมีความแข็งแกร่งและย้อนกลับไปช่วยคนไทยและชาวโลกได้จะเป็นผลมาจากการบริหารโดยตรงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงบประมาณเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของความผิวเผินจะว่าไปเป็นเรื่องของกระพี้ก็ได้แต่กระพี้นั้นมันช่วยไปส่งเสริมแก่นได้นั่นก็คือทำให้ผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณะจากการใช้งบประมาณนั้นกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับพุทธศาสนาซึ่งต้องมีสำนักงานพระพุทธศาสนานั้นเป็นเลขานุการกลางที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมได้ครับหลังจากท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงเสร็จก็จะได้ลงมติกันนะครับเชิญท่านบุญจงวงไตรรัตน์กรรมธิการครับ
2: ท่านประธานที่เคารพไตรรัตน์กรรมธิการผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลากระชับตรงประเด็นในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามผมจะตอบในประเด็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความห่วงใยให้คำเสนอแนะงบประมาณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเด็นสอบถามประเด็นแรกนั้นก็คือว่าในการชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมาธิการได้สอบถาม

0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมว่าตำรวจที่รีดไถกันเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรประมาณประเด็นที่สองทำไมตำรวจแห่งชาติจึงซื้อยุทธุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในการชี้แจงของสำนักงานท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงได้มาชี้แจงด้วยตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกระบวนการยุติธรรมครับตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณมา 170,000 ได้รับงบประมาณมาเพียง 120,000 ล้านถูกปรับลดไป 50,000 ล้านจนช่วงสุดท้ายก่อนจะจบการประชุมกรรมาธิการเนี่ยได้ร้องขอกรรมาธิการในที่ประชุมเลยครับว่าช่วยพวกผมด้วยคำว่าช่วยพวกผมด้วยคืออะไรครับงบประมาณที่ถูกสำนักงบปรับลดลงไปนั้นเนี่ยมันไปกระทบต่อค่าน้ำมันเบี้ยเลี้ยงเครื่องแบบตำรวจชั้นผู้น้อยครับนี่คือบรรยากาศในการประชุมครับผมเข้าประเด็นเลยครับประเด็นคำถามว่าด่านที่ตั้งอยู่เนี่ยมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองตำรวจปล่อยอย่างไรกรรมาธิการได้สอบถามไหมถามครับจริงครับว่าตำรวจทั้งประเทศเนี่ยมี 200,000 กว่านายส่วนอัยการนั้นมี 5,000 กว่าคนตุลาการมี 5,000 กว่าราชทัณฑ์มีประมาณ 10,000 เศษดังนั้นตำรวจเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเราจะเห็นสน.มีอยู่ทั่วไปเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ต้องหาตำรวจก่อนครับเห็นไหมครับวันนี้มีการชุมนุมหน้าอิสราเอลตำรวจก็เต็มไปหมดครับฉะนั้นตำรวจจึงเป็นเป้าที่ถูกเอามาดูการตั้งด่านครับวันนี้ยืนยันชัดเจนเขามีระเบียบของเขาการที่จะตั้งด่านตรวจขึ้นมาได้นั้นต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรครับโดยเฉพาะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฉะนั้นด่านที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเป็นด่านเถื่อนถูกจับเสียดออกใบเสียดอย่างเนี้ยผบ.ตร.มาชี้แจงที่ประชุมเลยครับว่าตำรวจดีก็มีมากตำรวจไม่ดีก็มีครับเหมือนทุกองค์กรครับอัยการก็เอาออกศาลก็เอาออกตำรวจนั้นไม่ดีตัดทิ้งไม่เอาไว้อย่างเด็ดขาดนี่คือบรรยากาศที่ขอเรียนว่าในการประชุมเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าทำไมตำรวจจึงซื้อเครื่องกว่าท้องตลาดสเปคเป็นอย่างไรอุปกรณ์เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวขอตอบเป็นลายลักษณ์อักษรครับสำนักงบเตรียมไว้ท่านจะได้เก็บไว้ดูว่าทำไมราคาขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนระดับ4ถึง6โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางอำเภอเมืองครับจำนวน180คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านบุลือประเสริฐโสภาครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพท่านบุลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอตอบในภาพรวมของงบมาตรา27เงินงบประมาณที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ16ท่านนะครับก็ต้องเรียนว่างบประมาณปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้ว 1,000 กว่าล้านนะครับและมีการปรับลดไปอีก500กว่าล้านบาทนับว่าเป็นการใช้เม็ดเงินนะครับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด

0: นะครับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจจะไปตรวจสอบหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยทั้งกล้องวงจรปิดเสื้อเกาะรวมถึงแผ่นกันกระสุนสนามยิงปืนกองบินตำรวจและอุปกรณ์ดำน้ำเครื่องแบบตำรวจผมเรียนว่าผมได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการ ICT เนี่ยมีการพิจารณาถึงเวลาตั้งแต่ 9:00 น 10:00 น ยันตี 3:00 นนะครับคณะเนี่ยดังนั้นในรายละเอียดในการปรับรถเนี่ยผมเรียนว่าน่าจะมีรายละเอียดและเรียนว่าขณะเนี้ยผมกำลังให้ผลิตเอกสารนะครับอะไรที่จะมอบหมายให้ก็จะส่งให้ตามไปนะครับผมเรียนว่าเราคำนึงโดยเฉพาะสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงเรื่องการตั้งด่านมีดีและมีไม่ดีเกิดมลพิษรถจอดนะครับควันดำพ่นไปทั่วหมดรถที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ได้รับผลกระทบดังคำกล่าวในอดีตที่เคยกล่าวไว้ว่าตำรวจตั้งด่านผีตีไก่นิยามและมันมีนัยยะอยู่ในตัวผมได้กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไม่มีผมเรียนว่าวันนี้นะครับอยากจะน้อมนำนะครับพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของสมเด็จย่าที่บอกว่าเป็นตำรวจจงภูมิใจทำให้ประชาชนมีความมติที่ประชุมยืนตามเสียงข้างมากขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรัชนนท์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีขอเกื้อในวันนี้นะครับมี 2-3 ประเด็นนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆในมาชิกนะครับท่านฉัตรสุภัทรวดีพัทรจักรภพเป็นแขซึ่งทั้งสองท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณวันนี้นะครับสำนักพุทธศาสนาตามคำถามของท่านฉัตรนะครับมีความเป็นห่วงเพราะว่าเหตุใดมีการปรับงบประมาณทะเบียนวัดและดูแลศาสนสถานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารจัดการศาสนสมบัติโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับสิ่งที่เราได้พบก็คือในส่วนของสำนักงานพุทธศาสนานะครับส่วนใหญ่โครงการจะไม่สมบูรณ์นะครับอนุกรรมธิการกรรมธิการได้ซักถามส่วนใหญ่ก็ในการตอบคำถามยังไม่สามารถที่ตอบเป็นประเด็นได้สิ่งที่สำคัญนะครับที่4โครงการนะครับ30ได้ปรับระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษาให้เป็นจำนวน5เดือนเพื่อความประหยัดและปรับตัดไป7ล้านบาทคงเหลือไว้31ล้านบาทสุดจากกระพบเป็นแขนะครับและเพื่อนสมาชิกจากโคราชผมอยากท่านได้อ่านที่กรรมาธิการนะครับได้บันทึกไว้ในเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสำนักพุทธศาสนาผมขอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กรรมาธิการนะครับได้ตั้งข้องานที่ท่านได้อภิปรายก็คือพุทธศาสนาบอกว่าหน่วยงานควรปรับปรุงเอกสารประกอบการชี้แจงของคณะกรรมาธิการเพื่อให้แสดงรายละเอียดของรายการและโครงการรายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรและวงเงินที่ได้รับรวมทั้งควรจัดกำหนดวัตถุประสงค์หลักการหลักเกณฑ์และแผนการใช้งบประมาณตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

0: และสามารถตรวจสอบได้และคณะกรรมการวิสามัญสามารถพิจารณาประสิทธิภาพและรอบคอบสรุปนะครับให้สำนักพุทธไปดำเนินการการจับทำโครงการให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักการเหตุผลและตัวเลขก็เลยฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งสันจักรภพเป็นแขนี่คือสาเหตุที่งบประมาณท่านโดนสารโครงการไม่ชัดเจนและในการตัดครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มีความสุขนะครับแต่ด้วยหลักการเหตุผลเมื่อตัดไปแล้วก็ไม่ได้กระทบกับโครงการทั้ง4โครงการเราก็ได้สอบถามไปยังหน่วยรับงบประมาณบอกว่าตัดไม่มีปัญหาครับถามสำนักงบประมาณว่าถ้าตัดแล้วมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาฝากไปยังหน่วยรับงบประมาณสำนักพุทธตามที่กรรมาธิการได้ให้ข้อคิดถูกต้องและเหมาะสมอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านรอมฎอนปัญจอพักได้สอบถามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงตำรวจสน.ตำบลสะเต็งจังหวัดยะลาจำนวนเงินโครงการนะครับงบประมาณ50ล้านบาทมีการจัดเก็บ DNA โดยไม่ยอมจากประชาชนพวกผมนะครับพวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสและพื้นที่4อำเภอชนะเทพานาทวีสะบ้าย้อยมีความต้องโดนเก็บ DNA นะครับเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องของอาชญากรรมสิ่งเหล่านี้เองนะครับเราก็ไม่รู้ว่านำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพราะฉะนั้นที่หน่วยงานตั้งงบประมาณไว้ในการจัดเก็บ DNA ที่ท่านรอมฎอนได้กล่าวถึงนะครับเป็นโครงการพัฒนาที่2เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผมเข้าใจครับตำรวจในการจัดเก็บพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุสิ่งที่จะบ่งชี้ตัวตนได้ก็คือในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อได้งบประมาณก้อนนี้ไปผมอยากให้ท่านได้ไปจัดเก็บให้อยู่ในระบบในระเบียบของกฎหมายในการละเมิดนะครับก็ฝากไปทั้งยังท่านรอมฎอนนะครับการจัดเก็บตัวอย่าง DNA ทั้งหมดดังกล่าวเป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลบุคคลปี2000และกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นและผิดตามพระราชบัญญัติความยินยอมของผู้ถูกเก็บเท่านั้นไม่มีการจัดเก็บตัวอย่าง DNA จากผู้ที่ไม่ยินยอมสรุปโครงการนี้ไม่สามารถจะจัดเก็บคน3จังหวัดที่มีทะเบียนได้ทุกคนครับต้องจัดเก็บสำหรับบุคคลที่ให้ความยินยอมอย่างเดียวครับท่านรอมฎอนครับคือนะครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ในส่วนของ
1: ท่านกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอรรถกรศิริรัตยากรครับเพื่อท้ายกล้าทำฉะเชิงเทราครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อคืนนะครับเพื่อนสมาชิกในซีกพรรคฝ่ายค้านให้คุมเวลาแต่ท่านกรรมการตอบเยอะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์หลังจากนี้ครับถ้าท่านจะกรุณาตอบน้อยๆหน่อยใช้เวลาน้อยๆเพราะเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมการก็บอกว่ายืนตามกรรมการเสียงส่วนใหญ่แล้วเอาน้อยๆหน่อยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
2: ครับท่านธนชนครับกระชับนิดนึงครับ
0: เมื่อกี้ท่านรอมฎอนว่าถ้าท่านไม่ตอบผมก็ถามอีกรอบสุดท้ายนะครับที่ท่านรอมฎอนในเรื่องของในเรื่องของการจัดเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่คล้ายกันครับท่านประธานก็มีการจัดเก็บในพื้นที่พวกผมทุกคนที่ใช้พื้นที่หน่วยงานของโทรศัพท์ต้องแจ้งไปยังตำรวจภาค9ในการใช้โทรศัพท์พวกเราทุกวันนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็นประโยชน์ครับท่านผมอุตส่าห์เตรียมข้อมูลมาเราเข้าใจในเรื่องของเวลาแต่ว่าเมื่อผมตอบเสร็จเดี๋ยวยังไม่เคลียร์เขาก็ถามผมอีกก็ใช้เวลาแค่นี้ขอบคุณครับท่าน
2: เนื่องจากมาตรานี้

0: แก้ไขนะครับท่าน
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตประธานครับผม
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: ติดใจอยู่แล้วครับ
1: ครับติดใจเล็กน้อยครับ
0: เดี๋ยวผมถามก่อนครับมีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมจากท่านกรรมาธิการอีกไหมครับไม่มีเชิญ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชครับก
0: ็ขออ
1: น
0: ุ
1: ญาตเร
0: ีย
1: นท่านประธานผ่านท่านกรรมาธิการครับท่านบุญลือครับว่าท่านตอบของทุกคนเลยแต่ว่าท่านข้ามกองบินตำรวจของผมไปนะครับว่าการใช้งบประมาณที่มันดูไม่โปร่งใสในการจัดการต้นนะครับว่าสุดท้ายเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญครับ
0: เชิญเชิญท่านบุญลือครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมบุญลือประชาสภาราชบุรีพรรคภูมิใจไทยและท่านกรรมการเสียงข้างมากเรียนท่านธนเดชนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคณะเนี่ยมีการปรับงบถึงตีสามเรื่องการผลิตเอกสารให้ท่านครับโดยเฉพาะกองบินตำรวจตามที่ท่านเสนอได้ปรับลดเนี่ยและในประเด็นที่ท่านมีเรื่องที่ท่านแจ้งเมื่อสักครู่ที่ท่านอภิปรายเนี่ยเราเข้าใจครับผมไม่อยากตอกย้ำว่าท่านอภิปรายอะไรไปบ้างขอบคุณครับ
0: นเดชครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยทางกรรมธิการเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารกระทรวงที่จะมาตอบท่านได้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ท่านก็จะคุยกันในเรื่องของการอะไรนะครับ
1: ก็ขอบคุณท่านบุญลือครับแล้วก็ยังไงครับเพราะว่าทางกองบินตำรวจทุกวันนี้ย่ำแย่จริงๆครับท่านประธานผมเป็นห่วงข้าราชการในกองบินตำรวจครับจริงๆไม่ได้อยากตัดครับแต่ว่า
0: ครับครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามมติจากที่ประชุมต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนคำแปรยติและผู้แปรยติที่ครับต่อไปจะถามจากมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับครับเชิญครับ
3: มีผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับอนุญาตไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับระหว่างรอท่านสมาชิกแสดงตน
3: ผมวิทยุสิทธิ์บางส่วนปลูกครับสมาชิกจุดผู้แทนราษฎรจากจังหวัดลำพูนหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับสืบเนื่องจากผมได้รับแจ้งจากชุมชนที่อยู่รอบสภาของเราครับหลังจากนี้เรามีการประชุมอย่างเมื่อคืนตีสองกว่าเนี่ยมันมีเสียงลำโพงที่เปิดอาคารรอบสภาครับเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีการพักผ่อนกันนะครับจึงอยากให้ท่านประธานมีการตรวจสอบการสดของเราด้วยว่าในช่วงเวลาหลังจากเที่ยงคืนไปครับอยากจะความเป็นไปได้อาจจะขอให้บริเวณที่อยู่อาคารรอบสภาครับเพราะว่าไม่ให้เป็นการรบกวนกับพี่น้องที่กำลังพักผ่อนในเพื่อทำงานในช่วงเวลาถัดไปครับอยากให้ท่านประธานตรวจสอบแล้วก็ครับผมครับ
0: ครับฝากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับครับเชิญท่านครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนครับไม่มีปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม406ท่านครบองค์ประชุมครับขอถามท่านสมาชิกครับว่าผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ
4: เรียนท่านประธานครับผมสิทธิพล403ครับ
5: 301เห็นด้วยครับ
0: เจ้าหน้าที่ครับฝากดูแลบัตรผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลบัตรให้ก่อนนะครับยังไม่รับนอกจากว่าไม่มีบัตรจริงๆทั้งบัตรสำรองแล้วก็บัตรจริงนะครับ

0: ไม่ทราบทางบัตรสำรองเมื่อสักครู่เป็นยังไงครับเรียบร้อยนะครับสรุปไม่มีการลงมติโดยการขานนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ424เห็นด้วย394ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง29ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญแสดงตนนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม424ท่านครบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับยังมีท่านสมาชิกที่ไม่ยังไม่ได้ลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ421ท่านเห็นด้วย270ไม่เห็นด้วย124งดออกเสียง26ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา28จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
2: เรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอในข้อปรึกษาหารือกับรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านในการประชุมพรบ.งบประมาณประจำปี2170ได้ข้อสรุปว่า1ก็คือวันนี้จะจบในวันนี้2ก็คือเวลาฝ่ายค้าน6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารเรื่องการอภิปรายเราได้มีข้อสรุปว่าในมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงเราก็จะยึดบรรทัดฐานในการประชุม

0: ก็คือบางเรื่องอาจจะในวาระสองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อนุโลมมาโดยตลอดด้วยความเห็นใจท่านสมาชิกฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะใช้อนุโลมแต่ว่าถ้ามีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่าจะยุติตามดุลพินิจของประธานก็ถือว่าเราได้ข้อตกลงว่างบประมาณเราจบเสร็จนะครับประมาณนี้ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับไรฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับเชิญท่านเข้าสู่มาตราที่28แล้วใช่ไหมครับเชิญท่านเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายมีหนึ่งท่านนะครับท่านชนธานีเชื่อม
1: พูดแล้ว
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชนธานีเชื้อน้อยผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคประชาชนครับในมาตรา28จังหวัดกลุ่มจังหวัดครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับในประเด็นของค่าจ้างเหมาบริการนะครับหรือว่าการจัดอีเวนต์ที่ในแต่ละจังหวัดตั้งไว้นะครับซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ควรจะเป็นงบในการพัฒนาจังหวัดถูกวางแผนนะครับจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาคนะครับซึ่งในหลายๆจังหวัดนะครับงบประมาณอีเวนต์เดิมกับเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าครับผมทราบจากอนุกรรมธิการว่ามีการชี้แจงแล้วนะครับว่าการจัดงานนานขึ้นนะครับแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นงานมหาสงกรานต์ซึ่งจังหวัดต่างๆก็จะใช้ชื่อต่างๆกันซึ่งการที่จัดมาในงบประมาณปี 68-69 นั่นก็คือแม็กซิมัม3วันแล้วก็จัดได้ดีที่สุดแล้วครับแต่ปีงบประมาณ70นี้กับมีการตั้งคำของงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าผมก็ไม่ทราบว่าการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยระยะเวลาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ทำไมถึงมีการจัดมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับหรือว่าการใช้เทศกาลสวยงามต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆสุดท้ายไส้ในของโครงการเหล่านั้นก็คือการจัดเทศกาลอาหารครับท่านประธานใช้งบประมาณ 4-5 ล้านในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับท่านประธานประชาชนจะเอาเงินที่ไหนไปจับจ่ายใช้สอยปีงบประมาณที่ผ่านๆมานะครับที่มีการจัดงานแล้วก็มีการนำเสนอตัวเลขการจับจ่ายเป็นปริมาณการใช้เงินสูงสุดในจังหวัดแล้วในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การลงทุนเยอะขนาดนั้นจะเป็นการถลุงเงินไปครับท่านประธานในหลายๆมาปี69นะครับงบประมาณปี69ที่ผ่านมาเนี่ยการจัดงานเทศกาลอาหารท่านก็มีแต่พ่อค้าแม่ขายไม่มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยนะครับนอกจากจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลบางครั้งบางคราวก็จะเพิ่มยอดขายให้กับงานเทศกาลแต่ละเทศกาลครับผมแทนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนนะครับกลับมีการจัดงานใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งงานเก่าๆที่ปีงบประมาณ 68-69 จัดมาก็สร้างผลผลิตจ้าง GPP จังหวัดลำปางของผมครับมีสภาอุตสาหกรรมมีทางหอการค้านะครับเข้ามาพูดคุยกับผมปกติจะมีการจัดเซรามิกทุกๆปีเป็น10ปีนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพราะมีนโยบายออกมาว่าให้ของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการตีโป่งโครงการอีเวนต์ต่างๆเนี่ยทำให้งานอีเวนต์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยหายไปหรือเปล่าครับผมบางจังหวัดนะครับท่านประธานลงทุนน้อยได้ผลผลิตมากบางจังหวัดลงทุนมากได้ผลผลิตน้อยผมก็ไม่ทราบว่าในชั้นกรรมาธิการได้มีการขอที่ผ่านๆมาว่าสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม

0: ในจังหวัดเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่นะครับและการที่ของบประมาณเพิ่มเนี่ยท่านคาดหวังที่จะเกิดผลผลิตในจังหวัดเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับผมซึ่งงบจัดอีเวนต์นะครับเป็นโครงการหลักที่สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นเพียงแต่เหตุผลที่ขอปรับลดนะครับเนื่องจากไม่มีผลสัมฤทธิ์นะครับผมพยายามสอบถามจากผลสำเร็จของงานนะครับดังนั้นต้องมีโครงการที่ประเมินไปถึงผลสัมฤทธิ์และก็รายได้จากการลงทุนด้วยรายละเอียดโครงการที่ยื่นมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยการลงทุนที่อาจประเมินไม่ได้ปรับลดนะครับเพิ่มอีก 10% ครับซึ่งประสบการณ์ของผมที่ทำงานในอุตสาหกรรมว่าการจัดอีเวนต์ส่วนราชการมีส่วนต่างค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าเราจะขอปรับลดที่ 15% ก็ยังสุดท้ายงบอีเวนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนการโยนบาปให้กับคนในอุตสาหกรรม
1: ครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสันสินครับในฐานะของประธานอนุกรรมธิการครับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและวิสาหกิจและอบจนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านชนธานีชนอยได้ตั้งข้อสังเกตครับผมเองครับแล้วก็คณะอนุกรรมธิการทั้งหมดนะครับได้ดูอย่างละเอียดโดยเฉพาะ KPI GDP แล้วก็ความคุ้มค่าตามที่ท่านสอบถามครับผมยืนยันได้เลยครับว่าคณะของเรานั้นไม่ปล่อยให้พลาดเลยครับมีการปรับลดในส่วนที่ไม่เกิดความจำเป็นหรือว่าไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีตัดไปก็มีครับเพราะฉะนั้นในจังหวะว่าไม่มีคำขอขึ้นมาครับก็ต้องอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นครับในส่วนของงบประมาณของจังหวัดเนี่ยมันเป็นการจัดอีเวนต์ตามที่ท่านบอกนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีหลายโครงการครับเป็นการต่อยอดกันด้วยเช่นกันครับต่อยอดอะไรครับมีการของงบประมาณในส่วนของการฝึกอาชีพส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงต่อยอดประเพณีในการจัดอีเวนต์ก็คือการเปิดตลาดแล้วก็ความคุ้มค่านะครับมันสอดคล้องและต่อเนื่องกันครับส่วนของจังหวัดตามที่ท่านได้นำเสนอมาในการจัดอีเวนต์ครับพวกเราเช็คอย่างละเอียดครับตามที่ได้ชี้แจงครับว่ารายละเอียดต่างๆครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับไม่เชื่อก็ท่านสอบถามท่านอนันต์แล้วก็ซึ่งอยู่ในพรรคท่านแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการอยู่ด้วยครับไม่มีการเสียหายครับเพราะพวกเราทุกคนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติถือว่าไม่มีผู้สงวนความเห็นท่านใดติดใจดังนั้นจึงจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของติขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตนและลงมติครับ

0: ท่านสมาชิก
1: กรุณาโปรดเสียบบัตรและ
0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่ปิด

0: ขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม398ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนขอผลผลของการจำนวนผู้ลงมติ410ท่านเห็นด้วย9ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง26ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญมาตราต่อไปครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับครับสรันทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเมื่อสักครู่เข้าใจว่าท่านประธานถามคำถามเดียวเลยใช่ไหมครับ
0: ครับเนื่องจากผู้แปรยติไม่แสดงว่าเห็นด้วยกับถูกต้องนะครับท่านเลขา
2: ผมว่าเพื่อความถูกต้องครับยังท่านประธานน่าจะยังไม่ได้ถามนะครับว่าผู้แปรโดยตามปกติเนี่ยถ้าถือว่าติดใจโดยปกติอยู่แล้วครับผมว่าลงมติอีกครั้งดีกว่าครับ
0: โน้ตอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ต้องขอไปด้วยถ้างั้นครับก็ขอลงมติใหม่กันแล้วกันนะครับการลงมตินะครับขอจะขอถามเริ่มต้นใหม่ก็ที่การหรือผู้แปรยติที่สงวนความเห็นติดใจอยู่ไหมครับก็เห็นด้วยกับกรรมธิการผมก็จะได้ถามมติต่อไปนะครับมติต่อก่อนที่จะถามมติว่าจะเห็นด้วยกับกรรมในการแก้ไขของคณะไม่เห็นด้วยก็จะขอถามมติก่อนลงมติครับพร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลนะร่วมประชุม417ท่านครบองค์ประชุม

0: ผมเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่
1: เริ่มใหม่เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับผมถามในนี้นี่ถามครั้งเดียวว่าจะเห็นด้วยการหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับก็มีโน้ตขึ้นมานะครับฉะนั้นก็ขอดำเนินการเหมือนมาตราอื่นๆนะครับผมได้รับโน้ตจากฝ่ายเลขาว่าในเมื่อกรรมาธิการและผู้แปรยติผู้สงวนความแปรยติไม่เห็นไม่ติดใจก็ถามผ่านแต่เพื่อให้เป็นตามกระบวนการผมก็จะถาม2ครั้งนะครับก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ครับแต่ว่าไม่คงไม่ต้องตรวจสอบขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเดี๋ยวจะได้ครบกระบวนการเดี๋ยวจะมีการทักท้วงครับขอเชิญท่านใช้สิทธิ์เสียบัตรแสดงตนครับเชิญครับ
2: ประธานยังไม่ได้เปิดไฟ
3: ครับเครื่องไม่ติดครับ
0: คือขั้นตอนการแสดงตนครับท่านใดที่เครื่องไม่ติดครับเชิญเจ้าหน้าที่ดูครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านครบองค์ประชุมท่านใดขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงท่านใดที่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดที่ประสงค์งดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ413ท่านเห็นด้วย385ท่านไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง24ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านต่อไปจะขอถามมติก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับครับขอเชิญเสียบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนครับเชิญแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม415ท่านนะครับครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติว่าจะเห็นด้วยขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มครับครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ414ท่านไม่เห็นด้วย115ท่านงดออกเสียง25ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับ
4: มาตรา29รัฐวิสาหกิจมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านวิสุทธ์ตันตินันเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานครับผมวิสุทธ์ตันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็นเพื่อขอปรับลดงบประมาณจำนวน 5% ครับส่วนที่ผมต้องการจะปรับลดงบประมาณคือในส่วนขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือที่เราเรียกกันว่า

กอครับก่อนที่ผมจะเสนอว่าทำไมเราต้องปรับรถผมขออนุญาตที่จะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับว่าอตก.เนี่ยมีถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2517จนถึงบัดนี้นะครับก็คือประมาณ50ปีต้นๆถามว่า50ปีต้นๆกับผลการทำงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมาดูครับในปีงบประมาณ2570ครับทางอตก.มีการของบประมาณมายังทางรัฐสภาจำนวน 65.1 ล้านบาทครับดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรมี4หมวดหลักๆหมวดแรกคือหมวดรายจ่ายบุคลากรก็คือค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ทำงานให้แต่จะเริ่มมีปัญหาที่หมวดที่2ครับคือโครงการดำเนินการภาคเหนือ 28.0 ล้านบาทและหมวดถัดไปคือโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง 10.2 ล้านบาททำไมผมถึงติดใจครับอันดำเนินการภาคเหนือถ้าเราดูเร็วๆเนี่ยเราดูไม่รู้เลยแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดลึกลงไปครับที่28ล้านบาทมันคือโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดพะเยาครับ28ล้านบาททั้งสิ้น168ล้านบาทคำถามง่ายๆจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาเป็นศูนย์กลางเกษตรภาคเหนือได้อย่างไรผมก็เลยสอบถามอตก.ครับผู้บริหารในห้องกรรมาธิการได้รับคำตอบว่านี่เป็นศูนย์กลางของภาคเกษตรตลาดที่นี่ผมก็เลยเข้าไปดูแผนที่ครับในสไลด์หน้าถัดไปเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาขายสินค้าการเกษตรเนี่ยหรือสินค้าต่างๆเนี่ยในภาคเหนือเขาขายกันที่ไหนผมลองไปดูข่าวดูข้อมูลของภาคเอกชนครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจังหวัดใกล้เคียงมากกว่านั้นที่เหมาะสมจะเป็นศูนย์ค้าศูนย์กลางการเกษตรที่มีผู้ค้าและผู้ซื้อประเทศเพื่อนบ้านอาทิจังหวัดเชียงรายครับคำถามก็คือแล้วทำไมต้องเป็นพะเยาไม่มีคำตอบครับไม่กิจไม่มีคำนวณอะไรทั้งสิ้นจากตัวเลขผมนี่ตลาดกลางที่กำลังจะสร้างขึ้นนี้หรือท้ายที่สุดมันจะเหมือนกับศูนย์กลางตลาดโอสร้างขึ้นแล้วแต่ไม่มีคนใช้ครับย้อนไปดูอีกโครงการนึงครับคือโครงการที่สองโครงการที่2ที่เรียกว่าส่งเสริมสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าผมก็สงสัยครับว่าโครงการนี้คืออะไรเข้าไปดูในรายละเอียดครับปรากฏว่าเป็นการแสดงสินค้าในงานนิทรรศการต่างๆที่ประเทศไทยผมย้อนดูด้วยครับว่าปีที่แล้วเนี่ยโครงการนี้คือโครงการอะไรเป็นเช่นนั้นจริงๆครับปีที่แล้วโครงการนี้มีมูลค่า17ล้านบาทนะครับเป็นการจัดงานใน5ประเทศครับเฉลี่ยแล้วประเทศละ 3.5 ล้านบาทถามว่ามันหมายความว่ายังไงครับรัฐบาลมีนโยบายจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการพนักงานรัฐแต่งานจัดนิทรรศการประเภทนี้ครับที่ผ่านคนกลางผ่านเอกชนมักจะมีข้าราชการพนักงานของรัฐรวมไปด้วยหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงครับผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือโครงการนี้จะเป็นทางเลี่ยงที่จะพาราชการผู้บริหารระดับสูงพนักงานของรัฐในการเดินทางดูงานต่างประเทศเหมือนปีที่ผ่านมาครับทีนี้ครับพอเราดู2โครงการทั้งการก่อสร้างตลาดกลางการเกษตรและโครงการที่เรียกว่าเทศไปจัดบูธนะครับผมเลยสงสัยครับแล้วอตก.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ได้ยังไงมีกำไรหรือเปล่าตลอด50ปีที่ผ่านมาผมได้ดูครับนี่คือรายงานการเงินของตลาดอตก.ของอตก.ครับที่ดูแลด้านตลาดปรากฏว่าในปีงบประมาณ2568ครับมีรายได้ทั้งสิ้น 1,000 เป็นรายได้จากการขาย926ล้านบาท82ล้านบาทครับผมยิ่งสงสัยไปอีกว่ารายได้ที่926ล้านบาทมาจากไหนก็เลยขุดลึกลงไปอีกครับไปดูข้อมูลภาครัฐของกรมบัญชีกลางพบว่าจริงๆแล้วรายของอตก.เนี่ยครับเป็นการขายให้หน่วยการของรัฐด้วยกันเองเกือบทั้งหมดครับโดยก้อนใหญ่ที่สุดประมาณ93

0: เซ็นคือขายให้กับกรมราชทัณฑ์ผมดูเพิ่มเติมครับขายกรมราชทัณฑ์ก็น่าจะดีมีรายได้แต่ผลมันคืออะไรครับที่ขายให้กรมราชทัณฑ์เป็นการคัดเลือกกันเองโดยไม่มีการประกวดราคาอย่างเสรีให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันครับโดยมีเพียง 3-4 หน่วยงานที่เข้ามาคัดเลือกกันเองวนเวียนอยู่อย่างนั้นคือองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสหกรณ์การเกษตรองค์การคลังสินค้าครับเรียกว่าเลือกกันเองวนกันเองเสนอราคากันเองให้กับกรมราชทัณฑ์และทุกหน่วยงานที่บอกล้วนมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการครับท่านประธานครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเสกโลโซมาที่นี่เรียกร้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังมีการเรียกร้องไปยังกรมราชทัณฑ์ตัวเลขที่ผมเลยบอกแสดงให้เห็นนะครับผมเลยต้องพูดออกไปด้วยใจสั่งมาครับตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยประมาณในการซื้อของเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการซื้อโดยไม่มีการประกวดราคาเป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือคัดเลือกกันเองเหตุผลครับที่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังไม่ดีขึ้นเพราะไม่สามารถซื้อของได้ในราคาที่ถูกและคุณภาพดีเพราะแข่งกันเองไม่กี่เจ้าท้ายที่สุดครับผมไปดูอีกครับว่าขนาดได้รับสิทธิพิเศษขนาดนี้แล้วแข่งขันกับภาครัฐก็ไม่ต้องแข่งแข่งกันเองหรือเฉพาะเจาะจงได้เลยปรากฏว่าก็ยังขาดทุนครับในรายงานการเงินของอตก.ที่สิ้นสุดเมื่อปี68เงินขาดทุนสะสมอยู่ที่ 1,100 ถ้าเป็นเอกชนถ้าเป็นคนนี่คือหนี้สินล้นอีกต่อไปครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจสิ่งที่เกิดเป็นภาระก็คือภาษีของพวกเราที่ต้องเข้าไปอุดหนุนที่ได้รับสิทธิพิเศษมากมายไปแล้วคำถามคือเราควรจะต้องให้งบประมาณกับอตก.เพิ่มเติมตัดลดงบประมาณของอตก.ลงและในอนาคตหรือเราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังครับว่าหน่วยงานนี้ยังมีอยู่ต่อไปหรือเราต้องอุดหนุนเงินภาษีในทุกๆปีเพื่อให้กับองค์กรที่ไม่สามารถสร้างกำไรได้ทั้งที่ได้รับสิทธิพิเศษมหาศาลจากภาครัฐและก็ยังขาดทุนสะสมอยู่เช่นนั้นผมจึงขออนุญาตขอตัดลดงบประมาณและเสนอให้พิจารณาในอนาคตทบทวนบทบาทของอตก.
1: ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิสุทธิ์ลังสีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกัด40คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่4ที่6ถึงที่6โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางจำนวน138ท่านเข้ารับฟังการประชุมก่อนเชิญนั่งท่านสมาชิกครับเมื่อมีการกำหนดเวลาในการอภิปรายท่านใดที่ประสงค์อภิปรายก็จะให้ส่งชื่อที่วิปนะครับจะได้สะดวกในการควบคุมเวลานะครับต่อไปเชิญท่านจรยุทธเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครเขต3ยานนาบางคอแหลมวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมงบประมาณรายจ่ายสำหรับรัฐวิสาหกิจและขอสนับสนุนคำแปรยติให้ปรับลดงบประมาณในมาตรานี้ลงแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆ นะครับจากกาญจนบุรีและพิจิตรนะครับท่านประธานครับมาตรา29ตั้งงบประมาณไว้ 73,754 ล้านบาทลดเพียง6.7 ล้านบาทเศษหรือร้อยละ 0.009 เท่านั้นตัวเลขนี้เล็กจนแทบจะไม่แตกต่างจากกรณีที่ผมขอยกขึ้นอภิปรายคือการรถไฟประมาณ 17,966 อเมริกันไม่ปรับลดลงแม้แต่บาทเดียวผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เสนอให้ตัดงบด้านความปลอดภัยไม่ได้เสนอให้ตัดลดบริการสาธารณะ

0: ะและไม่ได้คัดค้านค่าโดยสารที่ประชาชนเข้าถึงได้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะแต่เงินอุดหนุนต้องเดินคู่กับการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่นำเงินภาษีมาเติมผลขาดทุนทุกๆปีขณะที่การปฏิรูปถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆท่านประธานครับการรถไฟมีหนี้สินรวมของปี2569ประมาณการกว่า 696,974 ล้านบาทเศษผมไม่ได้กล่าวว่าหนี้ทั้งหมดนี้เกิดจากการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแต่ยิ่งมีภาระขนาดใหญ่เท่าใดการรถไฟก็ยิ่งต้องบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่เท่านั้นท่านประธานครับการรถไฟมีที่ดินไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเดินรถหรือพื้นที่นอนคอประมาณ 45,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์มากกว่า 33,000 ไร่การรถไฟจึงจัดตั้งบริษัท SRT Asset จำกัดหรือ SRTA ขึ้นมาบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะและส่งพื้นที่มอบให้กว่า 38,000 ไร่รวมถึงสัญญาเช่ามากกว่า 12,000 สัญญาแต่การตั้งบริษัทลูกไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์การรับมอบสัญญาก็ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ต้องวัดได้จากรายได้ที่จัดเก็บได้จริงต้องมาจากเงินที่นำส่งกลับให้การรถไฟและภาระของประชาชนที่น้อยลงท่านประธานครับพื้นที่สถานีแม่น้ำในเขตยานนาวาเป็นหนึ่งในพื้นที่นอนคอภายใต้การบริหารของ SRTA อยู่ในเขตเลือกตั้งของผมที่ดินแปลงนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่มีศักยภาพกับนี่คือที่ดินแปลงใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจและถูกกล่าวถึงในแผนพัฒนามาหลากหลายครั้งแต่สิ่งที่ประชาชนรอบพื้นที่ยังต้องเผชิญคือพื้นที่รกร้างมีการบุกรุกเต็มไปด้วยรถบรรทุกกองขยะฝุ่นความไม่ปลอดภัยต่างๆรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดท่านประธานครับเพื่อให้สภาตรวจสอบได้ว่าการคงงบประมาณของการรถไฟไว้เต็มจำนวนได้ผ่านการกันกรองมาอย่างเข้มงวดแล้วผมขอให้กรรมาธิการชี้แจงข้อมูล3ชุดครับคือข้อมูลพื้นที่และสัญญาที่ SRTA รับไปดูแลโดยจำแนกว่าผู้เช่าภาครัฐและเอกชนมีอย่างละกี่สัญญาครอบคลุมพื้นที่เท่าใดรวมถึงมีสัญญาที่หมดอายุสัญญาที่มีข้อพิพาทหรือมีปัญหาในการจัดเก็บรายได้อยู่เท่าใดชุดที่2คือผลการจัดเก็บรายได้ของ SRTA มีการเรียกเก็บได้จริงเท่าใดมีลูกหนี้ค้างสุทธิส่งให้การรถไฟแล้วเท่าใดและชุดสุดท้ายชุดที่3ครับคือแผนการดำเนินงานพื้นที่สถานีแม่น้ำในปีงบประมาณ2570ว่าจะเปิดประมูลหรือทำสัญญาเมื่อใดจะสร้างรายได้ให้กับการรถไฟภายในปีงบประมาณ2570เท่าใดและระหว่างที่โครงการยังไม่เกิดการรถไฟจะรับผิดชอบแก้ไขความของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแบบใดท่านประธานครับในปีงบประมาณ2570ของการรถไฟมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยผลการขาดทุนถึง 1,500 ล้านบาทและเงินอุดหนุนชดเชยมาตรการนโยบายค่าโดยสาร20บาทตลอดสายของรัฐบาลอีกกว่า156ล้านบาทเศษผมยืนยันอีกครั้งครับผมไม่ได้ปฏิเสธการชดเชยภารกิจบริการสาธารณะที่จำเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือรายได้จากที่ดินของการรถไฟยังไม่ชัดเจนขณะที่เงินภาษีของประชาชนที่จะนำไปชดเชยผลการขาดทุนกลับถูกตั้งไว้อย่างชัดเจนหากการรถไฟและ SRTA บริหารทรัพย์สินเหล่านี้ได้เต็มศักยภาพเงินที่จะกลับมาเข้าสู่การรถไฟย่อมเพิ่มขึ้นและความจำเป็นที่จะต้องนำภาษีของประชาชนมาชดเชยย่อมลดลงหากข้อมูลทั้ง3ชุดที่ผมขอไปยังไม่ปรากฏผมเชื่อว่าสภาก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะรองรับว่างบประมาณของการรถไฟสมควรได้รับเต็มจำนวนโดยไม่ปรับลดแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสนับสนุนคำแปรยติให้ปรับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยเชิญ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวาลแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต7ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา29

0: งบประมาณรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวาระ2และ3นี้มีรัฐวิสาหกิจที่ถูกปรับลดงบประมาณ3หน่วยงานด้วยกันครับเป็นจำนวนเงิน 6.7 ล้านบาทซึ่งในส่วนของการปรับลดงบประมาณผมไม่ได้ติดใจครับท่านประธานครับแต่ผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่าจะพิจารณางบประมาณมาตรานี้นั่นก็คือสถานะตามมาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐบาลผมอยากจะเรียนถามกรรมธิการครับว่าก่อนที่จะคงงบประมาณส่วนนี้ไว้ทางกรรมธิการเนี่ยได้ตรวจสอบภาระตามมาตรา28ประกอบพิจารณาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือยังเพราะภาระส่วนนี้ครับไม่เพียงแต่ผูกพันงบประมาณในอนาคตครับแต่ยังสถาบันเหลือพื้นที่ทางการคลังสำหรับดำเนินมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับผมขออนุญาตอธิบายให้พี่น้องประชาชนทางบ้านเข้าใจสักนิดหนึ่งครับมาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอธิบายง่ายๆก็คือรัฐมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเช่นธ.ก.ส.ธนาคารออมสินสถาบันทางการเงินเนี่ยดำเนินงานตามมาตรการไปก่อนแล้วรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณมาชดเชยภายหลังกรณีตัวอย่างนะครับอย่างประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลรอนปิศนานันทกุลขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านครับไม่เสียหายครับได้กล่าวถึงแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาว่ารัฐบาลจะมอบหมายให้ธ.ก.ส.ดำเนินการหรือสำรองจ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลจึงทยอยตั้งงบประมาณมาชดใช้ในปีต่อๆไปพูดง่ายๆก็คือวันนี้ทำวันนี้ตั้งงบจ่ายวันหน้ากลไกนี้มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะเวลาที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่กลไกนี้ไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจครับเพราะมีเพดานกำกับไว้และทุกครั้งที่ใช้เนี่ยก็คือภาระผูกพันงบประมาณในอนาคตผมจึงอยากเรียนถามผ่านท่านประธานครับว่าไปยังกรรมธิการครับว่าในชั้นกรรมธิการนี่ได้สอบถามระทางและสำนักงบประมาณหรือไม่ว่าวันนี้เนี่ยภาระตามมาตรา28วินัยการเงินการคลังมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่และอยู่ตรงไหนของเพดานแล้วงบประมาณปี2570เนี่ยที่เรากำลังพิจารณาตอนนี้ได้ตั้งเงินมาชำระภาระส่วนนี้มากน้อยเพียงใดและเมื่อชำระแล้วภาระจะลดลงทันมีพื้นที่กลับมาใช้มาตรา28ได้อีกหรือไม่ท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากเกิดว่าราคาข้าวตกต่ำโรคระบาดต้นทุนการผลิตสูงเกิดภัยพิบัติรัฐบาลจำเป็นต้องออกมาจนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเราเคยเห็นมาแล้วนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตหรือที่เรียกว่าไร่ละพันเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาทวงไร่ละพันนะแต่ผมกำลังถามถึงว่าความพร้อมของรัฐบาลมีหรือยังถ้าพรุ่งนี้ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลยังมีกลไกจะช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านประธานครับอยากให้ทางกรรมาธิการช่วยชี้แจงให้สภาทราบด้วยว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับทั้ง3หน่วยงานแล้วหรือยังถ้าตรวจสอบแล้วขอให้ตอบให้ชัดหน่อยครับใน4เรื่องนะครับ 1. เพดานตามมาตรา28นี้อยู่ตรงไหน 2. ปัจจุบันใช้ไปแล้วเท่าไหร่3คำงบประมาณปี70ตั้งไว้ชำระคืนภาระส่วนนี้เท่าไหร่และ4หลังจากชำระแล้วรัฐบาลจริงอีกเท่าไหร่เพราะการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินของรัฐวันนี้เนี่ยเพียงว่าใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ครับแต่ต้องดูด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ผูกภาระอะไรไว้บ้างงบประมาณและเรายังเหลือพื้นที่สำหรับดูแลประชาชนอีกเท่าไหร่เพราะมาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีครับแต่มันคือพื้นที่ทางการคลังที่รัฐบาลเหลือไว้เพื่อรับมือกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้าด้วยความเคารพครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขเชิญครับ

0: ไม่รู
1: ้ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการพูดถึงเรื่องขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่านประธานครับความจริงแล้วองค์กรนี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในแผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรศาสตร์นั้นสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจสามารถจะทำให้ที่เป็นเยาวชนได้เกิดภาพสรุปในชีวิตว่าตนเองอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรซึ่งนั่นคือสิ่งที่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมที่ต้องการพึ่งพาทรัพยากรเพราะนั้นถ้าเป็นเครื่องมือมีความสำคัญแต่ผมต้องตัด 5% เนื่องจากว่าการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ท่านได้อุทิศตนในการทำกับผลที่ออกมาในเชิงทรัพยากรมนุษย์นั้นยังมีช่องว่างอยู่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะได้ฝากไว้ในการมองเรื่องงบประมาณใหม่คราวนี้โดยเฉพาะขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็คือทำอย่างไรที่จะวัดผลและติดตามผลของแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้เราจำเป็นต้องรู้ในขั้นต้นครับว่านักเรียน100คนตัวเลขสมมุตินะครับได้กลับออกไปพร้อมแรงบันดาลใจและอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากจะเป็นนักประดิษฐ์อยากจะมีงานนวัตกรรมของตนเองอยากจะได้จดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรในอนาคตสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าหากเป็นไปได้ก็ประสานข้อเพื่อให้ติดตามบทบาทของเด็กคนนั้นต่อไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเราจะเอาความต้องการของเขาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านเนี่ยไปตามผลต่อเราต้องการการพัฒนาอย่างยิ่งยวดครับและการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือการยอมให้มนุษย์คนหนึ่งหรือโดยเฉพาะเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยได้เกิดฝันนะครับไม่ใช่ฝันที่แปลว่าเรื่องแต่งหรือแฟนตาซีแล้วมาเป็นความเชื่อมาเป็นความศรัทธาในตนเองและกลายมาเป็นความศรัทธาในสังคมรอบข้างแล้วก็หาจุดหาดวงดาวของตัวเองได้ในการที่จะเดินทางต่อไปผมคิดว่าเราอาจจะเริ่มต้นช้ากว่าหลายประเทศแต่รับรองว่าไม่สายเกินไปเพราะทันทีที่เยาวชนเขารู้เขามีฝันเขามีเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยเท่ากับการลงทุนจากนี้ไปไม่ว่าจะ12ปีหรือมากกว่านั้นเป็นการลงทุนที่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ท่านที่เคารพครับผมขอถือโอกาสนี้พูดถึงรัฐวิสาหกิจอีก2แห่งซึ่งมีความสำคัญมากแต่มันมีจุดแห่งปัญหาที่เราไม่เคยพูดถึงกันมากนักนะคะกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับทางอคสนั้นเนี่ยแทบจะไม่เคยของบประมาณจากภาครัฐเข้ามาแต่ว่าทางอตกนั้นมีงบประมาณที่ขอมาอยู่เป็นประจำสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับก็คืองานยิ่งเป็นงานในกระบวนการเดียวกันก็คือเรื่องของสายโซ่อุปทานและไปสร้างสายโซ่อุปสงค์ด้วยเนื่องจากว่าการเก็บสินค้านั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญทั้งในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีอยู่ส่วนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรโดยตรงซึ่งต้องมาต่อเนื่องกับงานของอคสและหน่วยงานอื่นๆกระผมอยากจะเห็นว่าหน่วยงานทั้งสองนี้หรือเครือข่ายที่มากกว่านี้นั้นประสานงานกันมากขึ้นระบบงบประมาณควรจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเรามองสายโซ่ทั้งสองเส้นนี้คือทางด้านการผลิตและทางด้านการขายทางด้านความต้องการและปัญหาในเมืองไทยของเรานั้นท่านประธานทราบดีครับท่านสมาชิกก็ทราบดีว่าไม่เคยขาดคนเก่งไม่เคยขาดความคิดที่ดีงามแต่ปัญหาอยู่ที่การทำให้เป็นสายโซ่เดียวกันเดี๋ยวนี้คนคนเดียวก็มีประโยชน์น้อยถ้าไม่มีเครือข่ายการคิดเรื่องการตลาดเรื่องการผลิตก็มีประโยชน์ไม่มากเชนเป็นเหมือนกับโซ่จริงๆเนี่ยแหละครับแต่เป็นโซ่ในจิตใจเป็นโซ่ในแง่ของการบริหารงานเพราะนั้นผมขออนุญาตที่จะได้ตัดงบประมาณ 5% ขององค์การแรกที่พูดถึงคือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราต้องต่อสายโซ่นั้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นประเด็นสำคัญของรัฐวิสาหกิจก็คือว่าท่านไม่ได้ยืนอยู่ลำพังโดดเดี่ยวเฉพาะภารกิจของท่านนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่

0: และภาพใหญ่นั้นก็คืออนาคตของประเทศชาติขอบพระคุณมากครับ
1: เจ๋ง
2: กับเรียนท่านประธานครับผมณัชนนทร์ศรีก่อเกลือในฐานะกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจท่านประธานครับผมขอใช้เวลาสั้นๆนะครับในการตอบมาตรา29ในประเด็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับของประเทศไทยมีอยู่2ประเภทประเทศประเภทที่1ก็คือรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต้องขอรับงบประมาณจาก2คือรัฐวิสาหกิจที่ไม่จำเป็นต้องของบจากรัฐบาลวันนี้นะครับเราจะพูดถึงรัฐวิสาหกิจที่ขอสนับสนุนงบจากรัฐบาลก็คือต้องผ่านกรรมาธิการเรียนท่านจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยและท่านสุดท้ายท่านจักรภพเป็นแขผมขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่าในรายละเอียดที่ท่านสอบถามด้วยเวลาอันจำกัดหลังจากมาตรานี้ผ่านผมจะนำเอกสารที่ท่านถามในรายละเอียดไปมอบให้กับท่านแต่ผมขอยืนยันนะครับในฐานะอนุกรรมาธิการพิจารณารัฐวิสาหกิจพวกผมและก็อนุทุกท่านนะครับพยายามที่จะซักถามประเด็นในรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับงบประมาณได้ตอบได้และก็สิ่งที่สำคัญนะครับผมก็อยากจะฝากว่าผมขอยืนยันตามมติของอนุกรรมาธิการเมื่อเข้าในสภาแห่งนี้ผมขอยืนยันนะครับตามมติของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี2570ห้องท่านที่ให้ข้อคิดเห็นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้สักครู่ผมจะมอบเอกสารเพื่อเป็นการตอบคำถามที่ชัดเจนไปยังทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเนื่องด้วยมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ต่อไปจะเป็นการถามมตินะครับก่อนขอตรวจสอบองค์ประชุมกันโอเชิญเชิญท่านอาจารย์ครับเชิญพัฒนาเชิญท่านอาจารย์วิลาครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับอันนี้จะทำให้
1: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ถามท่านตอบได้เลยครับ
3: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่จริงก็ไม่ใช่เป็นมีท่านสมาชิกท่านถามชิกชัชวาลแพทยไทยท่านถามเรื่องมาตรา28ของพระหลังผมก็ระหว่างที่รอท่านก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าทางกรรมาธิการก็ได้สอบถามเรื่องนี้อย่างเต็มที่คำถามที่หนึ่งของท่านนะครับการใช้เงินตามมาตรา20สถาบันการเงินของรัฐออกเงินไปให้ก่อนเนี่ยมีนะครับมีเพดานที่ร้อยละ32เมื่อเทียบกับงบประมาณขนาดนี้อยู่ประมาณร้อยละ 30.5 ครับยังมีพื้นที่เหลือนะครับอันที่สองยอดคงค้างที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจออกเงินไปให้ก่อนตามมาตรา20ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทครับอันที่สามในแต่ละปีคือประเด็นสำคัญขนาดนี้ที่ผมคิดว่าท่านสมาชิกควรจะรู้ด้วยนะครับก็คือว่าเงินที่ให้ธกส.ออกไปให้ก่อน31มีนาคม2569มียอดทั้งสิ้น 826,800

0: 61ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่คงค้างกับธกส.โดยตรงบาทและรับโอนไปไว้ที่สำนัก 1,700 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับข้อที่4ที่ท่านถามว่าแต่ละปีมีโอกาสที่จะใช้เงินตามก็คือประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนไม่ใช่ให้เป็นเงินให้เปล่าอย่างที่เคยทำปีนี้เข้าใจว่าคให้เงินช่วยเหลือค่าลดต้นทุนการผลิตซึ่งดำเนินการมาโดยตลอดเพราะติดขัดเรื่องเพดานนะครับผมก็ขอช่วยทางท่านกรรมาธิการในประเด็นนี้ให้ชัดเจนขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมพร้อมยังครับท่านขอเชิญใช้โปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมก็ปิดการมีผู้ร่วมเข้าประชุม5ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ422ท่านเห็นด้วย383ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง34ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกที่พร้อมแล้วครับขอเชิญกดปุ่มแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม419ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับการกับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเชิญลงคะแนนลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ428ท่านเห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วย113ท่านงดออกเสียง37ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
2: มาตรา30หน่วยงานของรัฐสภามีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: เชิญ

0: งวนเชิญกรรมธิการที่สงวนความเห็นครับท่านพันธินน่วมเจิมครับเชิญนะ
1: เรียนท่านประธานครับผมพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนผมไม่ใช่กรรมธิการที่สงวนนะครับผมเป็นสมาชิกที่สงวนคำแปลที่ขอปรับรถนะครับแต่มาตรานี้เป็นมาตราเกี่ยวกับรัฐสภานะครับผมขออภิปรายในส่วนของสำนักเลขาวุฒิสภาสวไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะครับผมวิพากษ์วิจารณ์สวนะครับย้ำของบมา700กว่านะครับล้านแล้วก็ขออุทธรณ์มา20กว่าล้านในส่วนของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยต่างๆนะครับสวนี่ขยันมากนะครับหาทำมากครับชอบเรื่องประชาธิปไตยสุดๆเลยครับแต่เป็นประชาธิปไตยทางเดียวประชาธิปไตยที่อยากจะยัดเยียดให้ประชาชนเหมือนเป็นการสื่อสารทางเดียวครับเขาไม่สนแล้วครับประชาชนต้องการจะสื่อสารอะไรกลับมาหาเขาผมเลยเรียกหัวข้อที่ผมจะอภิปรายว่าประชาธิปไตยทางเดียวผมขอแยกครับวันนี้ผมไม่ได้มากล่าวหาข้าราชการสำนักนะครับพฤติการของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้เสนอให้มาตัดงานประชุมหรืองานที่เขาต้องทำอยู่แล้วงานกรรมธิการงานกฎหมายงานตามภารกิจตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่เมื่อสำนักงานเนี่ยใช้งบเพื่อความเข้าใจสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยสำนักงานต้องตอบให้ได้นะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยสร้างนั้นที่สร้างนั้นเพราะเอกสารจากเอกสารเนี่ยผมเห็นเงินจำนวนมากครับสวพยายามยัดเยียดประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนแต่ยังไม่เห็นนะครับระบบที่มันฟังเสียงของประชาชนกลับมาสู่วุฒิสภาวันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาพูดถึงสวว่าอย่างไรเนี่ยแหละครับปัญหาของสวผมก็อ่านขำๆนะครับในเอกสารสวเขาชอบจัดงานกิจกรรมที่น่าตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างครับแก้รัฐธรรมนูญใครได้ประโยชน์ประเด็นการห้ามไซต์โซเชียลมีเดียในเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเยาวชนทำผิดมีโทษเท่ากับผู้ใหญ่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสืออาณาจักรแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็มาครับมีแต่อะไรแบบนี้แหละครับอ่านแล้วก็งงครับท่านจะทำอะไรครับหน้าต่อไปครับปี70สวจะใช้เงินไปกับอะไรบ้างอ่านแล้วก็ยิ่งไม่รู้เป็นหน่วยงานอะไรนะครับค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสำนักเลขาวิการสู่องค์กรสมัยใหม่และนวัตกรรม4ล้านกว่าบาทโครงการสั่งเพื่อสร้างสรรค์องค์กรอัจฉริยะ Digital Mastery Super User Plus ค่าวิทยากรอาหารศึกษาดูงาน Innovation Design Sprint ในต่างจังหวัดผมอ่านอันนึงตกใจมากครับเขาจะพัฒนาโครงการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist 25คนสวต้องการ Data Scientist ประชุมนานาชาติก็ไปกับเขานะครับไปเยือนต่างประเทศเนี่ยรวมๆแล้ว19ล้านไม่ได้บอกห้ามไปนะครับยกตัวอย่างนะครับการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เอธิโอเปียวันก่อนเพิ่งแก้พรบ.อากาศมีหน้าไปประชุมขอบประชุมกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ยูกันดาประชุมเพื่อขันติและสันติภาพที่มอลตามีแต่อะไรแบบนี้ครับสวเราจะเอาเงินภาษีประชาชนมันไม่ใช่เงินของท่านนะครับส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนาหลักประชาญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยเต็มไปหมดเลยครับแบบนี้ที่น่าตกใจครับผมเพิ่งรู้นะครับเวลาสวเขาตั้งกระทู้ถามเขาพิจารณาศึกษาคณะกรรมการงานเขาต้องจ้างบุคคลภายนอก1ล้านบาทมาวิเคราะห์กระทู้ด้วยครับกระทู้ที่เขาถามอ่ะครับผมตกใจเราเอามั้ยเอาบ้างมั้ยครับสสเราตั้งกระทู้ถามเราไปจ้างที่ปรึกษาข้างนอกมาวิเคราะห์กระทู้ของพวกเราฟังผมไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับท่านก็ไม่ใช่สวนะท่านก็ฟังไปการประเมินผลสัมฤทธิ์เอาจริงๆแบบนี้มีด้วยเหรอครับไปจ้างคนภายนอกเพื่อมาประเมินการทํางานของตัวเองเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจบท191ผมว่าไม่ได้บอกตัวเลขนี้มันปลอมนะครับแต่91เนี่ยผมว่าเขาเข้าใจอีกแบบนึงเมื่อพูดถึงวุฒิสภาจริงๆคือหน้าที่คือการกรองกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านลองคําว่าโกงมันมีแต่คําว่าสวสีน้ําเงินสถานไม่ได้ทําให้ KPI เนี่ยจดจําประชา

0: ประชาชนจดจำอำนาจของสว.ได้หรือไม่ประชาชนเสนออะไรใครตอบรายงานการตัดสินใจผมว่าเนี่ยประชาชนพูดอะไรไป
1: นิดเดียวครับนิดเดียวครับ
0: ครับ
1: ท่านประท้วงเลยครับ
2: ขอประท้วงครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1ขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับขณะนี้ท่านผู้อภิปรายเกินเวลาแล้วครับแล้วก็นอกประเด็นแล้วครับ
1: เขามีเวลาชัดเจนฉะนั้นเชิญต่อครับเพื่อไม่เสียเวลา
0: ได้ครับโอเคหน้าต่อไปนะครับเนี่ยกฎหมายที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งภาคประชาชนกับเราทำมาเป็นอย่างดีเขาแก้กลับมาหมดเลยครับไม่เห็นหัวประชาชนเลยครับเนี่ยเหรอครับผลงานของสว.คุณภาพหน้าที่4นะครับตรวจจริยธรรมคนอื่นใครตรวจสอบสว.ครับแซวกับท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านก็ได้เบี้ยเหมือนกันนะครับเพื่อสนับสนุนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมไม่ได้เสนอให้ตัดนะมันตัดไม่ได้ครับตรวจสอบบุคคลที่ใช้อำนาจในกองกำลังแต่กระบวนการได้คนใหม่แล้วทำไมท่านทิติเชษฐ์ที่พ้นจากตำแหน่งกกต.ไปเพราะครบวาระแล้วยังทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งได้ต่อเพราะอะไรครับทำสรรหาอะไรกันมาสุดท้ายมันมีธงมาอยู่แล้วครับเนี่ยคนล่าสุดท่านมณฑลได้เสียงเห็นชอบเพียงแค่9เสียงไม่เห็นชอบ100เสียงหาทำไมไปกั่นกองทำไมปัญหาคือผู้มีอำนาจเนี่ยไม่เลือกคนใหม่แล้วเงื่อนไขคำว่าจนกว่าจะมีคนมาแทนคือต้องการคนคนนี้แล้วก็ไม่เอาคนใหม่เสียเงินค่าเบี้ยประชุมไปก็เท่านั้นครับครบวาระมาตั้ง278วันแล้วสำนักเลขาเนี่ยต้องตอบนะครับกี่หน่วยงานแล้วคณะกรรมการประชุมกี่ครั้งจะเสนอชื่อคนใหม่ภายในวันไหนทำเอกสารครบหรือยังครับสุดท้ายครับสำนักงานรายงานด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นใช้งบเหมือนกันครับ2ล้านกว่าบาทไปทำอีโล่แล้วก็ทำรับรางวัลนะครับยินดีด้วยครับคนดีของสังคมสภาไม่ได้อนุมัติงบประมาณจากจำนวนโล่ป้ายที่อยู่เต็มไปหมดเลยครับหากสำนักงานจะเรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบผมว่าต้องเปิดเผยนะครับว่าไอ้ตัวเลขเขาวัดจากอะไรครับท่านไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อโซเชียลลิสติ้งหรอกครับท่านแค่เสิร์ช Google ก็รู้แล้วครับสว.เนี่ยเมื่อพูดถึงสว.เขาพูดถึงยกเลิกสว.ครับเงินสร้างเครือข่ายงานวิจัยการเดินทางต่างๆโอ้โหอย่าใช้งบนะครับมาฟอกขาวตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยกิจกรรมต่างๆมากมายรางวัลจากเวทีไหนก็ไล่แล้วเป็นการรับรองแทนการตรวจสอบของประชาชนอย่าแอบอ้างประชาธิปไตยแบบพร่ำเพื่อในการใช้เขียนโครงการประชาชนได้อะไรจากการมีสว.ครับ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญศิลป์ครับเชิญ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ครับผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐสภาครับที่ท่านประธานคอยกำกับดูแลอยู่นี่นะครับคือสถาบันพระปกเกล้าครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับสถาบันพระให้พวกเรานะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐสมาชิกรัฐสภาเข้าไปเรียนกันครับเพื่อสร้างคอนเนคชั่นและได้รับความรู้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับ2ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปครับมีงบประมาณ2ส่วนครับที่ใหญ่เนื่องจากไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมคือเป็นงบครับที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับเช่นโครงการการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนะครับ2โครงการนี้ครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาครับข่าวที่แง่ลบของสถาบันมีอยู่ตลอดครับหน้าถัดไปครับเดือนสิงหาคมครับเมื่อประมาณ21ครับมีข่าวสถาบันครับที่มีการเรียกว่าเรียกรับเงินนะครับเพื่อแลกโควต้าการเข้าเรียนครับผมเองเป็นหนึ่งในนักศึกษานักเรียนรุ่นปปร.รุ่น3ชัดเจนและความกระจ่างที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันนะครับที่ผมเรียนอยู่ผมไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับมีตัวละคร2คนครับมีดร.กอไก่กับดร.บอใบไม้ครับดร.กอไก่คือคนที่ต้องการฝากเพื่อนเข้าเรียน

0: ครับก็พยายามติดต่อประสานดร.บอใบไม้ครับเขาบอกมาอย่างนี้ครับเรื่องการฝากเข้าเรียนสถาบันพระปกเกล้าครับมีมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี63ครับ66 68 69ครับทุกครั้งที่มีการฝากมีการจ่ายเงินทุกครั้งครับอันนี้คือคำกล่าวอ้างของดร.กอไก่การจ่ายเงินนี่เป็นลักษณะของการบริจาคหรือจ่ายตั้งนี่ครับปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่อปี69ครับหมดว่ามีการจ่ายเงินวันที่18 6โมงที่สโมสรราชพฤกษ์กอล์ฟคลับครับแต่วันพฤหัส69ครับกลับไม่มีรายชื่อตามที่มีการตกลงกันระหว่างดร.2ท่านครับมันจึงเรื่องมันจึงแดงขึ้นมาครับเรื่องนี้คล้ายๆกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเลยครับในหลายพื้นที่ครับถ้ามีการจ่ายใต้โต๊ะแต่บอกว่าจ่ายไปแล้วไม่มีชื่อเขาไม่ยอมหรอกครับนี่นะครับหน้าถัดไปนี่ไทม์ไลน์ต่อมาเมื่อสอบไม่ได้ก็มีการพยายามโทรหากันครับดร.กอไก่พยายามโทรหาดร.บอใบไม้แต่โทรไม่ค่อยติดครับผ่านเลขาแทนจึงมีการแชทคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมฝากไม่ได้มีการเสียเงินไปแล้วปรากฏว่าดร.กอไก่ไม่พอใจก็ไปแจ้งความครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องกันขึ้นมาครับมีการคนกลางนำเงินไปคืนให้ครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ครับปรากฏว่าหลังจากมีการคืนเงิน 500,000 แล้วก็มีการถอนแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรครับเรื่องราวเกิดขึ้นต่อมาครับก็คือมีการแจ้งความกันครับรวมถึงกรรมธิการปปช.ก็กำลังสอบอยู่ในขณะนี้ครับผมก็ไม่เชื่อหลักฐานที่เกิดขึ้นว่าเพราะเป็นการกล่าวอ้างครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีแชทหลุดออกมาครับหน้าถัดไปครับแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการคัดเลือกครับมันมีแชทหลุดที่พอจะพิสูจน์ได้ว่ามันมีการทวงถามที่ฝากไปไว้แล้วนะครับข้อแรกข้อที่2ก็เคยมีการพูดว่าเคยฝากได้แล้วในปีที่แล้วพี่ขอความอนุเคราะห์มาผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นนายตำรวจที่ตั้งใจทำงานมีผลงานจึงเสนอชื่อและกรรมการเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วนั่นคือรุ่นไปแล้วก็จบไปแล้วนี่แสดงพิสูจน์ได้เห็นว่ามีการฝากไปแล้วด้วยนะครับรอบนี้ฝากไม่ได้ก็มีประโยคที่มีพี่ส่งชื่อมาให้ผมเดือนเมษาและผมช่วยดูผมแปลกใจว่าทำไมเจ้าตัวถึงคาดหวังว่าต้องได้เรียนแน่นอนครับพี่ผมเองไม่รับปากใดๆทั้งนั้นเพราะปีนี้กรรมการพิจารณาเข้มข้นตรงไปตรงมานะครับสภาพมาตรฐานการคัดไม่เหมือนกันนะครับปรากฏว่าก็ยังมีข้อความอีกว่าเดี๋ยวฝากให้ใหม่ในปีหน้าด้วยนะครับอยากให้พี่ทำความเข้าใจกับเจ้าตัวซึ่งไม่ได้รับการเลือกรอบนี้และไม่ได้จำกัดสิทธิ์ในการสมัครใหม่ปีหน้ามาในฐานะเป็นนักศึกษารุ่นเดียวกันนี่นะครับผมจะพิจารณาให้แต่เช่นกันผมไม่สามารถรับปากใดๆได้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับผมไม่แน่ใจอยากให้ท่านประธานเร่งตรวจสอบเพื่อคืนชื่อเสียงให้กับสถาบันนะครับรวมถึงสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ให้กับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครับเขาได้รับความเป็นธรรมนะครับฝากท่านประธานไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวรงเดชกิจวิจมเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิจมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีฮะในประเด็นติดในการตัดลดงบประมาณของหน่วยงานรัฐสภาผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้ไปอาจจะทำให้เพื่อนสมาชิกเราไม่สบายใจแต่อย่างน้อยผมอยากให้ฟังเหตุและผลว่าผมมีความคิดอย่างไรพวกเราทุกคนต้องยอมรับว่าเราคือผู้แทนประชาชนแต่ความเป็นผู้แทนประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องสำนึกในประชาชนปัญหาประชาชนคืออะไรล่ะปัญหาประชาชนคือความยากจนวันนี้ความเป็นผู้แทนประชาชนกับประชาชนที่ยากจนมันเหลื่อมล้ำกันมากปัญหาถ้าเราต้องการจะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆมันมีเรื่องใหญ่เรื่องเดียวนั่นคือการโกงฮะอย่างที่มีการพูดกันแต่ต้นว่ามันยังโกงต่อไปฮะเราจะปล่อยงี้เหรอให้ประชาชนลำบากจากการทุจริตคอร์รัปชันนะท่านประธานก็เห็นครับประเทศจีนประเทศเวียดนามเขาแซงเราไปฉันไม่ต้องพูดถึงแล้วครับท่านประธานประชาชนก็ยากจนเรื่อยๆผมจึงเกิดความคิดนะครับท่านประธานรัฐสภาพวกเราเนี่ยเป็นสถาบันสูงสุด

0: เป็นงานหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนประชาชนผู้ทรงอำนาจเพราะอย่าลืมว่านายกก็มาจากพวกเราวันนี้พิจารณางบประมาณก็มาจากที่ประชุมของพวกเราดังนั้นการจะปราบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมันต้องเริ่มจากสำนึกของพวกเราท่านประธานผมขอสั้นๆนิดเดียวท่านประธานถ้าพวกเรามีสำนึกรู้จักยอมเสียสละบ้างผมเชื่อว่าการปราบทุจริตคอร์รัปชันของชาติบ้านเมืองมันไปได้อำนาจที่สถาปนาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยไม่มีสำนึกผมมองว่ามันยากที่จะปราบทุจริตคอร์รัปชันผมจำได้ว่าผมเคยเรียกร้องท่านประธานแค่ 2-3 อย่างนี้อย่างเรื่องอาหารโอเคจบไปนานแล้วด้วยแต่ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นประเด็นอยู่ท่านประธานจะทราบนะว่าสังคมประชาชนมองว่าเรากินข้าววันละพันยุบวันละ20บาทแต่ผมต้องชื่นชมท่านประธานนะที่ท่านได้แก้ปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วและผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วไม่ควรจะเอาเรื่องนี้มาเป็นพื้นที่ในการถกเถียงกันควรจะเอาถกเถียงชนแต่สิ่งที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็คือเรื่องบำนาญหรือเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยจาก8คนเหลือ3คนผมย้ำนะท่านประธานนะผมสำนึกผมมองว่าถ้าพวกเราเสียสละเราแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้แต่ถ้าพวกเราไม่เสียสละจะเอาท่าเดียวไม่มีทางแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองได้แล้วสิ่งที่ผมเศร้าใจที่เดียวท่านกรรมการฮะมันมีข่าวใหญ่อยู่ช่วงนึงที่มีการพาดพิงถึงเพื่อนสมาชิกภาษาข่าวมาอย่างนั้นนะว่าพวกเราทุกคนคิดเหมือนกันหมดมีคนแค่คนเดียวไม่ว่าแน่นอนฮะคนคนนั้นคือผมฮะผมอยากจะเรียนท่านกรรมการนะสิ่งที่ท่านพาดพิงผมในที่ประชุมกรรมการเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องฮะจริงอยู่ท่านอาจจะพาดพิงผมว่าผมตอนไม่ได้เป็นตำแหน่งผมรับบำนาญผมพูดกับท่านประธานมาตลอดว่าผมเคยรับแล้วผมพูดอยู่เสมอว่าผมมีสำนึกแล้วผมถามว่าผมผิดด้วยเหรอครับวันที่ผมมีสำนึกที่ประกาศอยู่เสมอว่าผมจะไม่ลาในกรรมการมีการพาดพิงถึงผมว่าผมแต่งตั้งผู้ช่วยครบจำนวนไม่จริงนะฮะวันนี้คนส่วนใหญ่แต่งตั้งผู้ช่วย8คนท่านไปตรวจสอบได้เลยว่าวันแล้วขอบคุณท่านประธานที่แต่งตั้งคณะกรรมการกลอฮะซึ่งท่านรับทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากฮะคือมีการตั้งคณะกรรมการตัวแทนจากกลอก็คือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาซึ่งคล้ายๆกพแล้วเชิญผมไปให้ข้อมูลซึ่งผมจะปรับให้เห็นว่าสสเราวันนี้รับฟังประชาชนและผมเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าเราเสียสละเราแก้ปัญหาชาติคอร์รัปชันได้งั้นการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองมันต้องเริ่มต้นจากการเก็บกวาดสภาของเราให้ได้ซะก่อนนะท่านประธานถ้าพวกเราจะเอาแต่ได้ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้เพราะนั้นผมต้องย้ำกับเพื่อนสมาชิกและท่านประธานนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมทำผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่สบายใจแต่ผมมองว่าความเป็นผู้แทนประชาชนถ้าเรามีสิ่งอย่างเงี้ยแม้เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราทำเราเสียสละข้าราชการจะเกรงกลัวเราไม่งั้นยัดไส้อย่างที่เห็นนะมาโกงชาติบ้านเมืองยัดไส้มาโกงให้เห็นเนี่ยงั้นถ้าเราเสียสละข้าราชการจะกลัวเราและเราจะปรับทุจริตคอร์รัปชันได้และท้ายสุดนี้ท่านประธานนะมองรัฐสภาอย่างไรแต่อย่างน้อยๆมีวันใดที่มีการประชุมนอกเวลาถึงค่ำๆท่านช่วยจัดอาหารมื้อเย็นให้กับตำรวจสภาหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเพราะเขาไม่มีโอกาสเหมือนสสสสเนี่ยเขามีการได้แต่ช่วยดูแลตำรวจสภาลปภสภาหรือแม่บ้านจัดอาหารให้เขาพิเศษสักมื้อหนึ่งในวันที่ประชุมดึกๆครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านกรรมาธิการชี้แจง
2: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการส

0: งานของรัฐสภานะคะคณะกรรมการได้ปรับยกเว้นภารกิจสำคัญของท่านประธานและรองประธานสภาเท่านั้น2569นะคะนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของงบประมาณนะคะสถาบันพบเรื่องของความไม่โปร่งใสนะคะในการรับบุคลากรฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรแล้วได้เรียกผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มาให้คำชี้แจงนะคะเราก็ได้กำชับถึงความโปร่งใสของสถาบันพระปกเกล้าในการรับบุคลากรต่างค่ะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคะการบริหารงานของรัฐสภาไม่เพียงแค่ท่านสมาชิกทั้งสสสวเรายังมีบุคลากรหลายบุคลากรของสภาเราเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรนะคะทุกภาคส่วนทั้งตำรวจสภาทั้งตัวแทนกรรมธิการแต่ละคณะทั้งพี่ๆน้องๆหน้าบัลลังก์ที่ปฏิบัติงานช่วยเราทั้ง4วัน4คืนนะคะซึ่งบุคลากรทั้งหมดนะคะได้ทุ่มเทประมาณปี2570ไม่เพียงแค่ว่าบุคลากรในสภาเท่านั้นแต่ทำยังไงจะบริหารงบประมาณของสภาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะทางด้านเรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเรื่องของการเจ้าหน้าที่สภาทุกท่านนะคะได้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบเสนอแนะการทำงานของรัฐบาลผลที่ตามมาค่ะท่านประธานที่เคารพคะการออกกฎหมายที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐสภาให้มีปัญหาของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือมีการอบรมสัมมนาในกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆการทำงานของรัฐสภานั่นก็คือเมื่อมีเครื่องไม้เครื่องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเงินก็ประมาณแล้วนะคะเรายังมีเงินสำหรับการพัฒนาระบบดิจิตอลให้พี่น้องให้สมาชิกสภาในการที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ยังให้ประชาชนสามารถเข้าให้การแก้ไขกฎหมายนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าทางสว.เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้งบประมาณเหล่านี้ในการทำให้การพิจารณากฎหมายการทำงานของการกรรมธิการต่างๆนะคะได้รับมีข้อมูลแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นก็คืออย่างรวดเร็วแล้วก็ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาทำเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็ส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่การทั้งท่านสมาชิกทั้ง4ท่านนะคะที่ได้ให้ข้อคิดเห็นค่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้ท่านกรรมาธิการที่ค้างไว้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: เชิญ
2: ให้ท่านอดิศรคร
3: ับ ผมอดิศรเพียงเกตครับผมได้ไปแจ้งความจำนงที่จะอภิปรายในฐานะสมาชิกแต่ก็มีเหตุขัดข้องว่าต้องผ่านโน้นผ่านนี้ผมถือว่าสิทธิ์ของสภาสิทธิ์ของสมาชิกที่จะอภิปรายเป็นสิทธิ์ก่อนที่กรรมาธิการจะตอบครับได้มั้ยครับ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกนี่เรามีกรอบเวลาฉะนั้นอันเวลาก็ให้ลงชื่อผ่านวิปอันนี้ก็ไม่ได้ท่านอดิศรจะอภิปรายเชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมอดิศรเพียงเกตต้องขอกราบอภัยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเกิดปัจจุบันทันด่วนที่อยากจะอภิปรายต่อสภาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผมติดใจในการปรับลดหรือการตั้งงบประมาณของรัฐสภาเราระหว่างสองสภาครับกับสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวคันเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยผมเป็นห่วงว่าสองรับงบไปแล้วจะไปสอนประชาธิปไตยประชาชนครับสภาผู้แทนเนี่ยผมไม่ห่วงผมห่วงวุฒิสภาครับด้วยความเคารพที่มาของท่านไม่เหมือนเรามีบางคนบอกว่าสมาชิกวุฒิสภามีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งครับมีก็ไม่เป็นไรตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรผมอยากให้ทบทวนว่าการให้งบประมาณที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย 100%

0: ผยแพร่แก่ประชาชนจะเป็นการให้ยาพิษทางประชาธิปไตยผมจึงถูกคุณปันทินเลยเห็นตรงกันจริงๆว่าเราต้องพูดเรื่องนี้จริงจังก่อนจึงฝากท่านประธานครับไม่ใช่วางให้ส่งเดชและไปพรามทฤษฎีที่ตนเองได้มามันจะเป็นผลร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยเสียมารยาทยิ่งๆครับผมอยากให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจว่าที่แท้แล้ววุฒิสภาเปรียบเสมือนแท้ติ่งครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการตอบ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพผมพนมโบแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านมณพรเจริญศรีนะครับของท่านพันธินร่วมเจิมนะครับในส่วนของสำนักงานเลขาสภาเลขาวุฒิสภานะครับข้อสังเกตของกรรมธิการนะครับหน่วยงานทบทวนนะครับความจำเป็นและความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายนะครับโดยหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศควรแสดงรายละเอียดภารกิจผลประโยชน์ที่ได้รับและการนำองค์ความรู้กลับมาถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ภายในองค์กรให้ชัดเจนเป็นปิติเจริญสินนะครับสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ในการอบรมหลักสูตรนะครับปปล.นะครับหน่วยงานควรทบทวนการคัดเลือกนะครับผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้เหมาะสมและเปิดกว้างต่อประชาชนมากขึ้นโดยกำหนดคุณสมบัติวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลายภาคส่วนมีโอกาสเข้าศึกษาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หน่วยงานควรมีการปรับปรุงที่ชี้วัดนะครับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและองค์ความรู้เช่นจำนวนการพิจารณากฎหมายข้อเสนอที่นำไปใช้ดำเนินการจริงซ้ำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณได้ชัดเจนนะครับก็ทางอนุกรรมธิการนะครับก็ขอยืนยันว่าการพิจารณาของหน่วยงานรัฐสภาอนุกรรมธิการพิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งครับก็ทางกรรมธิการขอยืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับ

สมาชิกที่เข้ามาแล้วก็กรุณาโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอบุญจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม413ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับขอปิดจำนวนผู้ลงมติ433ท่านเห็นด้วย385ท่านไม่เห็นด้วย46ท่านไม่ลงคะแนน

0: ึ่งท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่สงวนติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกครับโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับรอครับไม่ต้องวิ่งนะครับรอ
1: เพื่อนเลย
0: ครับขอมีอีกท่านหนึ่งกำลังเดินเข้ามาขอปิดการแสดงตนนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม449ท่านขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ448ท่านเห็นด้วย224ท่านงดออกเสียง46ท่านไม่ลงคะแนน7ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไข
2: ท่านประธานคะ270ค่ะไม่เห็นด้วยค่ะบันทึกไว้ค่ะ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญท่านเลขา
3: ว่าตัดมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านสมาชิกที่สงวนคำแปรยติหนึ่งท่านครับท่านสมาชิกอย่าเพิ่งออกไปครับเชิญท่านพนิดามงคลสวัสดิ
4: ์เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะวันนี้จะศูนย์วาระ2ในมาตรา31หน่วยงานศาลค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันนะคะดิฉันขอเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยจำนวน 7,915,000 ท่านประธานคะดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการที่สารธรรมนูญจะให้ความรู้เรื่องธรรมนูญส่งเสริมหลักนิติธรรมและยิ่งไม่มีบุคลากรภาครัฐแต่ดิฉันมีปัญหาว่าทำไมเงินภาษีของพี่น้องประชาชนต้องถูกนำมาใช้สร้างเครือข่ายระดับผู้นำให้กับสำนักงานสารธรรมนูญคะเองนะคะสำนักงานสารธรรมนูญเขียนไว้ในเอกสารของตัวเองเลยว่าหนึ่งในวัตถุขยายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานสารธรรมนูญและสารและผลที่คาดว่าจะได้รับก็เขียนเองว่าสารรัฐธรรมนูญและสำนักงานธรรมาคีในระดับผู้นำท่านประธานคะองค์กรตุลาการควรสร้างความเชื่อมั่นจากอะไรจากความถูกต้องของคำวินิจฉัยจากความอิสระความเป็นกลางจากการอยู่ห่างจากเครือข่ายอำนาจหรือมาจากการเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาจัดหลักสูตรให้กับคนระดับสูงใน

ภาครัฐภาคธุรกิจแวดวงต่างๆมาเรียนมาทำกิจกรรมและสร้างคอนเนคชั่นร่วมกันคำถามของดิฉันง่ายมากค่ะชวนประชาชนคิดตามง่ายๆเลยศาลรัฐธรรมนูญจะมีเครือข่ายของตัวเองไปทำไมคะนี่เป็นคำถามที่ดิฉันต้องการให้กรรมาธิการงบประมาณตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะยิ่งดิฉันดูในรายละเอียดงบประมาณค่ะบนสไลด์นะคะดิฉันยิ่งตั้งคำถามว่านี่มันหลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ทางวิชาการหรือหลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายผู้มีอำนาจให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้นกันแน่งบประมาณทั้งหมดบาทสำหรับผู้เข้าอบรมเพียง52คนตามเป้าหมายของโครงการแล้วมาดูค่ะว่าเงินถูกใช้ไปกับอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,600,000 กว่าบาทแต่ค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3,315,000 บาทซึ่งก้อนนี้เนี่ยคิดอินเนี่ย1ล้านแล้วนะคะแล้วยังมีค่าลงพื้นที่ค่านำเสนอต่อสาธารณะอีก2ล้านกว่าบาทแถมยังมีค่าที่ปรึกษาประเมินหลักสูตรอีก 800,000 ด้วยเรียนกันแพงขนาดนี้แล้วยังต้องจ้างคนมาบอกอีกเหรอคะว่าเรียนแล้วได้ผลหรือไม่อย่างไรดิฉันจึงอยากถามค่ะว่าถ้าหลักสูตรนี้มีคุณค่าทางวิชาการสูงมากจริงๆทำไมตัวชี้วัดความสำเร็จที่สภาได้รับถึงไม่สามารถตอบประชาชนได้อะไรจากเงิน 7,900,000 บาทนี้คะท่านประธานสไลด์ลงได้เลยนะคะดิฉันอยากรู้ค่ะก็เลยมาค้น KPI ของโครงการว่าตัวเชียนอบรมไม่น้อยกว่า180ทำบทความคนละ1ฉบับและทำโครงงานดิฉันไม่เห็น KPI ตัวไหนเลยที่จะบอกได้ว่าใช้งบของความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นกี่คนเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญมากขึ้นเท่าไหร่เข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ดีขึ้นอย่างไรและคุณภาพกระบวนการยุติธรรมดีขึ้นตรงไหนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดแน่ๆคือคนระดับสูง52คนมาเรียนกันมาเจอกันมาใช้ภาษีประชาชนไปแฮงเอาท์ด้วยกันแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายระดับสูงของศาลรัฐธรรมนูญค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่เจอว่าประชาชนอยู่ตรงไหนของสมการนี้เพื่อนสมาชิกพรรคดิฉันพูดเรื่องนี้ทุกปีเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะนี่คือหน่วยงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะไม่ใช่หน่วยงานทั่วไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองผู้นำระดับสูงระดับประเทศองค์กรรัฐหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาลนี่คือความรับผิดชอบทางประชาธิปไตยที่สูงมากเพราะคำวินิจฉัยทุกองค์กรดังนั้นสิ่งที่องค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญต้องรักษาแต่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของสังคมด้วยว่าตัวเองเป็นกลางองค์กรตุลาการจึงควรอยู่ห่างจากระบบความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดคำถามว่าเครือข่ายคอนเนคชั่นระดับสูงเหล่านี้ถูกนำไปหรือต่อให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เคยถูกนำไปใช้เพื่อโครงสร้างที่ทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความใกล้ชิดแบบนี้มันก็เป็นต้นทุนความเสี่ยงราคาแพงที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะเพราะจากที่ดิฉันไล่ดูรายชื่อของผู้อบรมหลักสูตรนี้ก็เห็นทั้งเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาส.ส.ผู้นำรัฐบาลสว.นายพลระดับสูงตำรวจอัยการสำบุคลากรในองค์กรอิสระท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เองก็เรียนท่านปิยะลักษณ์สกุลที่เราพูดถึงและมีผู้บริหารและวิสาหกิจเอกชนต่างๆท่านเหล่านี้ดิฉันยืนยันนะคะว่าศาลท่านต้องอยู่เหนือเครือข่ายไม่ใช่ผู้สร้างเครือข่ายด้วยตัวเองด้วยงบประมาณของพี่น้องประชาชนค่ะจริงๆแล้วประเด็นนี้ดิฉันก็มั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกจากพรรคอื่นๆก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะพองบก้อนนี้เคยถูกตัดไปทั้งโครงการแล้วในชั้นอนุกรรมธิการงบบูรณาการเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าก่อนแต่ปีนี้มีการวางหลักไว้ว่าหลักสูตรอบรมใดที่ไม่ได้เป็นอันของหน่วยงานที่มีคนนอกเข้ามาอบรมและตอบคำถามด้านความคุ้มค่าไม่ได้อนุกรรมการจะตัดออกไปทั้งหมดเพื่อนสมาชิกจากพรรคเศรษฐกิจเองยังโพสต์ใน Facebook เลยค่ะว่านี่คือความเพราะงบประมาณเรามีจำนวนการที่ยากลำบากแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญคืนงบก้อนนี้ให้กลับไปทั้งก้อนดิฉันอยากถามว่าอะไรคือเหตุผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้ท่านเปลี่ยนใจมีผลการประเมินอะไรใหม่ๆหรือไม่หรือมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าหลักสูตรที่ผ่านมามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะเอกสารที่ดิฉันขอไป5ปีย้อนหลังดิฉันไม่เห็นอะไรเลยค่ะนอกจากรายชื่อบุคคลสำคัญต่างๆของประเทศ

0: งบประมาณที่เราเห็นตรงกันทั้งหมดว่าควรตัดมันสามารถกลับคืนมาได้เพียงเพราะหน่วยงานส่งคนในพรรครัฐบาลมาเจรจาขอคืนแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นการพิจารณางบประมาณของชั้นอนุกรรมธิการมีความหมายอะไรคะง่ายๆนะคะท่านประธานถ้าสารรัฐธรรมนูญต้องการเผยแพร่ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญให้พี่น้องประชาชนดิฉันสนับสนุนถ้าต้องการทำฐานข้อมูลคำวินิจฉัยให้ประชาชนเข้าถึงได้ดิฉันเอาด้วยถ้าต้องการให้ความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพกับประชาชนทั่วไปไม่แต่ถ้าเกิดจะเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนเกือบ8ล้านบาทมาสร้างฉันยอมรับไม่ได้เพราะหลักนิติธรรมไม่ได้เกิดจากการที่คนรู้จักกันมากขึ้นหลักนิติธรรมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเชื่อมั่นว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณจะรู้จักใครมีคอนเนคชั่นกว้างขวางไปถึงไหนเคยเรียนหลักสูตรอะไรหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใครเมื่อยืนอยู่ต่อหน้ากฎหมายทุกคนต้องเท่ากันนี่ต่างหากค่ะหลักนิติธรรมประชาธิปไตยขอเสนอตัดลดงบประมาณโครงการนี้ 7,900,000 ขอบคุณท่านประธาน
1: ครับเชิญกับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะในประเด็นการพิจารณาหน่วยงานของศาลและองค์กรอิสระนะคะขออนุญาตนำเรียนว่างบประมาณในมาตราที่31นะคะตั้งไว้ที่ 8,805 ล้านบาทนะคะเราได้พิจารณาปรับลดไปในวงเงิน115ล้านนะคะซึ่งการพิจารณาปรับลดนะคะซึ่งในส่วนของกรรมาธิการก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็การซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านพนิดายังมีข้ออธิปไตยนะคะเดิมทีในการพิจารณาของชั้นอนุนะคะเราพลิกดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าเป็นการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้ง52คนแต่ด้วยภารกิจที่เราได้รับมอบหมายนั่นก็คือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะพยายามให้อย่าพยายามที่ไปสร้างคอนเนคชั่นกับบุคคลภายนอกเราต้องยอมแผ่นดินเรามี3เสาหลักคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจทั้ง3เสาหลักเหล่านี้นะคะจะต้องเป็นเสาหลักให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้กับประเทศชาติให้กระบวนการประชาธิปไตยให้มีความโปร่งใสในรานพิจารณาอนุเรามีการปรับลดทั้งโครงการสาเหตุที่ปรับลดเพราะหนึ่งเรามีเหตุสงสัยว่าทำไมสารรัฐธรรมนูญถึงต้องไปสร้างคอนเนคชั่นเข้ามาร่วมในการอบรมดังกล่าว2การใช้จ่ายในเครื่องบินหรือว่าการเดินทางโดยไปศึกษาดูงานต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขอให้มีการข้อสำคัญค่ะเราพยายามเน้นย้ำเรื่องของความสัมพันธ์นอกนะคะ3ข้อสังเกตนี้อนุกรรมธิการก็เลยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ปริมาณของผู้เข้าอบรมให้มากขึ้นจึงเป็นการอุทธรณ์ในครั้งที่2ของคณะอนุกรรมธิการการอุทธรณ์ในครั้งที่2เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ2นะคะไม่ให้มีการสร้างคอนเนคชั่นโดยเอาหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาอบรมแต่ให้มีการอบรมในเฟสแรกก็คืออบรมทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กรของศาลสารรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่ออะไร2ปรับปรุงหลักสูตรให้มากขึ้นก็คือสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรบ้างและประชาชนได้ประโยชน์อะไรกันใช้งบประมาณโดยเฉพาะนะคะข้อสังเกตของกรรมธิการทุกท่านอนุกรรมธิการท่านห่วงใยคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตุลาการกับบุคลากรองค์กรภายนอกซึ่งเรื่องนี้เราได้กำชับนะคะนอกจากนั้นค่ะการปรับเปลี่ยนนะคะภาคเอกชนก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ2570นะคะนอกจากการเดินลดการเดินทางหมายเข้ามาพี่น้องท่านประธานที่เคารพคะเราต้องยอมรับว่ากระบวนการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระเหล่าหารราชการแผ่นดินในฐานะอนุกรรมธิการก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสและก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

0: มแล้วก็อย่าพยายามที่ให้สร้างความคลางแคลงใจกับพี่น้องประชาชนว่าศาลหรือองค์กรอิสระเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ศาลองค์กรอิสระเหล่านี้ต้องเป็นของพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตนำเรียนถึงการพิจารณาของอนุกรรมธิการงบประมาณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะเห็นด้วยให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับด้านนอกเข้าองค์ประชุมเพื่อตรวจสอบลงมติครับที่เข้ามาแล้วโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนและขอผลครับจำนวนผู้เข้า13ท่านเป็นอันว่าขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ442ท่านเห็นด้วย394ท่านไม่ลงคะแนน8ท่านเป็นนั้นว่าที่มติการแก้ไขครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนถามขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับครบถ้วนแล้วจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม440ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ442ท่านเห็นด้วย272ท่านไม่เห็นด้วย122ท่านงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
2: มาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวน
1: ครับ
3: ท่านประธานคร
1: ับขอคำแปรยติครับเชิญท่านผลิตวัชร

0: ประสิทธิ์ครับเชิญครับ
1: ครับเรียนท่านประธานครับก่อนที่จะเริ่มอภิปรายในฐานะผู้สงวนคำประยตินะครับจะขออนุญาตหารือท่านประธานสั้นๆครับว่าทางเราก็ได้เดินหน้าทำหน้าที่ตามที่ท่านประธานได้ก็ได้มีการลงชื่อในมาตรานี้เยอะพอสมควรแต่ละท่านก็จะลงกรอบเวลาจำนวนนาทีที่คาดว่าจะใช้แต่หากเกินไปบ้างก็อาจจะให้ท่านประธานอารมณ์อร่วยแล้วเดี๋ยวไปหักจากเวลาของฝ่ายค้านเองนะครับจะขออนุญาตว่าไม่จำเป็นต้องจะขอให้หยุดการอภิปรายครับ
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: เชิญครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมร่างพรบงบประมาณประจำปี70วาระ2ในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระซึ่งผมได้สงวนคำลดงบประมาณลงผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ครับท่านประธานว่าผมเชื่อผลน่าจะเห็นตรงกันกับผมว่าคำถามที่ว่าสภาแห่งนี้ควรจะอนุมัติงบประมาณกี่บาทให้กับหน่วยงานไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับคำถามที่ว่าสภาแห่งนี้เชื่อมั่นมั่นจะนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังกล่าวหากเราเปิดไปดูเอกสารงบประมาณเราจะเห็นครับว่าทางกกต.ได้มีการของบประมาณทั้งหมด 2,700 ล้านบาทโดยระบุไว้ชัดเจนในเอกสารครับว่าจะใช้เพื่อให้กระบวนการเลือกมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรมแต่เรียนตามตรงครับท่านประธานหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาผมไม่มั่นใจเลยครับว่างบประมาณที่สภาแห่งนี้กำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะถูกใช้ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือจะถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยที่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้ครับก็อยากจะยกกรณีศึกษาขึ้นมาให้ท่านประธานได้เห็นภาพและผมคิดว่าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถึงข้อกังวลที่ผมมีก็คือบทบาทของกกต.ตลอด2ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีซึ่งเป็นขบวนการการโกงสว.ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากกต.อย่างโจ่งแจ้งและเป็นประเด็นที่สังคมนั้นมีความกังวลใจครับว่าใน4วันข้างหน้านี้ตัดตอนให้เรื่องดังกล่าวนั้นไปไม่ถึงศาลพอผมเริ่มมารับรู้ถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการนี้สมมุติฐานของผมต่อกกต.นั้นเปลี่ยนแปลงไปครับจากเดิมที่ผมตั้งคำถามว่ากกต.นั้นปล่อยปละละเลยเรื่องของขบวนการโกงสว.หรือไม่หาผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมกลับมีความกังวลใจว่ากกต.หรืออย่างน้อยที่สุดบางส่วนของกกต.นั้นรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการการโกงที่พูดแบบนี้ครับท่านประธานคือหากเราย้อนไปลำดับเหตุการณ์กันย้อนไปตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการการเลือกสว.ในห่วงเวลาที่ขบวนการการโกงสว.มีการวางแผนการยึดกลุ่มวุฒิสภาแบ่งทีมแบ่งงบในห้องประชุมอำนวยการของพรรคการเมืองแห่งหนึ่งครับในห่วงเวลานั้นสิ่งที่กกต.ทำครับคือการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนครับคือการออกระเบียบโดยการไปกำหนดคนนั้นใช้หมายเลขผู้สมัครเดียวกันระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายซึ่งแน่นอนครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้โพยที่เราเห็นกันนั้นสามารถจัดทำได้ง่ายขึ้นพอกระบวนการเดินทางมาสู่การเปิดรับสมัครครับคือกระบวนการโกงสว.ครับก็มีการไปจัดตั้งจ้างมากเพื่อพลีชีพและลงมติโหวตให้กับคนที่การให้เป็นสว.และในห่วงเวลานั้นครับกกต.ก็ทำเป็นมองไม่เห็นครับปล่อยให้ผู้สมัครจำนวนมากสามารถผ่านเข้ามาได้ผ่านไปลงคะแนนในหลายรอบได้ทั้งที่ขาดคุณสมบัติบางประการเช่นความเป็นพ่อแม่ลูกความเป็นสามีภรรยาที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและพอเดินทางมาถึงการเลือกในระดับประเทศครับสิ่งที่เราเห็นครับคือขบวนการการโกงสว.นี้ก็มีการเอาหน้าตาประมาณนี้ครับที่จัดทำช่วง 1-2 วันก่อนการเลือก

0: ลือกสว.เข้าไปใช้ในการเลือกระดับประเทศในขณะที่กกต.ทำอะไรครับกกต.ก็ปล่อยผ่านครับปล่อยให้ใช้กันได้เต็มที่เริ่มมาเตือนก็คือช่วงบ่ายเตือนไปแล้วผู้สมัครสว.ไม่ฟังถึงขั้นที่กกต.ต้องเดินไปริบโพยจากผู้สมัครกกต.ก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อครับจนมาถึงวันนี้บางคนที่ถูกริบชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งประธานวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วครับพอลำดับเหตุการณ์แบบนี้พอนำเอาเส้นทางเรื่องขบวนการการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบจับคู่กันหลักฐานมันฟ้องครับหลักฐานมันฟ้องว่า2เส้นทางนี้อย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ผมน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับแต่หากท่านประธานไม่เชื่อผมนะครับว่ากกต.นั้นอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับขบวนท่านประธานไม่ต้องฟังจากผมก็ได้ครับผมอยากชวนท่านประธานไปฟังคลิปนึงครับเป็นคลิปที่ความจริงแล้วเจ้าของเสียงในคลิปนั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรม B2 จังหวัดปทุมธานี1วันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศความจริงคลิปนี้ปรากฏต่อสาธารณะนะครับแล้วเจ้าของคลิปก็ไม่ใช่คนไหนไกลครับท่านประธานเคยไปเยี่ยมในช่วงก่อนการเลือกตั้งสส.เมื่อปี69ตอนที่มีการเปิดตัวผมทราบจากเจ้าหน้าที่ครับว่าแม้คลิปนั้นแพร่หลายแม้เจ้าตัวในคลิปนั้นออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของตัวเองท่านประธานไม่อนุญาตให้นำคลิปดังกล่าวขึ้นไม่เป็นไรครับผมจะอ่านให้ท่านประธานฟังครับว่าเจ้าของเสียงในคลิปนั้นเขาพูดว่าอะไรครับเขาพูดกับผู้สมัครสว.แบบนี้ครับท่านเขาพูดว่าอะไรต่างๆที่ท่านคิดว่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านเขาจะดูแลพวกเราเพราะสิ่งที่เราทำนี้แต่เราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเข้าใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในคลิปครับเพื่อความเป็นธรรมกับกกต.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรากำลังพิจารณางบประมาณอยู่ผมไม่เชื่อเจ้าของเสียงในคลิปนะครับที่บอกว่าข้างบนนั้นหมายถึงกกต.แต่ไอ้ประโยคที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราผมคิดไม่ออกครับว่าถ้าไม่ได้หมายถึงกกต.แล้วเจ้าของเสียงในคลิปนี้หมายถึงใครแต่ท่านประธานครับนอกจากข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการกำกับการเลือกสว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมสิ่งที่ผมหน้าที่ของกกต.หลังจากที่มีการรับรองผลการเลือกสว.ไปแล้วก็มีข้อพิรุธด้วยเช่นกันซึ่งมันก็เลยทำให้เราจำเป็นครับต้องตั้งคำถามว่าสภาแห่งนี้ควรจะอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นที่มีการของบเข้ามาเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนให้กับเจ้าหน้าที่หรืออีกตัวอย่างนะครับ5ล้านบาทที่ถูกขอเข้ามาสำหรับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1: รัชนนท์ครับ
2: เชิญ
1: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกลือนะครับในฐานะกรรมธิการคืออยากจะฝากไปยังท่านประธานนะครับว่าจริงๆวันนี้
2: ท่านรัชนนท์ประท้วง
1: เอาข้อ69ครับคือจริงๆแล้วก็ท่านประธานผมก็อยากจะฟังอยู่นะครับในเรื่องของวาระ2ในเรื่องของงบประมาณผมก็ฟังมาสักพักนึงแล้วครับว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยจะติดขัดจะต้องติงกรรมธิการในประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเล่ามาทั้งหมดก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในวาระที่2ปี70ก็เลยฝากไปยังเพื่อนสมาชิกผมไม่อยากฟัง20นาทีของท่านพฤทธ์นะครับที่กำลังอภิปรายเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราจะฟังแล้วก็จะได้ตัดสินใจในการโหวตวาระที่2นะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ก็ใช่ไหมว่าจะเดินหน้ากันไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้น

0: คุณผลิตเข้าประเด็นวาระ2
1: ความจริงผมว่าท่านประท้วงช้าไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนท่านประท้วงเนี่ยผมเพิ่งอ่านชื่อโครงการเลยนะครับมากกว่าเพื่อนสมาชิกของท่านหลายคนตลอด2วันที่ผ่านมา
2: ท่านประธานครับ
1: ผมย้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับท่านประธานโครงการนะครับกิจกรรมท่านเป็นกรรมการท่านน่าจะคุ้นชินกับโครงการนี้อยู่แล้วครับนี่ครับกิจกรรมหลักที่2คร
0: ับ การ อบรมหลักสูตรเข้าวาระ2
1: ครับ
2: คือท่านประธานถ้าท่านเข้าวาระ2นี่ผมจะไม่ติดใจและจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วง
1: ผมเข้าไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านเข้ามากับผมหรือเปล่าครับ
2: ผมฟังอยู่ครับ
0: คุณปรีดอย่าเพิ่งต่อเราต่อเราจะได้เดินหน้ากัน
2: ได้เอาอย่างนี้ครับท่านประธานเป็นข้อตกลงว่าผมถ้าท่านปรีดยังอภิปรายอยู่ในวาระประเด็นที่พวกผมสนใจผมไม่ลุกขึ้นประท้วงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านออกนอกที่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นผมก็อยู่วาระโอเคนะครับ
0: เชิญคุณผลิตเข้าวาระ2นะ
1: ขอบคุณครับผมบอกว่าพอเรามาตรวจสอบข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีโกงสว.มันเลยทำให้สภาแห่งนี้ต้องตั้งคำถามครับว่าเราควรจะอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นท่านฟังดีๆนะครับกิจกรรมหลักที่2ครับอันนี้เอามาจากเอกสารอนุกรรมธิการงบมาเลยนะครับอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นงบประมาณ 11.9 ล้านบาทหรือเอาอีกตัวอย่างไหมครับท่านประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งงบประมาณ 4.8 ล้านบาทวาระ2ไหมครับท่านประธานผมว่าวาระ2นะครับทีนี้พอเราจะมาตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบคดีการโกงสว.การตรวจสอบคดีโกงสว.ในขั้นตอนต่างๆของกกต.ก่อนจะเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันแต่เดี๋ยวจะมาไล่ดูว่าประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรจะได้จัดสรรงบประมาณให้มันถูกจุดครับท่านประธานขั้นตอนที่1ครับคือขั้นตอนที่ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่มีชื่อเต็มว่า6ซึ่งยอมรับครับว่าเป็นคณะกรรมการที่จะเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าที่กกต.และก็ DSI พอประเมินประสิทธิภาพของคณะนี้ครับก็ดูจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับเป็นการทำงานที่เราสัมผัสได้ถึงความละเอียดรอบคอบมีการฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2ด้านมีการสอบพยานปาก700กว่าคนครับแล้วก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 เอียดรอบคอบในระดับหนึ่งและข้อสรุปของคณะนี้ก็น่าสนใจนะครับมีการลงความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนไปที่ศาลครับโดยมี138และมีอีก21คนครับเป็นรัฐมนตรีสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับครับเพื่อให้เข้ากับธีมวาระ2นะครับผมก็อยากจะอ่านเอกสารที่ผมเข้าใจว่าเป็นการสรุปการทำหน้าที่ของคณะชุดนี้นะครับเขาก็ระบุไว้ชัดดีครับว่าเมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการกระทำของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองค์คาพยพของพรรคภูมิใจไทยดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นรับฟังได้ว่าเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศได้มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครวุฒิสภาการกระทำดังกล่าวครับจึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและก็ไล่เรียงรายชื่อมานะครับรวมถึงท่านอนุทินด้วยนะครับและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางคนได้กระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครหรือผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกฝืนมาตรา76วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561อันนี้คือขั้นตอนที่1ครับในขั้นตอนที่2ครับเมื่อคณะไต่สวนทำงานเสร็จเลขาธิการครับซึ่งเข้าใจว่าสำหรับคดีนี้เป็นรองเลขาคันชิตขออนุญาตที่เอ่ยนามไม่เสียหายครับเป็นคนทำหน้าที่และก็ออกความเห็นแทนประสิทธิภาพของขั้นตอนนี้ต้องยอมรับครับว่ายังไม่แน่ชัดเพราะเรายังไม่รู้ครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการทำงานของเลขาธิการกกต.เป็นเช่นไรท้ายสุดแล้วมีการลงความเห็นว่าสั่งฟ้องกี่คนแต่เท่าที่เรารู้จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะครับเราจะพอทราบได้ว่าชั่งน้ำหนักจากทั้งสองฝั่งแล้วครับก็มีความเห็นครับให้สั่งฟ้องรวมถึงอย่างน้อยนะครับใช้คำว่าอย่างน้อยสว136คนที่ปรากฏในโพยและก็รัฐมนตรีและสส.จากพรรคภูมิใจไทยอย่างน้อยอีก3คนที่มีหลักฐานโดยสู่ขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ครับคณะหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
3: ครับ

0: ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ69ครับ
1: เชิญ
0: ผมสนองเทพอักษรณรงค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอนมาเนี่ยหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงข้อกล่าวหา24ที่อีกไม่กี่วันวันจันทร์หน้านี่เองที่กกต.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าจะใครมีความผิดอะไรอย่างไรตอนนั้นจะเป็นขบวนการวันนี้ในเรื่องขบวนการโกงขบวนการหัวนี่มีแก๊งหนึ่งครับตื่นเช้ามาก็เช้าสายบ่ายเย็นก็หัวก็โกงนี่แหละยังมีการเลือกตั้งผมก็เห็นมีแก๊งหนึ่งเหมือนกันไปเดินสายทั่วประเทศนะแบบนั้นบอกไม่หัวไม่โกงหรือไงครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับท่านประธานต้องให้ความเป็นธรรมครับเอามาเล่าเป็นฉากเป็นตอนคนนั้นพรรคไทยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายก็รอให้เขาชี้ชัดให้มันชัดเจนครับไม่มีต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
2: ประธานวินิจฉัยคุณผลิตเข้าเรื่องนะคะอันนั้นเป็นขั้นตอนนะคะคือคุณตัดลบตัดเพราะอะไรแต่ไม่ต้องมาเล่ารายละเอียดว่าเหตุการณ์สมาชิกหลายๆท่านก็รับรู้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำตัดสินเอาเข้าเรื่องนะประธานจะพยายามให้เดินหน้าอย่างเรียบร้อย
3: ขอบคุณสำหรับคำวินิจฉัยของท่านประธานครับก็จะบอกเพื่อนสมาชิกนิดเดียวว่ามันเป็นข้อกล่าวหาใช่ครับแต่ท่านอยากรู้ว่ามันเป็นเรียกร้องให้เปิดประชุมพรุ่งนี้เพื่อรับฟังรายงานกกต.และสักไม่เป็นไรครับท่านประธานเราอยู่ในวาระงบประมาณวาระสองผมจะทำตามที่ผมจะเป็นต้อง
0: ในเรื่องของการเปิดประชุมขออนุญาตชี้แจงนิดนึง
2: ท่านประธานครับท่านสนองประท้วงข้ออะไร
0: ครับประท้วงครับ
4: ท่านประธาน
0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจครับเราไม่ได้ขัดขวางการประชุม
4: ครับอันนี้ไม่ใช่การใช้สิทธิ์ประท้วงแล้วครับ
2: ประกอบวุฒิค่ะคุณทีละคนนะประกอบวุฒิรอแป๊บ
0: ผมขออนุญาตประท้วงตามข้อ9ครับท่านประธานครับการควบคุมการประชุมนะครับเพราะว่าที่กล่าวว่าจะให้มีการประชุมนั้นทำไมถึงเราไปขัดขวางสภาแห่งนี้เป็นไปตามระเบียบวาระในทุกขั้นตอนเป็นมติของสภาครับไม่ใช่เป็นมติของบุคคลคนเดียวกลุ่มเดียวเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนมากเห็นเป็นอย่างไรเราก็ดำเนินการพาครับท่านประธานครับ
2: ค่ะเดินหน้าต่อนะ
3: ครับเรียนท่านประธานครับผมไม่ได้บอกเลยครับว่าท่านขัดขวางครับผมแค่บอกชวนให้มาร่วมเรียกร้องครับแต่ก็เข้าใจเจตนาท่านแล้วครับทีนี้ไปต่อนะครับวาระงบประมาณวาระ2ครับทำไมผมถึงต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็เพราะว่าอนุวินิจฉัยชุดที่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินครับเพราะมีเบี้ยประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นวินิจฉัยกันดูหรือว่าวิเคราะห์กันดูนะครับว่าการทำงานในชั้นอนุชุดที่36มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องยืนยันว่ามีปัญหาแน่นอนครับและหากสภาแห่งนี้จะลงมติอนุมัติงบประมาณให้กับคณะอนุวินิจฉัยที่มีลักษณะคล้ายๆกันทำงานด้วยมาตรฐานเดียวกันผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับถามว่าทำไมถึงมีที่หนึ่งครับเหตุผลในการมีอยู่ของอนุวินิจฉัยชุดที่36ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าโดยปกตินั้นเนี่ยกกต.ก็จะให้มีคณะอนุกรรมการอยู่แล้ว35คณะครับซึ่งก็จะถูกหมุนเวียนให้รับผิดชอบคดีต่างๆเพื่อให้ไม่รู้ล่วงหน้าว่าคณะอนุหมายเลขที่เท่าไหร่จะรับผิดชอบคดีไหนครับแต่ในคดีโกงสว.เนี่ยครับกกต.กลับไม่ใช้บริการของ35คณะอนุที่มีอยู่แล้วครับแต่กลับมีการตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษครับซึ่งพอไปดูคุณสมบัติและก็ชัดเจนครับว่าต้องการได้คนที่พร้อมจะเข้ามาช่วยน้ำเงินด้วยครับแล้วแม้กกต.จะชี้แจงในกรรมธิการนะครับว่าเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมเพราะว่า5คณะมันเยอะอยู่แล้วฟังไม่ขึ้นครับท่านประธานเพราะแม้กกต.ไม่ส่งข้อมูลมาให้กรรมธิการเป็นเดือนแล้วนะครับว่ารายชื่อของอนุกรรมการเป็นใครบ้างแต่ผมก็ไปแอบสืบมาครับแล้วก็

0: ค้นพบครับว่าในบรรดา7อนุกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาอยู่ในชุดที่36ที่กกต.อ้างว่าต้องตั้งขึ้นมาเพราะว่าภาระงานของ35อนุนั้นเยอะเกินไปเนี่ย4ใน7ครับอย่างน้อย4คนก็นั่งอยู่ในอนุ35ชุดอยู่แล้วฉะนั้นเหตุผลปัญหาที่2ครับคือเรื่องการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยครับหากเราไปลองดูเอกสารบันทึกการประชุมนะครับที่ปรากฏต่อสาธารณะเราจะเห็นได้ครับถึงการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ครับที่มันดันไปสอดรับกับธงทางการเมืองของบางฝ่ายไม่รู้ว่าโดยบังเอิญหรือไม่ครับยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพนะครับพอชุดที่36ครับเห็นหลักฐานที่คณะไต่สวนเขารวบรวมมาครับสิ่งที่คณะที่36ทำครับคือพยายามทำตนเป็นศาลเสียเองครับพยายามตีตกหลักฐานเป็นข้อสงสัยได้ทั้งที่กรอบอำนาจหน้าที่ของกกต.กกต.ไม่ได้มีหน้าที่มาพิพากษาว่าใครผิดหรือว่ากกต.มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องไปที่ศาลครับ
1: ประธานครับ
0: มีหลักฐานอันว่าอาจมีการ
2: คุณผลิตมีคนประท้วง
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับท่านประธานนะครับทำข้อ9ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกที่กำลังจะไปพูดในเนื้อหาของสำนวนซึ่งเป็นที่รู้กันสำนวนการสอบสวนที่เป็นความลับและถูกเอามาเผยท่านเป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนู้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากๆพิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
0: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธานประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
1: ้ท่านขออนุญาตนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
0: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ
2: อย่างนี้คือบอกไปแล้วนะคะประธานวินิจฉัยว่าให้พูดอยู่ในวาระสองแล้วเมื่อเช้าเราก็มีการคุยกันแล้วของแล้วก็จะพยายามให้การประชุมเดินหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผลิตพูดคุณผลิตต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็อย่าออกไปนอกลู่
0: กับเข้าวาระของเนี่ยใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานเพราะมีการพาดพิงให้ผมเสียหายครับสั้นๆนะครับท่านประธานคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ว่าผมพูดชัดนะว่าผมกำลังวิเคราะห์จากเอกสารบันทึกการประชุมฐานะแต่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนวนที่ท่านพูดถึงเลยแต่ในท่านพูดเรื่องนี้แล้วก็ดีครับเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับโดยประมาณเนี่ยผมเห็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยลงไปทลายและกล่าวหาผมเผยแพร่เอกสารนั้นผมย้อนไปดูแล้วไม่มีนะครับท่านปล่อยข่าวเท็จกลางสภามาถึงวันนี้ท่านยังไม่แก้ข่าวเลยครับ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาต
2: ประธานขอวินิจฉัยนะคะว่าไม่ต้องประท้วงกันแล้วนะคะการประชุมขอให้อยู่ในวาระท่านผลิตนะคะท่านตัดงบประมาณเมื่อกี้ท่านตัดเพราะอะไรแต่อย่าไปก้าวล่วงเรื่องการทำงานต้องบอกว่ากิจกรรมอ่ะมันดีมันไม่ดีตรงไหนท่านสุภชัยเชิญนั่งก่อน
1: ป้าครับเมื่อกี้วรรคสุดท้ายบอกว่าท่านกล่าวเท็จเนี่ย
2: ท่านผลิต
1: ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได
2: ้ท่านผลิตถอนก่อนว่าถอนก่อนละกันจะได้เดินหน้าม
0: ีความเท็จครับท่าน
2: ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเท็จหรือจริง
0: ผมเอาข้อเท็จจริงท่านประธานลองวินิจฉัยดูได้ครับย้อนไปฟังเทปเลยนะครับแถลงที่สภาบอกว่าผมเผยแพร่ครับผมพร้อมจะข้ามประเด็นนี้นะครับแต่อย่าให้ผมถอนคำพูดครับเพราะถ้าผมถอนนั่นแหละครับคือผมพูดเท็จ
1: คือเมื่อประโยคเมื่อกี้ท่านบอกว่าผมเอาเอกสารมาหนึ่งแผ่นแล้วไปแถลงข่าวท่านกล่าวว่าผมเท็จซึ่งผมยืนยันว่าเอกสารที่ผมไปแถลงวันนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยผมบอกว่าในเอกสารฉบับนั้นมีข้อความขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้อีกทีนายเอกรินทร์ดอนดงซึ่งเป็น

0: พนักงานสอบสวนในคดีของ DSI แล้วมาเป็นการอนุกรรมการคณะ26ซึ่งท่านชื่นชอบชื่นชมกันอยู่ผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมาก
1: ไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
2: ท่านสสพริษฐ์ปัจจารสินก็ได้นำเอกสารมา
1: ชัดเจนไหมครับว่าท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดง
3: ก็
4: เขาจะหมายถึงเมื่อกี้หรือเปล่าที่คุณเอาเอกสารมาโชว
1: ์ไม่ครับที่ผมบอกว่าท่านพูดเท็จคือตอนที่ท่านไปแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเพิ่งเปิดคลิปย้อนหลังเดี๋ยวผมส่งให้ท่านประธานไหมครับให้ห้องสดชึ้งขึ้นไหมครับเดี๋ยวท่าน
4: มันยังไม่ได้เกิดการตัดสินนะคะต่างคนต่างเอาข้อมูลมาพูดกันการที่จะบอกว่าเท็จหรือจริงเนี่ยนะคะตอนนี้เพราะว่าคนละต่างกรรมต่างวาระเอาเป็นว่าอยู่ในกรอบ
1: ใช่ครับท่านประธานถ้างั้นผมไม่
4: แล้วคุณอย่าพาดพิงใครอีก
1: ครับผมไม่ถอนนะครับท่านประธานถ้างั้นกลับประสิทธิภาพของการทำงานของคณะอนุวิจัยชุดที่36ก็เพราะว่ากกต.มีการตั้งงบสวนผมก็เพียงตั้งคำถามว่าถ้าเรามีกกต.ที่ทำหน้าที่สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สอบสวนไปแล้วดันไปเจออนุวินิจฉัยที่อาจจะยกคำร้องหรือว่าปัดตกหลักฐานโดยไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยมันก็เท่ากับว่างบมาเรามันก็สูญเปล่าอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามจะสื่อครับแล้วที่ผมย้ำอีกรอบนึงครับก็คือว่าพอเราไปดูการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเราเห็นนะครับว่านักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะในสภาในครม.เนี่ยเราก็จะเห็นคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยออกโรงมาปกป้องนะครับพยายามจะตีกรอบกฎหมายแบบค่อนข้างพิสดารครับคล้ายๆกับที่ทางเลขาธิการกกต.ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกกับศูนย์อำนาจหรือชี้ถึงหลายเหตุการณ์ที่มันดูมีความเราเห็นการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36สรุปว่าทำไมผมถึงต้องเสนอปรับลดงบประมาณกกต.ครับก็คือผลลัพธ์ในการทำหน้าที่ของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เราอาจจะเห็นต่างกันนะครับว่าที่มาน่าสงสัยไหมการทำงานน่าสงสัยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำชัดเจนว่าการไม่มีประสิทธิภาพและเราไม่ควรจัดสรรงบให้กับคณะอนุแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดครับคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีข้อสรุปว่าขบวนการโกงสบไม่มีอยู่จริงครับไม่มีใครผู้ถูกกล่าวที่ศาลแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ผมไปรับเบี้ยประชุมรวมกันหลักแสนบาทนะครับท่านประธานว่าไอ้ตัวเลขที่อยู่ในโพยเนี่ยมันก็ไปปรากฏในบัตรเลือกตั้งสบนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญโดยสุจริตคณะอนุชุดที่36ที่รับเบี้ยประชุมวันภาษีไปเขาเห็นนะครับว่ามีผู้ช่วยสสจากสุราษฎร์ธานีท่านหนึ่งมีการ10คนในอำเภอเดียวกัน1วันก่อนการเลือกระดับจังหวัดแต่อนุชุดที่36ช่วยสสคนนี้บังเอิญต้องใช้นี่บังเอิญต้องเช่าพระบังเอิญต้องซื้อปุ๋ยจากผู้สมัครสวในวันเดียวกันเป๊ะ
4: คุณผลิตเรา
1: ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ
4: คุณไปบอกผู้ช่วยอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องพาดพิงเพราะว่าบุคคลภายนอกเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาชี้แจงเราได้นะคะ
1: ผมรับทราบ

0: ประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งกับอดีตรองประธานสภา
1: เพื่อที่จะให้ท่านบริษได้ตอบผมสามนะครับว่าในวาระที่สองที่เรากำลังพูดอยู่นี้ท่านบริษกำลังจะพูดถึงโครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านผลิตแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญ
0: มาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้
2: ท่านประธานวินิจฉัย
0: ที่มันใช้เวลาเยอะ
2: ของประธานวินิจฉัยท่านผลิตขอ

0: อีกรอบนะครับโครงการนะครับท่านฟังดีๆนะครับรอบที่3นะครับกิจกรรมที่สืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาล 4.8 ล้านบาทครับนี่ครับ
1: สรุปเลย
0: นะครับสรุปแล้วครับผมจะบอกแบบนี้ครับท่านประธานว่าที่ผมต้องไล่เรียงการทำงานของอนุชุดที่36เพื่อจะบอกว่าหากเราดูบรรทัดฐานการทำงานของกกต.ในอดีตแค่ข้อความแชทในไลน์ไม่กี่ข้อความไม่มีเส้นเงินเกี่ยวข้องกกต.ยังสั่งฟ้องไปที่ศาลดังนั้นผมตั้งคำถามจริงๆครับว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ทำงานกันอย่างไรถึงแม้จะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่านั้นเนี่ยกลับเสนอให้กกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไปที่ครับว่าถ้าทำแบบนี้ผมเสนอให้ตัดงบให้หมดเลยครับตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวินิจฉัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่ถ้าผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกต.ดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภานี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านประธานดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
2: ท่านประธานครับผมยืนขึ้นยกมือใช้สิทธิ์ขอประท้วงครับท่านประธานครับ
1: ประท้วงใครประท้วงข้ออะไร
2: ท่านประท้วงท่านผมขอเอ่ยชื่อตัวเองก่อนได้ไหมครับจะได้ทราบว่าผมเป็นผู้ประท้วงครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านผู้ประท้วงก่อนหน้าท่านณัฐนนท์นะครับก็คือท่านสุภชัยใจสมุทรตามข้อ69ครับขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ต้องขอประทานโทษว่าขณะนี้ท่านสุภชัยใจสมุทรไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอาจจะไม่เป็นธรรมกับท่านมาครับท่านประธานครับในระหว่างที่ท่านสุภชัยประท้วงเนี่ยท่านได้เอ่ยคำสองคำครับคือคำว่าไม่อยากเถียงกับเด็กกับคำว่าอย่าฮึกเหิมซึ่งผมคิดว่าเป็นการที่ขัดต่อข้อบังคับข้อ69วรรค2ชัดเจนครับเป็นอย่างนี้ได้ท่านประธานวินิจฉัยตามข้อ9ครับว่าถ้าท่านสุภชัยจักรกรุณานะครับก็ช่วยถอนทั้ง2คำครับผมเชื่อมั่นว่าเรามองว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครับสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนจบการศึกษาแบบใดอย่างไรเท่าเทียมกันแน่ๆผมทำงานกับท่านสุภชัยผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าจะรบกวนท่านประธานว่าอยากจะให้ท่านสุภชัยถอนทั้ง2คำครับหรือถ้าท่านไม่ถอนก็ต้องขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ในการวินิจฉัยว่า2คำนั้นเนี่ยเป็นคำเสียดสีที่ไม่ควรพูดในสภาแห่งนี้ครับกราบขอบคุณครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: เชิญครับ
3: ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้ถอนเนี่ยก่อนที่จะถอนผมจะเพียงแต่จะอธิบายว่าจริงๆคำว่าเด็กเนี่ยก็คือแล้วเรื่องวาทะเนี่ยก็การที่เราอยากจะเถียงกับเด็กซึ่งผมคิดว่าความเป็นเด็กนี่มันฮึกเหิมแต่ท่านอยากจะถอนแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคผมจะถอนว่าท่านไม่เด็กแล้วนะครับถอนคำนั้นคือผมดูท่าทางท่านฮึกเหิมเอาตอนนี้ท่านบอกท่านไม่ฮึกเหิมผมขอครับไม่เด็กและไม่ฮึกเหิม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประธานวินิจฉัยนะคุณณัฐวุฒิชี้แจงนะคะกันเดี๋ยวกรรมาธิการชี้แจงให้
4: ครับกรรมาธิการเสียงข้างมากผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับจะตอบท่านพฤทธิ์เกี่ยวกับตัดงบประมาณขององค์กรอิสระที่เรียกวันนี้ดีใจครับและเชื่อว่าท่านพฤทธิ์ก็สบายใจขึ้นที่ได้พูดถึงความที่เราเห็นมาว่ากกต.เนี่ยไม่ควรได้รับงบประมาณไปเลยโดยกระบวนการที่เรารู้ได้ยินมาผมอยากเรียนอย่างนี้ครับประเด็นในพาเนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงหรอกครับเพราะก็ถือเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่าสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นรัฐสภาด้วยกัน

0: ส่วนที่ไปที่มาเข้ามาอย่างไรนั้นผมมั่นใจครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติส่วนกระบวนการลึกๆจะมีการดำเนินการขั้นตอนใดอย่างที่ท่านบริษัทท่านทราบผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ผมอยากจะตอบอย่างนี้ครับการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องพูดถึงสำนวนอนุชุด26สำนวนอนุ36ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็ไม่ก้าวล่วงได้มีคำถามอย่างหนึ่งถามว่าอนุที่36ทำอย่างไรในการสอบแบบนี้ตอบหน่อยที่วันนี้อนุ36ตอบไม่ได้การเสียงข้างมากจะตอบว่าผมไม่รู้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการต่างๆมันก็เหมือนกระบวนการทั่วๆไปแหละครับเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้นมาผมเอาความผิดแบบพื้นๆเลยตำรวจก็สอบสวนมีพยานหลักฐานก็ว่ากันไปสืบสวนสอบสวนจะสอบสวน3เดือน8เดือนอะไรก็ตามครับเมื่อสอบสวนเสร็จบางครั้งผู้เสียหายก็ดีก็ไม่พอใจในการสอบสวนบอกว่าไอ้ตำรวจคนนี้ไม่สุจริตได้พยานหลักฐานมาคนเหล่านี้ก็ไปกระบวนการต่อไปคือชั้นอัยการต่างๆที่ชุด26สอบเสร็จเขาก็มีกระบวนการของเขาส่งขึ้นไปเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นต่อส่วนกรรมการบุคคลใดที่ท่านเห็นว่าไอ้คนนี้น่าจะไม่สุจริตเราไม่สามารถตอบได้เพราะทั้งหมดเป็นที่เขาจะทำงานของเขาจากนั้นเราก็ต้องรอดูผลงานเขาสิครับมีผลงานแล้วผมเข้าใจในความรู้สึกของท่านในฐานะที่เป็นผู้ติดตามเรื่องนี้ผมจะไม่กล่าวว่าเขาโกงเขาหัวอะไรต่างๆผมไม่พูดหรอกครับผมถือว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนกฎหมายอยู่ในระเบียบวันนี้ถ้าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่พ้นหรอกครับ157มีวิธีการอีกเยอะทำอะไรไว้กฎหมายก็มีติดตามตรวจสอบฉะนั้นผมตอบง่ายๆอย่างนี้ครับว่างบประมาณที่เขาไปฝึกอบรมต่างๆด้านการสอบสวนอย่างมีคุณภาพต่างๆนั้นเรามั่นใจว่าเมื่อเราให้งบประมาณเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างนี้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเราก็ติดตามเขาต่อไปครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับกรรมธิการเสียงข้างมากยังยืนยันธรรมติเสียงข้างมากเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: เชิญท่านณัชนนท
3: ์กับเรียนตีก่อเกื้อในฐานะกรรมธิการท่านประธานครับผมไม่ได้ติดใจกับเพื่อนสมาชิกในทุกๆเรื่องแต่ผมต้องยืนยันนะครับในหลักการในฐานะกรรมธิการงบประมาณในการพิจารณาวาระที่2เพราะฉะนั้นวันนี้ในวาระที่2คือการแปรยติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ท่านเห็นด้วยและเสนอเหตุผลให้กับสภาจะฝากว่าผมอยากจะรู้ว่าท่านตัดงบอะไรงบเท่าไหร่หรือตัดทั้งหมดให้มีความชัดเจนในเรื่องประเด็นนี้และสิ่งที่สำคัญนะครับเจตนานะครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับเจตนาที่เราสภาแห่งนี้ไม่มีใครแต่เจตนาก็คือให้กกต.ได้นำงบประมาณที่เราลดไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ปีสภาแห่งนี้คงจะพิจารณาตั้งข้อสังเกตและพวกผมก็พร้อมครับที่จะตัดงบประมาณในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ผมนะครับขอให้ท่านนะครับได้เสนอความคิดที่แหลมคมเพราะหลายคนติดตามท่านผู้นำฝ่ายค้านในการนำเสนอผมอยากจริงๆเจตนาไม่ได้ชนะค้าคานใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ว่าให้ยืนในหลักการนะครับเพราะหลายคนจะอภิปรายตามเขาก็ต้องตามใครครับก็ตามหัวหน้าฝ่ายค้านตามหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลผมคนกลางก็คือกรรมธิการก็ประมาณต้องยืนให้แน่นต้องยืนในหลักขอบคุณท่านประธานและท่านพริษนะครับขอบคุณครับ
4: ประธานครับนิดเดียวครับคือขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับไม่เสียหายจะไม่ได้ตอบความ
2: เดียวนะ
4: ครับแค่จะบอกว่าผมพูดไป3รอบแล้วครับแต่สนใจโครงการนี้จนขอยืมเอกสารผมไปเนี่ยถ้าผมมีเอกสารผมจะเดินไปให้ท่านณัฐชนน

0: เลยครับจะได้เห็นเป็นครั้งที่4ครับท่านประธาน
1: ครับขออนุญาตครับเนื่องจากว่ามีการกล่าวถึงผู้นำฝ่ายค้านครับขออนุญาตครับ
2: ผู้นำฝ่ายค้านถูกพาดพิง
1: ครับขออนุญาตท่านประธานครับก็จะชี้แจงท่านณัฐชนนท์นะครับว่าการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านรวมถึงเราในการพิจารณางบประมาณวาระ2เป็นอย่างไรนะครับจริงๆการที่จะเสนอปรับลดงบประมาณไปหลายครั้งมากนะครับแต่ผมอยากด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกในชั้นวาระที่2เนี่ยสำหรับพวกเราเองคือการตั้งคำถามต่อการพิจารณาของคณะกรรมการกรรมาธิการเสียงข้างมากครับซึ่งเรามาดูจากเล่มรายงานครับเพราะนั้นนอกเหนือจากที่เราจะเสนอการเราสามารถที่จะเสนอเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากได้ถูกต้องไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในมากจะต้องใช้ในการพิจารณางบประมาณในชั้นวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยท่านประธานดูว่าการให้งบประมาณไปแต่ละหน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ผมลองยกตัวอย่างนะครับอันนี้อยากฝากท่านประธานไปด้วยเพราะว่าเห็นท่านประธานเนี่ยต้องระบุโครงการผมกำลังจะให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นเสมอไปครับการพิจารณางบประมาณของกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยท่านต้องพิจารณาว่างบประมาณที่ให้ไปเนี่ยหน่วยงานที่วัดหรือไม่ท่านประธานครับลองไปเปิดเล่มขาวคาดแดงของหน่วยงานกกต.ครับผมยกมาแค่ตัวชี้วัดเดียวนะครับขออนุญาตเปิดอ่านในมือถือครับท่านประธานประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญาท่านประธานคิดว่าเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาได้หรอครับว่าเขาไม่ได้ผ่านตัวชี้วัดแล้วในเมื่อคำถามไม่ได้หรอครับว่ากรรมธิการวิสามัญให้งบเขาไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมอยากจะวางกรอบการอภิปรายตรงนี้ให้ชัดเจนกับท่านประธานว่าพวกเราสามารถอภิปรายได้เต็มที่ตราบใดที่สามารถตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของกกต.ที่ไม่ได้เป็นไปตามตัวชี้วัดได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ทราบว่าเมื่อเช้ามีการประชุมตกลงกันไว้ใช่ไหมว่าจะอยู่ละเมื่อเช้าคุณผลิตเข้าประชุมถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะได้เดินหน้ากันได้แล้วก็ทำงานกันอยู่ในกรอบนะท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะขอให้อยู่ตามกติกาไม่ต้องแล้วต่อไปคุณอ๋อคุณอภิสิทธิ์เชิญค่ะ
3: ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพราะว่าดูจากการอภิปรายเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของการระบุโครงการที่ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านพึ่งให้เหตุผลไปผมก็กังวลว่าจากนี้ไปมีผู้อภิปรายอีกหลายท่านเนี่ยจะวนเวียนอยู่ตรงนี้แต่เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาในวาระที่2เนี่ยเป็นอย่างไรผมกราบเรียนท่านประธานว่าพอกฎหมายงบประมาณผ่านวาระที่1เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการแปรยติท่านประธานอาจจะทราบนะครับว่าสภาเนี่ยกรุณาทำแบบฟอร์มให้พวกเราเลยในแบบฟอร์มนั้นเนี่ยนะครับให้กรอกว่ามาตรานี้เนี่ยปรับลดกี่เปอร์เซ็นต์ 10% เนี่ยผมต้องไปหาจำนวนโครงการให้มาบวกกันเท่ากับ 10% เหรอครับนั่นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยการอภิปรายในวาระที่2เนี่ยสิทธิของผู้แปรยติในการปรับลดงบประมาณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจาะจงโครงการเสมอไปอย่างผมเนี่ยมาตราส่วนใหญ่ผมบอกแต่บางมาตราผมเห็นโครงการชัดๆเช่นกรณีงบกลางเรื่องพลังงานผมก็ระบุไปเลย 12,000 ล้านบาทผมเชื่อว่าถ้าท่านตีความว่าต้องระบุโครงการสภาก็ทำผิดสิครับมาให้เรากรอกเปอร์เซ็นต์ทำไมถูกไหมครับผมก็กราบเรียนท่านประธานยืนยันครับว่าหลักของการตรวจสอบในวาระที่2ก็คือถ้าเราเห็นว่าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยเขาไม่สมควรจะได้งบประมาณไปจะด้วยเหตุผลใดก็ได้ครับหน่วยงานนี้ไม่ควรมีอยู่หน่วยงานนี้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภารกิจหรือหน่วยงานนี้ไปทำอะไรในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เราไม่ไว้วางฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบครับ

0: ถึงบุคคลภายนอกทำให้เกิดความเสียหายอันนี้ท่านประธานก็มีความชอบธรรมเต็มที่ครับที่จะบอกว่าออกไปไกลแล้วไม่ใช่เรื่องของหน่วยรับงบประมาณไปพาดพิงบุคคลอื่นอันนี้ผมเข้าใจได้ครับก็กราบเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าท่านกรรมาธิการที่มาทักท้วงว่าต้องระบุโครงการระบุโครงการเนี่ยถ้างั้นท่านต้องไปต่อว่าสภาตั้งแต่ตอกเป็นร้อยละทำไม
1: ไม่ได้ว่าจะต้องให้ระบุนะคะว่าเป๊ะๆว่าตัดลบ 10% แล้วเป็นเงินเท่า400 500ล้านอะไรไม่ใช่นะคะจากเราเนี่ยเคยทำกันมาแล้วเราก็รู้หลักการกันดีก็ต้องเรียนท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนในแบบฟอร์มเขียนมานะคะว่าปรับลดอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยในวาระ2เนี่ยการอภิปรายมันจะต้องแตกต่างจากวาระ1วาระ1เราพูดภาพรวมทั่วไปได้เพราะมันยังไม่เกิดการตั้งเป็นวาระ2ถ้าเราไปใส่ชื่อแปรยติไว้ว่าเราจะตัดกระทรวงนี้เท่านี้เราก็จะต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบอกว่าโครงการนี้เป๊ะๆๆอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันนะคะเชิญท่านณัชนนท
2: ์ครับผมณัชนนท์นะครับผมท่านอภิสิทธิ์ก็ได้พาดคือเป็นที่รู้กันนะครับว่าเพื่อนสสเนี่ยในวาระ2เราก็จะไปลงการปรับลดในเล่ม 5% 10% 3% โดยเจตนาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากปรับลดหรอกครับแต่ด้วยข้อกฎหมายในการแปรยติต้องระบุในการปรับลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่หนึ่งหมายถึงในการอภิปรายแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงโครงการที่ไม่เห็นนี้เท่านี้และอนาคตอยากให้เพิ่มหรืออย่างไรสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นการอธิบายโดยภาพรวมให้เห็นว่าโครงการไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยจะตัดหรือไม่ตัดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับและสิ่งที่สำคัญเราสามารถที่จะเสนอด้วยเพราะมีการบันทึกไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จบครับหมายถึงจบอย่างไรก็ให้พวกเราได้ดำเนินการตามวาระ2ตามที่ระเบียบได้เขียนไว้แต่ถ้าเราออกนอกระเบียบเมื่อไหร่ท่านประธานสามารถจะตบให้ค่อยอยู่ในระเบียบต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับท่านอภิสิทธิ์ท่านภริศแล้วก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับต้องกราบขออภัยจริงๆครับขอบคุณครับ
1: เข้าใจตรงกันเนาะต่อไปคุณวาย
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับสุภชัยครับ
1: ขอประท้วงเหรอคะ
3: ขอไม่ประท้วงนั่งแล้วก็ขอหารือแบบที่ท่านอภิสิทธิ์หารือเมื่อสักครู่ครับ
1: เชิญ
3: จริงๆท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรผมอยากจะขอหารือกับท่านประธานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านหรืออย่างท่านอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยได้เสนอแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดท่านเพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คืออย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เรียนกับท่านประธานว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็มี KPI ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่กลั่นกรองงบประมาณแผ่นดินว่าจะต้องให้ไปใช้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าที่ผ่านมาหรือว่าแนวโน้มเขาจะทำงานอย่างไรที่ท่านอภิสิทธิ์ก็อาจจะเสนออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของแผนแล้วบอกตัด 10% จาก8ล้านเหลือ 10% ก็เหลือ8แสนอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วยิ่งที่เรื่องหัวสวเงี้ยท่านก็ต้องพูดในเรื่องหัวสวเพียงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าท่านประธานแยกกรุณาให้เขาพูดได้ตามสมควรว่ามันไม่เหมาะนะกกต.ทำอย่างนี้แต่ไม่ควรจะก้าวล่วงไปถึงคนอื่นแล้วผมคิดว่าถ้าท่านประธานกรุณาจะได้อนุญาตผมก็จะได้อภิปรายเป็นแนวของท่านไปได้เหมือนกันขอบคุณครับ
1: สภาเป็นที่พูดนะคะส่วนประชาชนฟังแล้วเนี่ยจะคิดวิจารณญาณยังไงนะคะก็ให้ประชาชนคนตัดสินใจต่อไปคุณผลิต
4: ครับชี้แจงท่านประธานสั้นๆครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาไปต่อรอต่อเถียงกับใครนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางที่ท่านวินิจฉัยเรื่องของวาระ2เนี่ยผมคิดว่าเราก็ถกกันมาพอสมควรแต่อย่างน้อยผมคุยเรื่องอนุวินิจฉัยชุดที่36ในมาตราเกี่ยวกับกกต.นะครับ

0: แต่มีเพื่อนสมาชิกอีกท่านนึงคุยเรื่องอนุนี้ในมาตราเกี่ยวกับกระทรวงอวนะครับซึ่งนั้นผมว่าน่าจะ
1: เชิญคุณวายโยอ
2: ันนี้ของจริงเลยใช่ไหมครับท่านประธานผมลุกนั่งหลายทีแล้วนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมวายโยอสงเรืองสมาชิกสภาชนครับท่านประธานครับก่อนที่จะอภิปรายนี่จริงๆต้องผ่านไปถึงท่านสุประชัยนิดนึงนะครับขอสักครู่นะครับเพราะว่าผมกำลังรู้สึกฮึกเหิมอยู่พอดีเลยนะครับแต่ท่านถอนไปแล้วนะครับกำลังจะน้อมนำคำสอนของท่านนะครับว่าอย่าฮึกเหิมให้มันมากไปแต่ขออนุญาตฮึกเหิมนิดนึงแต่ไม่ย่านำสไลด์ขึ้นนะครับท่านประธานครับก็ใช้เวลาตรวจสไลด์ของผมพอสมควรตอนแรกคิดว่าจะอภิปรายไม่ทันในคนที่2นะครับแต่ว่าก็ด้วยแทคติกวิธีอะไรหลังๆนะครับเลยทำให้ผมสามารถได้อภิปรายทันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายงบประมาณผมขอนิดเดียวนะครับขอท่านกรรมการท่านประธานนิดเดียวนะครับผมต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับกับคำว่ากกต.หค.นะครับที่มีผู้นำคลิปนะครับถึงแม้จะเป็นคลิปตอนที่มีการไลฟ์สดก็ตามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าเป็นคลิปที่เป็น AI นะครับเป็นภาพคำว่ากกต.หค.แปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจักจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หค.เนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปได้เลยครับกับการอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับในมาตราที่32นี้นะครับผมขออนุญาตเจาะจงไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านประธานครับปี70เนี่ยได้งบน้อยลงนะครับท่านประธานเหลือ 2,700 ล้านปี69เนี่ยได้ 3,300 ล้านซึ่งจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ปี69มีการเลือกตั้งหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ท่านประธานเพราะว่าไอ้งบการเลือกตั้งเนี่ยมีจ่ายมาอีกประมาณ 6,000 ล้านนะครับจากตรงงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณน้อยลงไปมากพอสมควรถึงประมาณ600ล้านนะครับแต่ในชั้นคณะพิจารณาเนี่ยนะครับของทางอนุกรรมการเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาได้แค่ประมาณ609ล้านเท่านั้นเองซึ่งเข้าใจตามกรอบของเงินเดือนเงินกู้เงินคืนอะไรพวกนี้ไม่สามารถไปพิจารณาได้นะครับผมก็ขอเจาะพิจารณาที่ตัว609ล้านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่คณะอนุเนี่ยพิจารณามานะครับกันถึงตี2ตี3เนี่ยแล้วก็ส่งเข้ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ถูกปรับลดไปทั้งสิ้นนะครับ43ล้านบาทจาก2แผนงานครับท่านประธานครับแผนงานด้านแรกคือแผนงานด้านความมั่นคงครับและแผนงานที่2คือแผนงานทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมเนี่ยกำลังจะต้องตั้งคำถามไปถึงท่านกรรมการนะครับอยากให้ช่วยตอบหน่อยนะครับก็คือโดยเฉพาะใน43ล้านเนี่ยนะครับแบ่งตัดอันแรกนี่คือด้านความมั่นคงประมาณ20ล้านแผนงานที่2เนี่ยคือแผนงานทางด้านยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองเนี่ยประมาณ23ล้านนะครับผมขอเจาะไปที่แผนงานทางด้านการพัฒนาความมั่นคง 20.3 ล้านนะครับสไลด์ถัดไปครับพอผมไปเปิดอ่านนะครับอันนี้เอาเอกสารจากห้องอนุมาดูนะครับก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงทางด้านแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลนะครับมีอยู่2กิจกรรมท่านประธานครับมีหน้านี้กับมีสไลด์เนี่ยเป็นเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการครับอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับท่านประธานใช้งบประมาณแค่ประมาณ4ล้าน7แสนกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน้อยนะครับในการเพิ่มงบประมาณได้นะครับแต่4ล้าน7เนี่ยไปทำอะไรครับเอาไปมีผลนะครับปฏิบัติการนะครับการกระตุ้นนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนนะครับผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นพนักงานสอบสวนของกกต.เนี่ย100กว่าคนนะครับแล้วยังมีพนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานกกต.จังหวัดอีก150กว่าคนครับซึ่งถามว่าจำนวนนี้เนี่ยเพียงพอหรือไม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจำนวน 2-300 คนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอกกต.จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพิ่มตำแหน่งเพื่อที่จะรับพนักงานต่างๆเหล่านี้เข้ามาคำถามก็คือว่า

ท่านกรรมาธิการไปตัดงบกกต.ในด้านนี้ทำไมท่านไม่อยากที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีพนักงานสอบสวนไม่อยากให้มีพนักงานสืบสวนและไต่สวนประจำจังหวัดหรือว่าท่านบอกว่าท่านตัดไป20กว่าล้านแต่ไม่เข้าโดน2กิจกรรมนี้อันตัดเป็นแผนงานมาท้ายที่สุดเราไม่รู้เลยครับท่านประธานในฐานะสมาชิกเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปตัดเนี่ยไอ้20กว่าล้านเนี่ยเขาจะไปจัดตรงนี้ทิ้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนเนี่ยก็จะไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมขึ้นมาสไลด์ถัดไปครับเป็นกิจกรรมที่2ครับต่อไปได้เลยครับผมจึงกรรมาธิการแบบนี้นะครับว่าผลงานที่ประจักษ์ชัดจริงๆนะครับของคณะกรรมการการเลือกตัวและดำเนินคดีในชั้นศาลของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยผมแจ้งท่านประธานตรงนี้เลยว่าผมสงวนคำแปลยติของผมเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับในมาตรา32ผมขอปรับอยู่ที่ 3% แต่ผมขอถอนครับผมขอถอนคำแปลยติในการปรับลดครับเพราะว่าผมไม่อยากปรับลดเลยครับผมอยากให้เงินกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเต็มๆครับเพราะเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติครับไม่ควรที่จะไปบีบเขาด้วยการจำกัดเงินของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปพัฒนาบุคคลการเลือกตั้งพัฒนาบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนสอบสวนและดำเนินคดีในศาลและผมจะให้ท่านประธานดูนะครับว่าเหตุผลอะไรที่คณะกรรมการเนี่ยไม่ควรที่จะไปตัดรบงบประมาณของเขาผมยกตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับตอนปี68ท่านประธานทำงานอย่างรวดเร็วครับฟ้องศาลฎีกาไปนะครับสไลด์ถัดไปครับจากพยานหลักฐานแค่นี้ครับท่านประธานมีแชทไลน์แค่นี้ฮะบอกผมเลือกท่านด้วยดูแลผมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านคนเก่งเข้าวินแน่ครับผมยินดีความร่วมมือกับท่านเลยครับผมขอ1คะแนนได้มั้ยผมให้ท่านสุดแล้วว่าให้2คะแนนไม่ได้นี่เรานึกมั้ยท่านประธานมันเลือกซ้ําไม่ได้มันต้องเลือกอย่างน้อยเลือกนายกคะแนนนึงเลือกนายขอคะแนนนึงนี่ไปหลอกเค้าเป็นข้อสัญญาที่ไม่สามารถเป็นจริงได้กกต.ครับพนักงานสืบสวนใส่ไต่สวนของกกต.ยังเอาแชทไลน์แค่นี้ท่านประธานไปฟ้องศาลฎีกาเป็นคดีครับแล้วศาลฎีกาก็ลงฮะนี่ครับนี่คือแนวบรรทัดฐานสไลด์ถัดไปครับนี่คือแนวบรรทัดฐานที่ทางคณะกรรมการสอบสวนตามโครงการดังกล่าวท่านประธานในยุทธศาสตร์ที่1ทางด้านความมั่นคงแค่4ล้าน7ท่านประธานไม่คุ้มตรงไหนอ่ะไปตัดเขาทำไมฮะส่งไปศาลการลงให้คะแนนผู้คัดค้านมีการเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สมัครสมาชิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสวงหาคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นคะแนนด้วยวิธีการได้มาเจตตามเจตจำนงอิสระของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพท่านประธานดูนี่ผลงานกกต.แท้ๆลงตั้งแต่ปี68สไลด์ถัดไปครับต้องชื่นชมกกต.ผ่านไปผ่านท่านประธานไปอีกนะครับผลงานตัวอย่างที่2ปีเดียวกันท่านประธานในปีเดียวมีผลงานเด่นๆถึง2คดีคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นไหมฮะระหว่างคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยฟ้องนะครับทางฝ่ายโสดของท่านประธานนะครับกรุณาเซ็นเซอร์ให้ผมด้วยตั้งแต่สไลด์แรกผมลืมขอบคุณท่านประธานครับเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมเซ็นเซอร์ชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้บ้างแล้วก็หน้าตาต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ช่วยเซ็นเซอร์หน้าต่างๆโดยเฉพาะสไลด์แรกของผมก็เป็นสไลด์ที่เจนจาก AI มามีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่6คนท่านก็ให้ความกรุณาในการเซ็นเซอร์ใบหน้าของบุคคลที่เป็น AI ของเราก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราเซ็นเซอร์แล้วก็เบลอหน้า AI ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับผลงานของกกต.ชิ้นที่2นี่ท่านประธานโอ้โหอันนี้ยิ่งเด็ดท่านประธานไม่มีพูดจะแลกคะแนนด้วยซ้ำท่านประธานนี่มีแค่นี้ครับส่งเรซูเม่กันจริงๆผมคิดว่าจริงๆอันนี้เป็นตามเจตนารมณ์ด้วยนะท่านประธานสำหรับผมเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะนักกฎหมายด้วยผมมาเห็นเนี่ยแนะนำตัวนะครับเนี่ยส่งเรซูเม่มานะครับยังไม่มีคู่นะครับขอแนะนำตัวกำลังมอหาอยู่เพลย์นะครับแล้วก็เราเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลยค่ะมาจับคู่เลือกกันนะคะอาทิตย์นี้แค่นี้กกต.ส่งสารแล้วท่านประธานพยานหลักฐานมีแค่นี้บอกแค่ว่าเราเป็นเนื้อคู่กันแน่เลย

0: มาจับคู่เลือกกันนะคะอาทิตย์นี้ยินดีค่ะจับกกต.ส่งฟ้องท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับศาลฎีกาลงครับนี่ครับประกอบการสมยอมโดยจับคู่การเลือกเปลี่ยนคะแนนเนี่ยไม่สามารถกระทำได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแผ่นที่ผมบังไว้นิดนึงนะครับการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.67ข้อ3ข้อ7ข้อ8นั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนอันเนี้ยเป็นความแยบคายนะครับของคุณแสวงขออนุญาตเอ่ยนามเพราะไม่เสียหายนะครับเพราะผมชื่นชมจริงๆท่านเลขาธิการเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอัยการองค์กรอิสระท่านมาริกาท่านประธานครับใกล้ชิดกับองค์กรอิสระได้ทำงานร่วมกันกับทางกกต.นะครับได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะในเรื่องของตารางงานแต่ว่าพอเราใช้อำนาจเรียกตามพรบ.อำนาจเรียกนี่ท่านก็มาชี้แจงกับเราด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงนะครับแล้วก็ความแยบคายของโดยเฉพาะท่านเลขาธิการเลยนะครับที่เป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานกกต.ที่จะรับงบประมาณไปในวันนี้นะครับที่เขาไปอบรมอะไรต่างๆมาท่านแสวงเนี่ยครับถึงแม้เขาจะบอกว่าการแนะนำสามารถทำได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับศาลปกครองเนี่ยได้สรุปออกมานะครับว่าการแนะนำตัวเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกแบบเพื่อให้การดูแลการแนะนำตัวโดยหากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยก็จะเป็นความผิดของศาลปกครองนะครับเป็นแค่การผิดของศาลปกครองแต่ศาลฎีกาครับลงว่าไม่สามารถที่จะแลกคะแนนกันได้แต่อย่างใดสไลด์ถัดไปครับนี่คือความแยบคายนะครับและคือความอัจฉริยภาพของคนที่ชื่อว่าท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับเพราะท่านประธานดูผลงานเป็นที่ประจักษ์จากโครงการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนไต่สวนของกกต.ทำทุกปีนะฮะแล้วตอนที่งบปี67 68ได้ไปก็มีผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แบบนี้แต่ปีนี้ครับคณะกรรมการตัด 20.3 ล้านในแผนงานด้านความมั่นคงตรงนี้แล้วมีกิจกรรมถึง2กิจกรรมท่านประธานที่ใช้เงินเพียง 4.7 ล้านที่ท่านตัดไปเนี่ยมันโดนโครงการนี้หรือเปล่าเพราะผมไม่สนับสนุนให้ตัดอย่างยิ่งและผมย้ำอีกครั้งว่าผมขอถอนคำสงวนคำไปยติไม่ตัดเลยแบบท่านพาวุฒิด้วยตัดบาทเดียวแบบนี้ผมไม่เอานะครับไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถไปทำงานได้แบบนี้นะครับมีหลักฐานนะครับสืบสวนได้แค่แชทไลน์ครับไต่สวนคันฟันเสร็จปุ๊บส่งสารมีบรรทัดฐานออกมาจากแค่แชทไลน์เท่านี้ครับเรียกว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งครับสไลด์ถัดไปครับและนี่ครับอันนี้ท่านเบลอหน้าคุณแสวงให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับท่านแสวงเนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยถือว่าชี้แจงแทนกกต.เนี่ยนะฮะทางกกต.เนี่ยนะครับได้วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
1: คุณต้องพยายามไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่ไหนรอบแล้วประธานก็อลุ่มอล่วยให้ตลอดนะ
0: ครับจะไม่เอ่ยอีกต่อไปครับท่านมาริกาครับทางกกต.เนี่ยนะครับผู้บริหารสูงสุดของกกต.เนี่ยครับเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับเรื่องของการที่ว่าจะฟ้องคดีอะไรต่างๆนี่ท่านให้สัมภาษณ์นี่ค่อนข้างใกล้ชิดกับปัจจุบันมากนะครับคือเมื่อวันที่23สิงหา69นี้เองท่านประธานวางหลักเกณฑ์ไว้3อันนะครับว่าการกระทำเนี่ยจะต้องเป็นผู้สมัครรับเรื่องเท่านั้นนะครับการทุจริตเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยต้องมีหลักฐานอันชวนเชื่อได้ว่านะครับอันนี้ครับ9แต่ผมจะบอกท่านประธานเลยนะครับว่าหน่วยงานนี้เนี่ยสมกับเป็นกกต.หอคอจริงๆนะครับสมกับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ครับเพราะหน่วยงานนี้แสดงให้เราเห็นตลอดเวลาครับว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับถึงแม้ว่าคำพูดเนี่ยจะพูดมากมายว่าองค์ประกอบความผิดฉันจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้นี่ต้องมี3องค์ประกอบนี่ตอนปี69ครับสไลด์ถัดไปครับข้อกฎหมายครับเรารู้อยู่แล้วว่าข้อกฎหมายเขียนคำว่าผู้ใดผู้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าผู้ใดนี่หมายถึงอะไรนะครับสไลด์ถัดไปครับและที่ผมบอกว่าความอัจฉริยภาพของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพนักงานสืบสวนสอบสวนของเขาเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วก็รับอัตราจ้างเพิ่มแต่ท่านจะไปตัดงบเขาหรือเปล่าผมยังไม่แน่

0: ใจนะเดี๋ยวท่านชี้แจงผมอีกทีนะฮะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับท่านประธานครับปี68อีกแล้วครับกกต.ส่งฟ้องครับฟันคดีอาญาครับคนกลางครับทุจริตเลือกสองวอครับสไลด์ถัดไปครับชี้ชัดครับว่าซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยครับขัดกับคำพูดที่ท่านแสวงพูดไว้เมื่อสักครู่ตอนปี69อย่างชัดเจนขัดกับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผู้นี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปนะคะคุณณัฐชนนชนะบูร
2: ครับณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนวิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณกกต.ในวาระ2ครับในฐานะผู้สงวนครับโดยเฉพาะงบประมาณอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนเบื้องต้นครับที่มีขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ที่1ครับที่มีมูลค่ามากกว่า 19,900,000 บาทครับซึ่งเป็นงบประมาณต่อเนื่องมาจากปี2568งบประมาณนี้ครับมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ในการหาข้อมูลข่าวสารสืบสวนไต่สวนทำทุกอย่างการเลือกตั้งในทุกสนามแน่นอนครับว่ารวมถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนของทางกกต.ซึ่งเป็นประเด็นในการเลือก567นี้ด้วย
1: ขอโทษแป๊บนึงนะคะขอขัดจังหวะนิดเดียว
2: ครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน31คนสะดอนในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ.2005ครับนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: Welcome you all from People's Party
2: สไลด์ที่2ครับขอบคุณครับด้วยกระบวนการแบบนี้ครับเมื่อมีข้อเรียกร้องจะต้องรับเรื่องและส่งให้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อเรียกผู้ร้องผู้ถูกร้องมาสอบสวนข้อเท็จจริงครับและส่งไปที่เลขากกต.เพื่อให้เลขากกต.ส่งไปให้อนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและส่งไปที่บอร์ดบริหารของกกต.เพื่อมีมติว่าจะสั่งฟ้องผู้ที่ถูกซึ่งปกติครับโดยกระบวนการนี้จะมีคณะกรรมการครับและมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอยู่แล้ว35คณะแต่ในกรณีนี้ครับที่ผมพูดถึงครับคือกรณีการเลือกสว.ครั้งนี้นะครับที่มีข้อครหาจากสังคมครับว่ามีการโกงมีการหัวหรือไม่จะมีกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามาครับโดยที่กกต.จะไม่เลือกใช้กรรมการชุดที่มีอยู่แล้ว25ชุดแต่การชุดใหม่ทั้งหมดซึ่งจะเป็นตัวละครที่ผมพูดต่อจากนี้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่เดิม25คณะซึ่งเป็นชุดที่พอรับฟังได้ครับเพราะว่ากกต.ทั้งหมดแต่ชุดที่26ที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต. DSI และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะพวกเขาครับจนรวบรวมเอกสารมาประมาณ 80,000 ถึง 90,000 หน้า 700 ถึง 800 ปากจนได้ข้อสรุปว่ามีสว.ส.ส.รัฐมนตรีและเครือข่ายพรรคการเมือง49คนที่มีข้อสงสัยว่าโกงการเลือกสว.และมีความเห็นส่งให้กกต.ส่งคำร้องไปที่ศาลเหมือนที่ทุกท่านเห็นในภาพข่าวของภาคประชาชนทั้งหลายนะครับต่อมาที่2ครับในเมื่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ทำงานหนักขนาดนี้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ซึ่งเป็นตัวละครที่2นะครับจำนวน7คนก็ตั้งมาพิเศษเหมือนกันครับจาก35คณะเดิมพวกเขาเป็นใครพวกเขาทำงานยังไงที่ต้องพูดครับเพราะว่าพวกเขาได้รับเบี้ยประชุมครับขอสไลด์ที่3ครับซึ่งเป็นงบประมาณจากภาษีของประชาชนครับพวกเขาได้รับเบี้ยประชุมโดยประธานได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 3,000 บาทอนุกรรมการได้รับ 2,500 บาทต่อครั้งโดยไม่จำกัดโควต้าคือตามที่มีข่าวออกมาเนี่ยทำให้บางคนมีรายได้จากการประชุมสูงถึงเดือนละ 20,000 บาทอันนี้ภาษีประชาชนครับ

สไลด์ที่4ครับก่อนที่จะเสนอตัดงบนะครับผมอธิบายให้ท่านประธานและประชาชนฟังครับว่าการตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นี้ครับมีเงื่อนไขและระเบียบตามระเบียบสรุปดังนี้ครับต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และหากปรากฏมีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อทางการเมืองไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆคณะกรรมการมีอำนาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่งได้การตัดสินใจของคณะอนุกรรมธิการอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นี้กลับสวนทางกับการทำงานหนักของคณะกรรมการอย่างสิ้นเชิงครับเพราะ5ใน7คนของกกต.ชุดนี้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องสว.และผู้ที่ถูกกล่าวหาร่วมกัน229คนพวกเราสงสัยครับทำไมได้ยังไงเขาใช้อะไรคิดทำไมมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นอยากรู้จังเลยอยากไปประชุมด้วยจังเลยครับก็เพราะเขาทำแบบนี้ครับเขาให้เลขาและผู้ช่วยเลขาที่อยู่ในอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งแต่งตั้งกันมาเองมาอ่านสำนวนของคณะกรรมการชุดที่26 80,000 ถึง 90,000 หน้านั้นนะครับเลขาและผู้ช่วยเลขาเนี่ยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 1,250 บาทตามสไลด์เมื่อสักครู่กว่าอนุกรรมการ 2-3 เท่าแต่ได้รับเงินครึ่งเดียวพวกเขาต้องอ่านรายงาน 80,000 90,000 หน้าแล้วมาสรุปให้ฟังพอฟังการสรุปแล้วครับทั้ง7คนก็เซ็นรับรองกลับบ้านรับเบี้ยประชุมไม่เคยมีปรากฏเลยครับว่าพวกเขาได้เคยคุยกับชุดสืบสวนไต่สวนชุดที่26ไม่เคยมีปรากฏว่ามีคุยไม่เคยคุยกับสว.ไม่เคยคุยกับใครเลยแม้แต่คนเดียวฟังสรุปอย่างเดียวพอ5จาก7คนมีมติแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าพวกเขาเป็นใครแล้วพอผมขุดค้นเข้าไปครับก็เจอว่ามี3ท่านไม่พูดชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ประชุมครับขอสไลด์ต่อไปครับเริ่มคนที่1ครับร้อยตำรวจเอกปอสไลด์ต่อไปครับโอเคก่อนลงมติ1วันครับไม่นานครับมีภาพว่าไปกราบอนุทินชาญวีรกูลที่สนามบินบุรีรัมย์ตอนที่นายกเดินลงมาจากเครื่องไปจะสามารถเข้าไปได้ครับท่านอ้างว่าซื้อตั๋วไปซื้อตั๋ว MotoGP แบบไหนครับถึงได้สิทธิ์ตีซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกสว.ในคดีที่ตัวเองต้องวินิจฉัยชี้ขาดและตัวเองเป็นถึงประธานคณะอนุกรรมการชุดที่36ครองตนแบบไหนซื้อตั๋วเท่าไหร่ให้คนสงสัยทั้งประเทศว่าท่านไม่เป็นกลางทางการเมืองคนที่2ครับท่านช.ช.ว.ช.ว.น.พยายามจะย่ออยู่ครับโทษทีคนที่2ครับท่านที่โหวตสวนครับบุคคลท่านนี้ขอสไลด์ต่อไปครับบุคคลท่านนี้ครับด้วยความเป็นธรรมครับเคยถูกปปช.ชี้มูลว่าหัวประมูลคอมพิวเตอร์มูลค่า13ล้านบาทจนต้องออกจากราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งเพื่อความเป็นธรรมครับสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องครับในเดือนมีนาคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนตั้งอนุชุด36เพียงไม่กี่เดือนคำถามคืออย่างนี้ครับทำไมเราถึงต้องดึงดันเอาคนที่เพิ่งผ่านคดีทุจริตมาสอบทุจริตด้วยประเทศนี้ไม่มีคนเก่งๆเหลือแล้วหรอครับสไลด์ต่อไปครับคนที่3ครับท่านอสทครับลตนดลกนพกอดีตอธิบดีกรมขนส่งทางบกครับคนนี้ครับก่อนจะมีการแต่งตั้ง1ปีครับในปี2000แหกคดีอาญารับฟ้องในคดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มและยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการในบริษัทอาม่ามารีนลชกปกซึ่งเป็นนามสกุลของสสที่อยู่ในที่นี้ครับแล้วก็เป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยสไลด์สุดท้ายครับในวันที่สังคมกำลังอยู่เดินทางแยก

0: ั่งกันระหว่างการปกป้องสว.และผู้เกี่ยวข้องรวมกัน229คนที่มีความปรากฏให้เชื่อได้ว่าร่วมกันหัวร่วมกันโกงการเลือกสว.กับตาช่างอีกฝั่งนึงครับที่ต้องเลือกระหว่างการปกป้องความยุติธรรมที่ประชาชนรอคอยเพราะพวกเขาไม่เคยได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยมีการตรวจสอบได้ก็ต้องถามครับว่าคน229คนนี้มีน้ำหนักมากกว่าคอยใช่หรือไม่และสุดท้ายครับเงินตอบประกันสร้างความอึดอัดอับอายให้คนที่ทำงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหลายคนรู้สึกกดดันครับว่าเวลามีคนมาถามว่าเขาทำงานอะไรเขาไม่กล้าตอบครับว่าเขาทำงานกกต.นอกจากลดทอนคุณค่าในการทำงานของคนที่ตั้งใจทำงานแล้วการอบรมปีละ11ล้านต่อเนื่องมาหลายๆปีศูนย์เปล่าครับถ้าท่านมีธงอยู่แล้วคัดคนเหมือนฟอร์มทีมกันมาจากบ้านสายฟ้าฟอร์มทีมกันมาเหมือนจากเตรียมคนมาจากบ้านอยู่แล้วผมเสนออย่างนี้ครับงบอบรมบุคลากรตัดทิ้งให้หมดเลยครับงบตอบแทนคนเหล่านี้ตัดทิ้งให้หมดเลยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจังหวัดนครปฐมจำนวน150คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ.2569ยินดีต้อนรับค่ะอีกคณะนะคะยินดีต้อนรับนายมูฮัมหมัดบักเทียบินวันชิกสมาชิกรัฐสภาทูตณสถานทูตไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์และคณะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ.2569ยินดีต้อนรับค่ะทุกคณะค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านบุญจง
2: กับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับเพราะคงจะมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับองค์กรกกต.อีกหลายท่านสองท่านที่สอบถามนั้นได้ตั้งข้อห่วงใยเกี่ยวกับการตัดของการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ท่านประธานครับอนุที่ทำงานในหน้าที่ปรับรถตรงนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคของท่านอยู่ในคณะทำงานด้วยจากการสอบถามก็ชัดตรงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นพนักงานสอบสวนให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็ดีหรือส่วนกลางก็ดีดังนั้นขอให้ท่านสบายใจว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากจึงยืนยันตามที่อนุทำงานมานี่ตรงประเด็นฮะประเด็นที่สองผู้สอบถามนั้นเป็นนักกฎหมายของเคสว่ากกต.นี่ทำงานข้อความสั่งฟ้องผมก็ดูติดตามดูก็ขอบคุณท่านครับในฐานะเป็นนักกฎหมายวันนี้กกต.ไม่มีอำนาจลงโทษใครกกต.เป็นผู้รวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งศาลแล้วท่านก็ตอบชัดเจนว่าศาลฎีกาตัดสินอย่างนี้ศาลคือผู้พิพากษาในการวินิจฉัยจะยกก็ได้จะตัดสินก็ได้ท่านก็เป็นนักกฎหมายผมเองก็เป็นนักกฎหมายครับเมื่อไม่กี่วันที่บ้านผมเนี่ยก็ส่งเมสเซนเจอร์ส่งไปถึงอีกไอ้คนได้รับความเสียหายแจ้งตำรวจตำรวจสอบสำนวนเลยฮะ2เดือนส่งไอ้การไอ้การบอกคำพูดอย่างนี้ผิดเสียดสีส่งศาลศาลตัดสินครับฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดอย่างเนี้ยที่ผมหยิบยกมาเปรียบเทียบกันเราคือนักกฎหมายเหมือนกันกกต.จะสอบสวนแค่ไหนเพียงใดนั้นเราก้าวล่วงเขาไม่ได้ถ้าเป็นผู้เสียหายอาจจะลุ้นต้องเป็นอย่างที่เราต้องการพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมีกระบวนการต่อไปฮะเป็นศาลถ้าไปยุติธรรมตัวไปกับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาถูกไหมฮะฉะนั้นคดีแบบเนี้ยผมยิ่งอยากเรียนว่า

0: ในฐานะเป็นนักกฎหมายผมจะไม่ก้าวล่วงชุด26ชุด36เพราะผมไม่รู้เพราะผมไม่อยากไปรู้เรื่องสอบแค่ไหนเพียงใดมันก็เหมือนอย่างที่ผมยกตอนแรกเลยครับ7มั่นใจว่าสำนวนตัวเองแน่นส่งอัยการอัยการไม่เอาตามตำรวจก็สั่งสอบเพิ่มตรงนู้นตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนอย่างกกต.นี่แหละครับคล้ายๆกันผมมองอย่างนั้นนะฉะนั้นผมก็ตอบสั้นๆว่างบประมาณที่ท่านห่วงที่ไปตัดกันมาเนี่ยจะทำให้ความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนกกต.ลดน้อยลงไหมจะมีผลกระทบต่อการทำสำนวนเพื่อดูแลคดีเลือกตั้งไหมฉะนั้นผมยืนยันว่าตัดมาเรียบร้อยมีอนุและอนุยืนยันว่าไม่กระทบครับฉะนั้นผมขอตอบตรงประเด็นนะฮะขอบคุณมากครับ
1: ท่านประธานครับขอนิดเดียวครับผมวายโยครับ
2: เดี๋ยวคุณวายโยยกมือประท้วงเชิญไม่ประท้วง
1: ท่านประธานครับไม่เกิน30วินาทีครับผมเป็นคนตรงเวลาเป๊ะๆเป็นหลักมิลลิเซคันด์อยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานน่าจะเห็นนะครับผมวายโยสุ่งเรืองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับต้องฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องขอบคุณท่านมากจริงครับท่านตอบได้ตรงชัดนะครับในประเด็นแรกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณนะครับ 20.3 ล้านในแผนงานยุทธศาสตร์ในเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วท้ายสุดอ่ะงบในการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับพัฒนาเชิงปฏิบัติการของพนักงานสอบสวนไต่สวนเนี่ยจะถูกตัดหรือไม่ใน 4.7 ล้านนะครับท่านชี้ชัดแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้คือของผมไม่เห็นเนาะในรายละเอียดนะครับผมเห็นได้เท่าที่เอกสารในพวกเนี่ยมันมีมาแค่นี้เพราะฉะนั้นผมสอบถามไปท่านยืนยันผมแล้วชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมจะขอถอนนะครับคำสงวนคำแปรยติไปนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าก็สนับสนุนนะครับกับทางกรรมการที่ได้ปรับลดไปนะครับในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประการที่2ครับต้องชื่นชมครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายอุโสด้วยนะครับที่ท่านได้ตอบอย่างตรงประเด็นแล้วก็เห็นกกต.เลยนะครับผมชื่นชมอย่างเดียวแล้วก็เห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายสุดผู้วินิจฉัยตัดสินไม่ใช่กกต.ครับขอบคุณครับ
2: คุณพนิดามงคลสวัสดิ์
3: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตเห็นต่างจากท่านวายโยค่ะดิฉันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 11,914,000 บาทค่ะจากโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานไต่สวนและสอบสวนระดับต้นดิฉันไม่ได้เสนอให้ตัดเพราะไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรนะคะตรงกันข้ามค่ะดิฉันคิดว่าคนที่ทำหน้าที่สืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้งเนี่ยต้องมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพอย่างสูงเพราะคนเหล่านี้ค่ะต้องทำงานกับพยานบุคคลพยานเอกสารเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อสื่อสารและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่คำถามของดิฉันคือเราจะใช้งบอบรมเกือบ12ล้านบาทนี้อบรมให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเก่งขึ้นไปทำไมคะถ้าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาสืบสวนอย่างเต็มที่แล้วผลงานของเขาอาจจะถูกกลับมติได้ด้วยกลไกอีกชุดหนึ่งปัญหาของกกต.ในวันนี้จึงไม่ใช่บุคลากรขาดความรู้ความสามารถค่ะแต่คือการขาดหลักประกันว่าคนที่มีความรู้ความสามารถจะได้ทำหน้าที่ตามพยานหลักฐานได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่และคดีโกงเลือกสว.ปี67คือกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะท่านประธานลองดูไทม์ไลน์นี้ค่ะเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่3กุมภาพันธ์ปี68นะคะ DSI ส่งหนังสือมาถึงกกต.ว่าคดีนี้มีมูลหลังจากนั้น18มีนาคมค่ะกกต.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ส่วนกลางขึ้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาร่วมพิจารณาด้วยถึง3คนคณะนี้นะคะใช้เวลาพิจารณาเวลาประมาณ4เดือนประชุมกันเกือบทุกวันนับดูแล้วก็เกือบ100ครั้งเชิญพยานเข้ามาชี้แจงมากกว่า800คนมีพยานหลักฐาน90,000 หน้าในจำนวนก่อนที่จะสรุปความเห็นในวันที่17กรกฎาคมปี68เพื่อเสนอให้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหากว่า229รายตรงนี้ดิฉันต้องย้ำอีกครั้งนะคะเห็นด้วยกับท่านบุญจงค่ะว่าการเสนอให้ดำเนินการไม่ได้แปลว่า229คนนี้มีความผิดโดยทันทีนะคะคนที่มีหน้าที่วินิจฉัยคือศาลค่ะแต่กกต.มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งและเมื่อเลขาธิการค่ะคุณแสวงบุญมีขออภัยค่ะเลขาธิการได้

ได้รับสำนวนมาก็มีคำสั่งให้รองเลขาธิการกกต.ได้ทำความเห็นต่อสำนวนเช่นเดียวกันว่าจะเห็นควรตามคณะกรรมการไต่สวนชุดที่บวกหรือไม่ใช้เวลาประมาณ2เดือนซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏในสาธารณะก็พบว่าแม้ความเห็นของเลขาจะไม่ได้เห็นตรงกันกับชุด26ทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงค่ะซึ่งในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการแต่งตั้งกกต.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยความเห็นชอบของสว.ชุดที่กำลังถูกสอบสวนอยู่ในสำนวนนี้4-7คนจาก4คน6กันยายนกกต.ชุดนี้ที่4ใน7คนมาจากการเลือกของสว.เนี่ยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาใหม่ที่น่าสนใจก็คือเป็นคณะอนุกรรมการชุดพิเศษที่แต่งตั้งขึ้นมาโดย7เสือกกต.4ใน7มาจากการเลือกของสว.แต่งตั้งอนุแบบ1-1มีทั้งที่ปรึกษาประธานบอร์ดกกต.มีทั้งอธิบดีกรมขนอดีตสำนักงานเลขาสารรัฐธรรมนูญอดีตกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอดีตนายกราชยานยนต์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและอธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบันซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นอธิบดี DSI นะคะจากนั้นใช้ระยะเวลาพิจารณา4เดือนนับตั้งแต่ในระหว่างนั้นเราก็เห็นภาพที่มีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36อธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยไปไหว้สวยคุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์กกต.ด้วยนะคะว่าตั้งคำถามถึงมาตรฐานความเป็นกลางและหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะ12มีนาคม69มติออกมา5-2ให้ยกคำร้องทั้ง229รายชี้ว่าไม่มีความผิดใดๆท่านประธานคะคณะหนึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการสอบพยาน800กว่าปากเอกสาร 90,000 หน้าเสนอว่ามีพยานหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่าควรจะดำเนินการส่งศาลแต่อีกคณะหนึ่งกลับมีความเห็นตรงกันข้ามทั้งหมดประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าอนุทั้ง2ชุดห้ามเห็นคณะกรรมการและอนุกรรมธิการห้ามเห็นต่างกันเห็นต่างได้ค่ะแต่ถ้าผลมันต่างกันขนาดนี้กกต.ก็ต้องตอบได้ว่าต่างกันเพราะอะไรไม่ใช่ให้ประชาชนต้องสงสัยและเดาเอาเองดิฉันได้ขออิสระองค์กรอัยการค่ะได้เชิญกกต.เข้ามาให้ข้อมูลในการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36อย่าลืมนะคะว่าชุดนี้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 2,000 บาทด้วยใช้งบประมาณชาติในการพิจารณาซึ่งไม่เคยได้รับคำตอบเลยเชิญประธานเข้ามาร่วมประชุมชุดที่36ท่านก็ไม่มาดิฉันพยายามทำตามที่ท่านสุภาชัย6ชุดเดียวดิฉันไม่ได้ทำเหมือนที่26แล้วไม่เห็นด้วยกับชุด36ดิฉันเชิญชุดที่6มาไต่สมุนแบบนี้มาดิฉันก็เชิญ

ดิฉันส่งหนังสือไปอีกฉบับไปสอบถามเลยค่ะว่าประธานขัดในกรณีดังกล่าวได้ดิฉันถามเหล่านี้ดิฉันอยากที่จะเข้าใจดิฉันไม่ได้อยากฟังแค่ชุดที่6ดิฉันอยากเข้าใจวิธีคิดของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ด้วยแต่มันไม่มีคำตอบสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะซึ่งมันก็มารของพี่น้องประชาชนที่ถูกนำไปใช้ในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคุ้มค่ามากแล้วไม่เคยได้รับคำตอบเลยดิฉันพยายามหาแล้วคือที่มาของอนุชี้ขาดชุด36เนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งอนุกรรมการแต่ละคนเพื่อที่จะได้เห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้เหตุใดไม่ใช้อนุชี้ขาดที่มีอยู่35ชุดเดิมอยู่แล้วและในอดีตเนี่ยเคยมีการแต่งตั้งอนุชี้ขาดเช่นนี้ขึ้นมาหรือไม่เป็นชุดพิเศษเราเห็นประวัติไปคร่าวๆแล้วเนี่ยท่านมีประสบการณ์พิจารณาคดีการเลือกตั้งหรือไม่เพราะมันมีพ.ร.ป.แยกของมันหลายฉบับค่ะที่สำคัญอีกอย่างคืออนุชี้ขาดชุดที่36มีวิธีการพิจารณาคดีนี้อย่างไร6เดือนที่มีการแต่งตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมาประชุมกันไปทั้งหมดกี่ไต่สวนชุดที่26เข้ามาให้ข้อมูลหรือไม่และไอ้ 90,000 หน้าที่คณะไต่สวนชุดที่26รวบรวมมาเนี่ยท่านได้อ่านด้วยตัวสอบถามพยานเพิ่มเติมไหมเพราะมี DSI ที่สอบอยู่ด้วยนะในกรณีนี้มีการประสานขอหรือรับข้อมูลหรือไม่และสุดท้ายที่สุดค่ะมันไม่มีคำตอบของคำถามดิฉันก็เลยอยากจะถามว่านุชีขาดชุดที่36มีข้อมูลหนักแน่นของคณะไต่สวนชุดที่26กว่า 90,000 หน้าแต่เนื่องจากดิฉันพยายามจะขอข้อมูลจากกกต.แล้วดิฉันไม่ได้ค่ะดิฉันทราบข้อชี้แจงจากหน่วยงานอื่นๆมาบ้างว่า 1. คณะอนุกรรมการชุดชี้ขาดชุด36เนี่ยไม่พนักงานไต่สวนชุด26เข้ามาชี้แจงในการประชุมเลยสักครั้งและยังมีปรากฏข้อมูลในสาธารณะว่าอนุชุด36เนี่ยประชุมกัน30กว่าครั้งเท่านั้นเปรียบเทียบกับชุด26ที่ประชุมกันเป็น100ครั้งนะคะแล้ววิธีการประชุมก็คือให้ฝ่ายเลขาค่ะเลขาธิการกกต.สรุปสำนวนที่มีอยู่ในมือเนี่ยสรุปเป็นข้อมูลฉบับสั้นๆอ่านให้ฟังไม่ใช่ว่าเอา 90,000 หน้ามานั่งพิจารณาร่วมกันในการประชุมนะคะแต่ให้เลขาอ่านแล้วสรุปสำนวนให้ฟังมันเพราะแบบนี้หรือเปล่าดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตว่าการลงมติมันถึงต่างกันขนาดนั้นนี่คือข้อมูลที่ดิฉันพยายามที่จะหาคำตอบและนี่คือเหตุผลที่ฉันถามว่าเราจะอบรมคนสืบสวนเพิ่มทำงานกันได้ดีอยู่แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานได้ตั้งเยอะแต่ปัญหามันอยู่ที่ขั้นตอนค่ะถ้าบอร์ดเนี่ยสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดอื่นขึ้นมาหักล้างผลของการสืบสวนภายหลังได้เนี่ยแล้วเราจะมีคณะไต่สวนที่เก่งกาจเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.ไปจำนวนมากทำไมขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันไม่ได้อยากจะพาดพิงท่านใดแต่เป็นตัวอย่างที่มีข้อมูลปรากฏในสาธารณะกรณีที่เส้นทางการเงินมีเส้นทางการเงินปรากฏในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีข้อมูลพบว่าบุคคลหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองค่ะได้รับโอนเงินจำนวนหนึ่งก่อนที่จะมีการโอนต่อให้ผู้สมัครสว.อีกหลายๆคนในอำเภอเดียวกันในช่วงที่มีการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อมีการไต่สวนก็มีคำอธิบายรายการการโอนต่างๆนะคะทั้งเป็นการชดใช้หนี้เป็นค่าซ่อมรถเป็นค่าซื้อปุ๋ยค่าซื้อยาบริการนวดค่าน้ำมันดิฉันไม่ได้บอกว่าคำอธิบายเหล่านี้เป็นทางการเงินของกลุ่มบุคคลนี้ถูกชี้โดยคณะไต่สวนไต่ตรงกันว่าเข้าข่ายกระทำความผิดแต่เพราะเหตุใดหลักฐานที่ปรากฏชัดขนาดนี้อนุชุดที่36ถึงมีเหตุผลมาหักล้างแล้วมองว่าเส้นทางการเงินของคนกลุ่มนี้ไม่พบความผิดปกติใดๆและเมื่อมีเส้นทางการเงินลักษณะนี้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนมันถึงระดับที่เราจะเรียกว่าอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกกต.จะตอบว่านี่ยังไม่ถึงกกต.ต้องอธิบายต่อสาธารณะให้ได้นะคะว่าเพราะอะไรเพราะนี่คือมาตรฐานที่จะกระทบต่อระบบการเลือกตั้งของประเทศแล้วมันอาจจะเป็นการทะเลาะ กับตัวเองในอดีตด้วยคงทางนิติฐานะแน่นอนค่ะเพราะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะกกต.ก็เคยมีบรรทัดฐานในคดีอื่นมาแล้วอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปค่ะในกรณีผู้สมัครสว.ในหลายจังหวัดทั้งปทุมธานีชลบุรีและนครราชสีมามีเพียงข้อความผ่านไลน์เท่านั้นในลักษณะเชิญชวนแลกคะแนน

การไม่ปรากฏเส้นเงินไม่มีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดตอบแทนนอกจากขอแลกคะแนนกกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยแปลว่าในอดีตกกต.ท่านก็เคยวางมาตรฐานไว้แล้วค่ะว่าเมื่อมีพยานหลักฐานที่ควรจะเข้าสู่การพิจารณากกต.ก็ส่งศาลดังนั้นสิ่งที่ต้องตอบให้ได้คือเหตุใดมาตรฐานในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ในคดีโกงเลือกสว229รายเนี่ยจึงต่างออกไปอะไรคือเส้นแบ่งที่ทำให้กรณีหนึ่งความเห็นของคณะชุดหนึ่งพึงเชื่อได้แต่อีกความเห็นของคณะชุดหนึ่งพึงเชื่อไม่ได้ถ้าไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนสิ่งที่เสียหายไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะแต่คือความเชื่อมั่นของเจ้าด้วยพวกเขาจะตั้งคำถามแน่นอนค่ะว่าต่อให้พวกเขาไปเหนื่อยยากลำบากทนต่อแรงเสียดทานต่อผู้มีอำนาจรวบรวมพยานหลักฐานมาได้มากขนาดไหนถ้ามาตรฐานการตัดสินมันเปลี่ยนได้ในขั้นสุดท้ายแล้วงานของพวกเขามีความหมายเหรอคะสไลด์ถัดไปค่ะมีหนำซ้ำความเห็นของเลขาธิการค่ะในไม่กี่สัปดาห์ว่าจะส่งสารได้ต้องครบองค์ประกอบทั้ง3ประการต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกเท่านั้นเอาแค่ข้อแรกก็อาจจะขัดนั่นเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเทศนี้หลายคนออกมาโต้แย้งซึ่งขอสไลด์ถัดไปค่ะพูดไปเมื่อวัน23สิงหาคมปี69นะคะย้อนกลับไปไม่กี่เดือน23ธันวาปี68กกต.สั่งฟ้องศาลฎีกาเอาผิด3คนกลางกรณีรายชื่อบนสไลด์เนี่ยเนื่องจากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า3คนนี้ร่วมกันจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกส.ว.ระดับประเทศเนี่ยลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.เอาแบบนี้ค่ะถ้ากกต.จะตั้งงบมาอบรมพนักงานไต่สวนแบบนี้ดิฉันคิดว่าคนที่ต้องเข้ารับการอบรมก่อนเป็นคนแรกเลยคือเลขาธิการค่ะนอกจากจะเข้าใจข้อกฎหมายคาดเคลื่อนแล้วยังทะเลาะกับตัวเองในอดีตด้วยแล้วอดีตมันผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะคะทีนี้หลักกฎหมายมันเป็นยังไงดิฉันขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะมาตรฐานตามกฎหมายกกต.จะต้องพิสูจน์ให้จนสิ้นสงสัยนะคะว่ามีความผิดป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เขียนชัดค่ะว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการผู้เห็นการกระทําของบุคคลอื่นอันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกานี่คือหัวใจค่ะหัวใจสำคัญคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ใช่หลักฐานที่ต้องพิสูจน์จนหมดข้อสงสัยเพราะสุดท้ายคนที่จะวินิจฉัยบุคคลนั้นเนี่ยว่ากระทำผิดหรือไม่อย่างไรมันคือศาลฎีกาและที่สำคัญค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ก็ระบุว่าศาลฎีกาให้นำสำนวนไต่สวนของกกต.มาพิจารณาเป็นหลักเขาไม่ได้ขอสำนวนการให้ความเห็นวินิจฉัยข้อกฎหมายของชุด36นะคะเขาเอาสำนวนไต่สวนคือการพูดคุยกันจากพยานหลักฐานสืบค้นข้อมูลถูกต้องใช่ไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะดังนั้นคำถามคาดถึงระดับที่คณะกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งเห็นว่าควรดำเนินการเหตุใดกกต.จึงไม่ส่งศาลเป็นผู้พิจารณาคะแต่เรื่องนี้ไว้ทั้งหมดก่อนไปถึงศาลท่านประธานคะดิฉันกลับไปที่งบประมาณ 11,914,000 บาทอีกครั้งก่อนที่กกต.จะขอเงินประชาชนไปสอนเจ้าหน้าที่ว่าจะสืบสวนอย่างไรกกต.ต้องตอบประชาชนให้ได้ก่อนค่ะว่าเมื่อเขาสอบสวนสืบสวนเสร็จแล้วท่านจะให้คุณค่ากับงานของเขาอย่างไรดิฉันไม่ได้ต้องการองค์กรที่เจ้าหน้าที่เก่งขึ้นแต่ขาดอิสระไม่ได้ต้องการสำนวนที่หนาขึ้นแต่ถูกใช้เป็นเพียงเอกสารประกอบการตัดสินใจที่มาตรฐานไม่ชัดเจนไม่ได้ถูกนำมาอ่านในการพิจารณาอีกขั้นด้วยซ้ำจ่ายเพิ่มเพื่อสร้างคนทำงานมืออาชีพที่ในท้ายที่สุดแล้วคนทำงานข้อเท็จจริงที่เขารวบรวมไปจะมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการของปัญหาของกกต.ในวันนี้มันไม่ใช่ว่าคนสืบสวนเขาไม่เก่งแต่มันคือเมื่อคนสืบสวนทำงานจนสุดความสามารถแล้วระบบของกกต.จะรับประกันได้หรือไม่ว่าผลงานของเขาจะ

0: จารณาตามพยานหลักฐานไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ใครต้องการถ้าคณะกรรมการยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เราชี้ให้ดิฉันเห็นข้อมูลที่หนักแน่นไม่ได้งบ 11,914,000 ล้านบาทยังไม่ใช่คำตอบของปัญหานี้ค่ะและดิฉันจะขอเสนอปรับลดงบประมาณขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกต้องบริหารเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกินไปก็จะไปอยู่ในเวลาของฝั่งทางฝ่ายของที่ตกลงกันไว้นะคะเพราะว่าที่ตกลงกันไว้กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องเตือนท่านสมาชิกนะคะว่าข้อบังคับข้อ6เรามักจะยกข้อนี้มาว่าอยู่ในประเด็นไหมวนเวียนไหมกับผู้อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านสมาชิกนะคะดูหัวข้อการอภิปรายของท่านแต่ละท่านด้วยนะคะต่อไปท่าน
2: เรียนท่านประธานดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จากกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเลขาธิการก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของงบสืบสวนสอบสวนด้วยเหมือนกันนะครับของทางกกต.นะครับแต่ก็จะเป็นในมุมที่ต่างจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นก็รับรองได้ว่าไม่ซ้ำกันนะครับถึงแม้จะพูดถึงเรื่องของโครงการเดียวกันเพราะว่าอยากจะสนับสนุนในเหตุผลข้อเหตุผลต่างๆที่ทำให้เห็นถึงความน่าข้องใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงบประมาณในก้อนนะตรงนี้นะครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าข้องใจค้านสายตารวมไปถึงไม่ได้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยให้เห็นกันโดยทั่วไปกันอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับผมเรื่องของรายละเอียดโครงการนะครับโครงการเนี่ยครับเรื่องอบรมหลักสูตรตัวสืบสวนและไต่สวนระดับต้นเนี่ยครับก็เป็นโครงการที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเกือบ12ล้านนะครับแล้วก็มีเป้าอยู่ที่จำนวน100คนต่อปีในการอบรมประมาณ 120,000 คนต่อปีคำถามที่นั้นมันดีขนาดไหนแล้วทางคณะกรรมการนั้นที่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณก้อนตรงนี้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วหรือเปล่าว่าผลประกอบการผลสำลิดของตัวการอบรมนี้เนี่ยมันดีอย่างที่เราเพราะว่าเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งสว.เนี่ยแหละครับผมก็จะทำให้เราได้เห็นมากมายนะครับว่ามันมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมจากทางฝั่งประชาชนทางฝั่งประชาสังคมเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่ได้มีการสืบสวนโดยฝั่งกกต.เองแล้วและหลายอย่างนะครับที่ทางภาคประชาชนนั้นได้มีการสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยมันมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าลึกกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพนะครับของทางกกต.ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะเรียกสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานโดยตรงทำไมกลายเป็นว่าทางฝั่งประชาสอบสวนอะไรได้มากกว่าเป็นคำถามที่ต้องตั้งขึ้นมาถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณในก้อนนะตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับสไลด์ถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสไปที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับผมอยากจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นนะครับถึงประสิทธิภาพเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเอาง่ายๆแค่ผมไปทำรีเสิร์ชของผมเองเอาจากข้อมูลที่มันมีเปิดเผยโดยทั่วไปเลยนะครับมันก็สามารถที่จะเห็นความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราสามารถที่จะหาได้ตามหน้าข่าวโดยทั่วไปว่าเป้าหมายของขบวนการในการที่จะหัวสว.นะครับจะพุ่งเป้าไปที่จังหวัดเล็กอำเภอน้อยซึ่งมันก็จะมีจังหวัดนครพนมอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะไปรวมตัวกันอย่านะครับอันนี้ไม่เสียหายต่อตัวโรงแรมนะครับก็ผมก็ไปมาแล้วครับก็รีวิวให้ด้วยครับว่าโรงแรมดีน่ารักมากครับพนักงานดีแล้วก็อาหารอร่อยนะครับที่พักก็ดีครับก็ทีนี้ครับคือหลายจังหวัดนะครับไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะครับแล้วจังหวัดนครพนมนั้นก็เป็นหนึ่งในจังหวัดมากมายที่บอกว่ามีการไปอยู่ที่จังหวัดนี้รวมตัวกันด้วยเหมือนกันนะครับในกลุ่มผู้สมัครสบผมอยากจะขอยกขึ้นมานะครับในท่านสว.ท่านหนึ่งนะครับท่านสว.สิทธิกรธงยศนะครับแล้วก็รายชื่อของผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการที่อยู่ติดตัวท่านนะครับเบลอทุกอย่างให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอระบุนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคือชื่อนายวัฒนวดีสิริศักดิ์นะครับส่วนผู้ชำนาญการคนที่1คือนายอภิรักษ์วรกุลจะได้เข้าใจตัวละครว่าใครเป็นใครไม่ได้เสียหายครับอันนี้เป็นแฟกต์แล้วก็ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ช่วยใครซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐสภาเราก็มีการเปิดเผยนะครับแต่ทีนี้นะครับเป็นเรื่องคำถามที่เราจะต้องตั้งกันต่อไปด้วยครับจากการสืบสวนสอบสวนที่สามารถทำได้โดยประชา

0: การพูดถึงในเรื่องนั้นตรงนี้จากทางฝั่งกกต.ผมอยากพาทุกท่านไปดูที่สไลด์ถัดไปนะครับดูที่เรื่องของผู้ชำนาญการคนที่1ก่อนนะครับที่ทำให้เราจำเป็นที่ต้องตั้งคำถามผู้ชำนาญคนที่1ของสว.สิทธิกรนะครับผู้ชำนาญการคนที่1เนี่ยนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทำงานให้กับทางกกต.ในระหว่างการดำรงตำแหน่งของเขาเนี่ยครับเราก็ได้เห็นภาพเยอะแยะมากมีการไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองนึงนอกจากนี้นะครับวันที่7กันยายนนะครับปี68เนี่ยขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวกกต.ภาพถ่ายที่ใส่ชุดเสื้อเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราลองไล่ดูตามประวัติของเขาตามความเคลื่อนไหวของเขามาโดยตลอดเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้มีการพูดถึงผลงานอะไรต่างๆใดๆเลยก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้สมาชิกวุฒิสภาแต่ปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งมานี้มีแต่การทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกของเราเองนะครับเป็นส.ส.นครพนมเขต1ของพรรคภูมิใจไทยท่านสุภานีโพสุนะครับก็นี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงต่างๆที่ผมเองก็คิดว่าทางกกต.นั้นก็ควรจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่ามันมีการเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับสไลด์ถัดมานะครับสไลด์ถัดมาครับนอกจากนี้นะครับคือผู้เชี่ยวชาญนะครับคือประจำตัวสว.นะครับก็คือนายวัฒนวดีสิริศักดิ์นะครับหรือว่าลุงตุ๋ยนะครับชื่อเล่นแล้วกันนะครับลุงตุ๋ยตลอดมานะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ข้างในทางพรรคภูมิใจไทยตลอดเวลานะครับความจริงแล้วตรงนี้ครับคือลุงตุ๋ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซเองแต่เราก็สามารถที่เห็นได้จากเฟซของเอาจริงเลยก็สามารถพูดถึงได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหตุความจำเป็นนะครับตามข้อบังคับที่69ก็คือท่านสุภชัยโพสุเองนี่แหละครับที่มีการโพสต์ภาพการทำงานของท่านตลอดเวลาชื่นชมนะครับท่านก็ยังมีความขยันทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับแล้วก็ในภาพที่ทางท่านสุภชัยเองเป็นคนโพสต์เนี่ยก็คู่กายตลอดเวลาไม่ว่าจะออกไปทำงานที่ไหนแม้กระทั่งวันที่ลุงตุ๋ยนั้นต้องมีการผ่าตัดไส้ติ่งท่านสุภชัยก็ยังไปเยี่ยมเยียนด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานกันใกล้ชิดตลอดมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นปรากฏว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในการทำงานให้กับสมาชิกวุฒิสภาเลยแม้แต่น้อยครับครับว่าจบสรุปแล้วจะเป็นทีมงานของสว.หรือจะเป็นทีมงานของพรรคการเมืองกันแน่นะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปกันเลยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามถึงเรื่องของเองงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นนะครับครับแค่เรื่องตรงนี้นะครับมันก็พอที่จะตั้งคำถามได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วท่านสว.ท่านนี้นะครับก็มีรายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งที่ตัวโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ด้วยเหมือนกันรวมถึงท่านสุภชัยโพสุด้วยเหมือนกันนะครับที่ได้มีการยอมรับแล้วว่ามีการเดินทางไปที่นั่นจริงๆมีพยานหลักฐานที่มีการระบุด้วยเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองท่านนั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่การรวมตัวแนะนำตัวกันของท่านผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสว.ระดับประเทศที่โรงแรมตรงที่จังหวัดอยุธยานะครับแต่ทีนี้เราได้มีการสืบสวนสอบสวนต่อหรือเปล่าว่าสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเป็นทีมงานของสว.หรือทีมงานจังหวัดของนครพนมของพรรคภูมิใจไทยกันแน่นะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าหรือว่ากกต.แท้จริงแล้วนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานให้มันมีประสิทธิภาพทางด้านการสืบสวนสอบสวนด้วยหรือเปล่าถึงได้จงใจที่จะไม่สืบสวนสอบสวนให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็อยากจะขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่าผมได้มีการแปรยติไว้ที่ 5% แล้วก็อยากจะโฟกัสมาที่ตัวโครงการณตรงนี้นะครับอบรมตรงนี้12ล้านว่าอยากให้มีการตัดครับขอบคุณครับ
1: ต่อไป
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.งบประมาณปี70ในวาระ2นี้ครับและองค์กรอัยการครับซึ่งผมได้แปรยติปรับลดไว้ 10% ครับด้วยเหตุผลในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรหลายองค์กรครับที่ยังไม่ตรงตัวชี้วัดและไม่ได้ตัวอย่างครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงผลผลิตการจัดการการเลือกตั้งคุณภาพในส่วนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดส่วนและการดำเนินคดีในศาลครับวงเงิน 4,781,200 บาทเงินก้อนนี้ครับมีไว้พัฒนางานสืบสวนครับให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหลักฐานและจัดการกับทุจริตได้ดีขึ้นครับแต่คำถามคือต่อให้ฝึกเจ้าหน้าที่เก่งแค่ไหนครับงานสืบสวนจะเดินหน้าได้อย่างไรหากท่าทีขององค์กรกำลังทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าพูดท่านประธานครับการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้ากล้อง

คนที่เห็นเหตุการณ์คนที่รู้ข้อมูลและคนที่กล้านำหลักฐานมาใช้ตรวจสอบความไว้วางใจของคนเหล่านี้ครับจึงเป็นหัวใจของงานสืบสวนและเป็นสิ่งที่งบประมาณก้อนนี้ต้องช่วยสร้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับกลับทำให้เราต้องตั้งคำถามครับคดีนี้เป็นข้อกล่าวหาครับว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจไม่เป็นไปอย่างสุจริตครับข้อมูลนี้ก็เกี่ยวปรากฏในหลายช่องทางครับทั้งพยานผู้ร้องเรียนภาคประชาชนรวมถึงมีผู้เผยแพร่ระบุนะครับว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะมาจากเจ้าหน้าที่ภายในด้วยสิ่งที่เราเห็นครับคือคนหลายฝ่ายกำลังช่วยกันนำข้อมูลออกมาให้สังคมตรวจสอบสำหรับคนทำงานภายในองค์กรครับการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ง่ายเขาต้องคิดถึงหน้าที่การงานผู้บังคับบัญชาและผลที่ตามมาถึงตัวเองครับจริตจึงควรได้รับความคุ้มครองขณะเดียวกันครับข้อมูลของจริงจังครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกกต.ครับกับเข้าแจ้งความกรณีที่ไอลอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคดีเลือกสว.โดยให้การนะครับชี้แจงว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรซึ่งผมขอตั้งคำถามครับความเชื่อมั่นจะกลับมาได้อย่างไรถ้าคนที่มีข้อมูลเริ่มไม่มั่นใจว่าเมื่อพูดแล้วตัวเองจะปลอดภัยกกต.ต้องอธิบายให้ชัดครับว่าการเปิดเผยนั้นกระทบกับกระบวนการสืบสอบสวนอย่างไรและพิจารณาประโยชน์สาธารณะข้อมูลนั้นอย่างไรพร้อมกันนั้นต้องตอบครับเนื้อหาที่ถูกเปิดเผยว่าหลักฐานได้รับการพิจารณาครบหรือไม่และจะดำเนินการต่ออย่างไรครับการรักษาความลับมีความสำคัญครับแต่ไม่อาจใช้แทนคำตอบต่อข้อสงสัยของประชาชนได้เรื่องนี้มีบทเรียนจากต่างประเทศครับท่านประธานครับในสหราชอาณาจักรครับโจซีสจวตอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศชนะคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมการที่ไปให้สัมภาษณ์กับ BBC ในกรณีนั้นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแม้ไม่ได้รับรองการเปิดเผยอีเมลครับว่าต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เห็นว่าใครให้ข้อมูลแก่สื่อก็ถือว่าเป็นคนผิดสภาพยุโรปครับกำหนดให้คุ้มครองผู้เปิดโปงจากการตอบโต้ทั้งการไล่ออกลดตำแหน่งหรือใช้คดีความกดดันในปี2568นะครับศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปได้มีการปรับ5ประเทศสมาชิกนะครับที่ไม่ดำเนินการรับกฎคุ้มครองตามข้อกำหนดครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับการคุ้มครองคนให้ข้อมูลคือเงื่อนไขสำคัญของการค้นหาความจริงครับถ้าคนที่เปิดเผยความผิดปกติต้องเสี่ยงถูกตอบโต้คนที่กำลังจะพูดก็เลือกจะที่จะเงียบครับและหลักฐานที่ควรถึงมือผู้ตรวจสอบก็อาจไม่มีวันเดินมาถึงนี่คือผลกระทบโดยตรงครับต่องบพัฒนางานสืบสวนครับมือนึงของบให้กับคนหาข่าวแต่อีกมือแล้วงานสืบสวนจะมีประสิทธิภาพขึ้นได้ยังไงครับกกต.จะจัดอบรมอีกกี่ครั้งก็ได้จะเพิ่มความรู้ให้เจ้าหน้าที่อีกเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคนที่มีข้อมูลไม่กล้าเข้าประตูเนี่ยเงินที่ใช้ไปนะครับยังไงก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายครับการนำให้ผู้เปิดเผยข้อมูลนะครับโดยสุจริตหวาดกลัวเป็นทิศทางที่ผิดหลักการและบั่นทอนงานที่กกต.กำลังขอเงินมาพัฒนาเสียเองครับองค์กรที่ควรทำให้คนโกงเนี่ยกลัวกลายเป็นองค์กรที่ทำให้คนดีกลัวครับผมจึงขอว่างบประมาณนี้จะช่วยข้อมูลถูกตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรสำหรับคดีหัวสว.นะครับหน้าที่ของกกต.คือการตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติประชาชนให้งบประมาณครับเพื่อให้ความจริงเดินหน้าเพื่อให้ผู้กระทำยุติธรรมความสำเร็จของงานสืบสวนต้องวัดจากการตามถึงผู้กระทำความผิดนะครับไม่ใช่การตามถึงคนส่งข้อมูลท่านประธานครับวันนี้สภาเองก็ต้องทำหน้าที่นะครับตรวจสอบคนที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะจากการกลั่นแกล้งครับเพราะถ้าเรานะครับกำลังขอให้ประชาชนกล้าพูดแต่พอเขาพูดแล้วเนี่ยเราปล่อยให้เขารับผลเพียงลำพังวันหน้าครับเราจะเอาความชอบธรรมที่ไหนครับไปขอให้ใครกล้ายืนหยัดครับและผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่พยานผู้ร้องเรียนและประชาชนที่ช่วยกันนำข้อมูลออกมาครับพวกท่านไม่ได้อยู่ลำพังครับคนที่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องทั้งที่รู้ว่าตัวเองอาจเดือดร้อนคือผู้กล้าที่สังคมนี้ต้องปกป้องครับพวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องคนเหล่านี้ผมจะยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาครับเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลวงเงิน 4,781,200 บาทลงทั้งหมดครับและสุดท้ายครับกกต.ครับท่านมีหน้าที่ทำให้คนผิดหนีความจริงไม่พ้นและทำให้คนพูดความจริง

0: ไม่ต้องหนีท่านจงเอาความกล้าหาญครับไปตรวจสอบผู้มีอำนาจครับอย่าเอาอำนาจเนี่ยไปใช้กับผู้ที่กล้าหาญขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณพันธินน่วมเจิม
2: เรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขออภิปรายมาตรา32ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็เสนองบวาระ1การปรับลดแล้ว43ล้านบาทวาระ2จึงยังเหลืออยู่566ล้านบาทนะครับยืนยันก่อนนะครับองค์กรอิสระต้องมีงบเพียงพอที่จะทำหน้าที่โดยไม่ถูกฝ่ายการเมืองครอบงำแต่คำว่าอิสระไม่ได้แปลว่ารับเงินภาษีแล้วไม่ต้องพิสูจน์ผลงานและงบประมาณ565ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ล่วงหน้าวันที่3มิถุนา2559ตามรายงานข่าวศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุกอดีตประธานกกต.พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภและอดีตกรรมการกกต.นายปริญญานาคชัตรีคนละ2ปีไม่รอลงอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งว่ากกต.ชุดปัจจุบันจะทำผิดเหมือนกันเพราะข้อเท็จจริงและกฎหมายต่างกันสังคมได้รับจากคดีนั้นชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากกกต.ให้เป็นกกต.ต้องถูกวัดมาตรฐานความเป็นกลางและความซื่อสัตย์ที่สูงเป็นพิเศษมาตรฐานจริยธรรมปัจจุบันก็เขียนตรงกันว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้ถามเพียงว่ากกต.ใช้เงินครบหรือไม่ผมถามว่าเงินภาษีซื้อกิจกรรมต่างๆของกกต.มากมายมหาศาลได้ที่ใจแล้วกกต.จะพิสูจน์ความเป็นกลางด้วยอะไรรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับพร่ำสอนประชาชนเป็นพลเมืองใครวัดคุณภาพกกต.ครับสร้างพลเมือง2โครงการแม้ถูกปรับลดแล้วยังเหลืออยู่126 ล้านบาทนะ86 ล้านสำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย40 ล้านสำหรับโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองกกต.ใช้งบสอนประชาชนเรื่องประชาธิปไตยความสุจริตการมีส่วนแต่ KPI ที่เสนอยังวงวนเวียนอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนกิจกรรมแบบรายงานคะแนนความรู้หลังอบรมกรรมาธิการเองยังตั้งข้อสังเกตเลยครับต้องวัดความรู้ความเข้าใจและการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่นับเพียงแค่จำนวนคนเข้าร่วมจริงๆหน้าต่อไปแล้วนะครับประชาชนเนี่ยความจริงเขาตื่นรู้แล้วนะครับพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแล้วเขามาแล้วนะครับผมว่ากกต.เองนั่นแหละมีปัญหาจึงถามง่ายๆครับประชาชนเข้าร่วมอบรมแล้วทำแบบทดสอบแต่เมื่อกกต.ใช้อำนาจที่กระทบโครงสร้างการเมืองในประเทศใครตรวจกกต.ครับใครเป็นคนตรวจสอบกกต.ถ้ากกต.สอนให้ประชาชนเคารพกติกากกต.ต้องเปิดให้ประชาชนตรวจว่าองค์กรเคารพมาตรฐานของตนเองหรือไม่หากสอนแต่เรื่องกระบวนการสำคัญมัวแต่สอนเรียกร้องความรับผิดชอบแต่เอาจริงเห็นแต่กกต.มุ่งขู่จะไปฟ้องประชาพยานมุ่งฟ้องประชาชนนี่แหละครับงบนี้อาจจะสร้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากแต่สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แต่หน่วยเดียวเลยนะครับความน่าเชื่อมั่นของกกต.ครับกกต.ยังของบพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ23ล้านในนั้นก็มีหลักสูตรสืบสวนไต่สวน100คน40วัน12ล้านเฉพาะค่าที่พักเดินทางก็ 6.2 ล้านเข้าไปแล้วมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปหลายท่านผมไม่ได้มากล่าวหานะครับว่างบปี2570-2570เนี่ยถูกนำไปใช้กับสำนวนสภาจะอนุมัติเงินพัฒนาคนรอบใหม่กกต.ต้องตอบว่างบพัฒนาบุคลากรที่ใช้มาแล้วทำให้สำนวนเร็วขึ้นกี่วันสมบูรณ์ขึ้นกี่วันสมบูรณ์การเพิ่มได้มากน้อยเพียงใดเพราะคำว่ามืออาชีพวัดจากจำนวนคนเอาเข้าอบรมไม่ได้นะครับต้องวัดจากคุณภาพงานหลังจากออกจากห้องอบรมกรณีการได้มาซึ่งสว.เนี่ยคือบททดสอบที่ชัดที่สุดครับจากวันเลือกระดับประธานสำนวนจากคณะ26เข้าสำนักงานส่วนกลางมาแล้ว418วันเกี่ยวข้องกับผู้ต้องถูกกล่าวหา229รายและกกต.ระบุพิจารณามาแล้วครับสำนวนค้างที่ไหนยังไงค้างกี่วันขอหลักฐานเพิ่มกี่ครั้งงบพัฒนาคนที่ผ่านมาแก้คอขวดตรงไหนความรอบคอบจำเป็นครับแต่ความรอบผู้รับผิดชอบไม่มีคำอธิบายย่อมแยกไม่ออกจากความล่าช้าก่อนจะเอาไปอีก23ล้านนะครับกกต.จึงต้องตอบให้ว่าเงินก้อนนี้จะซื้ออะไรครับ

0: ซื้อหลักสูตรเพิ่มซื้อสำนวนที่เร็วขึ้นครบขึ้นตรวจสอบได้จริงหรือไม่ครับหน้าต่อไปครับเรื่องพตส.ความจริงมันอยู่ในงบกองทุนนะแต่เอามาพูดก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านชัยพลคงไปขยายความอีกทีนึงแต่จริงกกต.ก็เป็นคนจัดหลักสูตรนี้แหละครับให้ความรู้โรงเรียนสร้างเครือข่ายของกกต.พตส.รุ่น15เนี่ยเรียนกัน318ชั่วโมงรวมดูงานในประเทศ72ชั่วโมงต่างประเทศ30ชั่วโมงโดยค่าเรียนและดูงานในต่างประเทศเนี่ยได้รับการสนับสนุนสำคัญเอกสารของกกต.เขียนเองนะครับวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างกกต.พรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆว่าหลักสูตรนี้มีหน้าที่สร้างเครือข่ายรุ่น16มีผู้จบ148คนหนึ่งในนั้นนายทิติเชษฐ์นุชนาถซึ่งเป็นศิษย์เก่าพตส.รุ่น2เป็นประธานทั้งกิจกรรมเปิดและพิธีปิดหลักสูตรวันที่28สิงหาท่านขึ้นเวทีพูดเรื่องความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยแต่เมื่อถามเมื่อสื่อมีรายงานว่าท่านไม่ได้ตอบคำถามและรีบเดินหนีไปทันทีถึงความเชื่อมั่นแต่ลงจากเวทีโดยไม่ตอบคำถามที่กระทบต่อของท่านยังอยู่ในข้อกล่าวหาเรื่องซองเงิน 300,000 บาทในคดีของสตง.นะครับซึ่งผมย้ำว่ายังไม่มีการวินิจฉัยว่าท่านกระทำความผิดแต่ในระดับองค์กรกต.ยังเคยแต่งตั้งนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยก่อนจะไปตรวจสอบกับสำนักงานอัยการสูงสุดภายหลังและทราบว่าถูกไล่ออกจากราชการผมจึงถามว่าองค์กรที่ตรวจประวัติคนก่อนตั้งแต่ยังไม่รัดกุมขนาดนี้จะมานั่งเปิดหลักสูตรสอนประเทศต้องการกต.ที่เป็นกรรมการที่รักษาระยะห่างไม่ใช่ครูใหญ่ของโรงเรียนคอนเนคชั่นผมจึงเสนอยุบเลยครับอีกโครงการพตส.ยุติการใช้องค์กรผู้ตัดสินเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายของผู้เล่นเองเพราะความใกล้ชิดระหว่างกรรมการกับผู้เล่นไม่ควรถูกสร้างขึ้นด้วยเงินของภาษีประชาชนครับหน้าสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพกรรมการปรับลดกกต.ไปแล้ว43ล้านวาระ2ยังเหลือ565ล้านที่ผ่านมาผมกกต.เนี่ยผมขอสวนทางนะครับไม่ต้องการให้กกต.บอกว่ามีงบน้อยคนไม่พอเครื่องมือไม่พร้อมกกต.ได้รับงบประมาณในการสร้างพลเมืองแล้ว126ล้านเลยต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบแทนท่านแทนนะครับตัวท่านเองไม่ทำหน้าที่ได้รับงบประมาณพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ23ล้านได้รับงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการสืบสวนการดำเนินคดีไปอีก 4.5 ล้านแต่สำนวนการได้มาซึ่งสบผ่านไป2ปียังใช้งบสอนประชาชนให้เป็นพลเมืองงบสร้างมืออาชีพเครือข่ายวันนี้ประชาชนจึงมีสิทธิ์ขอความเห็นนะครับขอเห็นว่าอำนาจวินิจฉัยของกต.เป็นอิสระจากความคุ้นเคยและเครือข่ายเหล่านั้นจริงหรือไม่หากหลักฐานของคณะ26ถึงเกณฑ์ต่อผู้ถูกกล่าวหา229รายก็ต้องส่งถึง229รายเต็มนะครับแต่หากเหตุผลรายบุคคลพยานชิ้นใดไม่น่าเชื่อถือหลักฐานส่วนใดขาดเหตุผลเหตุใดความเห็นของคณะ26จึงถูกหักล้างอย่าใช้คำว่าทั้งประเทศปีนี้ผมจะไม่ตัดงบกกต.นะครับแต่ขอให้กกต.อย่าตัดทางไปทางศาลนะครับประชาชนทั้งประเทศจับดูความเป็นกลางณวันที่4ที่ท่านขอไปเนี่ยซื้อกิจกรรมซื้อหลักสูตรซื้อลงเป็นกลางความสุจริตความกล้ายืนอยู่เหนือเครือข่ายกกต.ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับขอบคุณมากครับ
1: สกลสุนทรวณิชกิจครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมได้ขอสงวนคำแปรยติในส่วนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงงบดำเนินงานหมวดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายการที่19ค่าบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรดครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับนี่คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับเป็นแอปสำหรับแจ้งผู้ใช้ก็จะต้องกรอกรายละเอียดแล้วก็แนบหลักฐานตามนี้เลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้คัดค้านเจตนารมณ์ของแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ต้องการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งนะครับเมื่อมีประชาชนแจ้งเยอะๆนะครับก็เหมือนมีทหารกกต.นับแสนนายนะครับก็จะทําให้การแจ้งทุจริตเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วครับแต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้ก็คือเงินก้อนนี้ครับ

จริงเลยครับมันเป็นเพียงแค่ค่าดูแลระบบที่แทบจะไม่มีใครใช้งานได้จริงแล้วผมก็จะแสดงให้เห็นว่าตลอดเส้นทางของแอปนี้มันมีทางตันอยู่3ด่านครับด่านแรกนะครับก็คือประชาชนไม่รู้จักครับด่านที่2แล้วก็ด่านที่3นะครับก็คือแจ้งไปแล้วก็ไม่ถึงตัวคนผิดนะครับถ้า3ด่านนี้นะครับยังตันอยู่เราก็จะจ่ายค่าบำรุงรักษาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายครับเริ่มจากด่านแรกนะครับเรื่องของประชาชนไม่รู้จักนะครับเรามาดูที่ตัวเงินกันนะครับในปีงบประมาณปี69นะครับ 450,000 บาทเบิกจ่ายจริงณวันที่29พฤษภาคม69อยู่ที่ 354,543 บาทครับแต่ในปีงบประมาณ70นะครับ 472,730 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.72% นะครับคำถามง่ายๆนะครับท่านประธานแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี66ก็นิ่งแล้วฟังก์ชันก็เท่าเดิมครับฐานผู้ใช้ก็เท่าเดิมครับแล้วมันมีอะไรที่ทำให้ค่าดูแลรักษาต้องแพงขึ้นถึง 16.72% ผมเปิดดูช่องคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับของเอกสารงบประมาณหน้านี้แล้วครับก็ช่องคำชี้แจงก็ว่างเปล่าไม่มีข้อความใดเลยสภาแห่งนี้ครับกำลังถูกขอให้อนุมัติงบประมาณเพิ่มโดยไม่มีเหตุผลประกอบแม้แต่บรรทัดเดียวขอให้กรรมธิการช่วยชี้แจงด้วยนะครับท่านประธานครับตัวเลขต่อไปนี้เป็นตัวเลขที่สำนักงานกกต.เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมิติการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดตั้งแต่ปี62ถึง69รวม8ปีมีการแจ้งเข้ามาทั้งสิ้น 1,760 เรื่องในจำนวนนี้เป็นการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจริงๆเพียง559เรื่องเฉลี่ย70เรื่องต่อปีครับที่เหลืออีก 1,201 เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอื่นๆก็แปลว่า2ใน3ของการใช้งานแอปนี้นะครับไม่ใช่เรื่องทุจริตเลือกตั้งเป็นแอปที่สร้างขึ้นมาเพื่อจับโกงเลือกตั้งแต่มันถูกใช้เป็นกองรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปเสียมากกว่าและถ้าดูยอดดาวน์โหลดนะครับก็อยู่แค่หลักหมื่นครับท่านประธานในขณะที่ผู้มีสิทธิ์53ล้านคนครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ราคาของคือราคาของระบบที่เราจ่ายค่าเช่าไว้เฉยๆเท่านั้นครับแล้วเงินที่จะทำให้ประชาชนรู้จักแอปนี้อยู่ตรงไหนครับผมตามหาทั้งเล่มนะครับในแผนงานพื้นฐานความมั่นคงซึ่งตั้งไว้61ล้านบาทไม่มีรายการใดเลยนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมการใช้แอปตาสับปะรดเลยครับมีแต่ค่าเช่ารถค่าดูแลเครื่องแม่ข่ายท่านประธานครับกกต.ครับมีผู้ตรวจการเลือกตั้งมีคณะกรรมการประจำหน่วยมีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลทั่วประเทศครับถ้ามีการอบรมคนเหล่านี้ให้ใช้แอปเป็นสักครั้งหนึ่งตัวเลข70เรื่องต่อปีก็แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเราตั้งงบบำรุงรักษาทุกปีอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคยตั้งงบที่ทำให้มีคนใช้เพิ่มเลยสักปีนึงครับนี่คือการเลี้ยงระบบที่ให้มีลมหายใจครับแต่ไม่มีแผนที่จะทำให้มันมีชีวิตต่อไปด่านที่2ครับท่านประธานสมมุติว่าถ้าประชาชนรู้จักแอปนี้แล้วเขาก็ยังไม่กล้าแจ้งอยู่ดีครับเวลาที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยชาวบ้านก็จะเล่าให้ฟังตรงๆว่ามีหัวคะแนนเบอร์นั้นสัญญาว่าจะให้300มั่ง500บ้างแต่ท่านรู้ไหมครับว่าแอปตาสับปะรดเนี่ยเขาให้รางวัลค่าข่าวบอดแสเนี่ยดีได้มากกว่าเงินที่หัวคะแนนแจกนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาให้เป็นแสนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนไม่รู้นะครับและเขาบอกว่าถึงรู้เขาก็ไม่กล้าที่จะแจ้งครับเพราะเขากลัวอันตรายนะครับผมเข้าใจครับว่าระบบของแอปตาสับปะรดนะครับต้องแจ้งชื่อผู้แจ้งไม่อย่างนั้นนะครับก็จะจ่ายรางวัลนำจับให้ใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากกต.ก็ต้องให้ความมั่นใจประชาชนสิครับว่าจะคุ้มครองพยานว่าข้อมูลส่วนบุคคลเขาเนี่ยจะไม่หลุดสิ่งที่กกต.ต้องทำนะครับก็คือทำให้คนผิดกลัวครับไม่ใช่ก็จะกล้าแจ้งนะครับด่านที่3ครับท่านประธานอันนี้คือด่านที่ผมคิดว่าหนักที่สุดครับนั่น69ที่ผ่านมานะครับนายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์ในเป็นข่าวนะครับที่เห็นได้ทั่วไปถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้กระทำความผิดในคดีเลือกสว.229คนโดยระบุว่าองค์ประกอบความผิด

0: 3ประการและประการที่1ต้องเป็นการกระทําของผู้สมัครเลือกตั้งเท่านั้นท่านประธานครับเราจะเอากันแบบนี้จริงๆหรอผมขอถามตรงๆนะครับว่าการวางองค์ประกอบให้แคบลงมาที่ตัวผู้สมัครเช่นนี้เป็นไปเพื่อจากพรรคการเมืองที่ตกเป็นข่าวในคดีหัวสวใช่หรือไม่แล้วถ้าเราปล่อยให้บรรทัดฐานนี้ออกไปนะครับแล้ววันหนึ่งมีคนร้องเรียนให้เอาไปใช้กับการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างประเทศเราเนี่ยจบเลยนะครับเพราะไม่มีผู้สมัครคนใดที่จะมีสมองอันน้อยนิดที่จะเดินไปแจกเงินเองครับเขาก็แค่หาหัวคะแนนที่เขาไว้ใจได้แล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับเขาก็ลงพื้นที่แจกเงินให้เป็นฟ่อนๆปิวใสที่มีคนเอามาตัดชุดสีน้ำเงินใส่กันทั้งสภาเมื่อปี61แล้วจากนั้นนะครับก็จะไม่มีใครเอาคนเหล่านี้เข้าคุกได้อีกต่อไปนะครับเพราะกกต.ก็ได้วางบรรทัดฐานไว้ต่ำขนาดนี้ผลนะครับที่ผมบอกว่าด่านที่3หนักที่สุดเพราะต่อให้ประชาชนรู้จักแอปตาสปรดแล้วต่อให้กล้าแจ้งแต่ถ้าภาพหัวคะแนนแจกเงินที่เขาถ่ายมาด้วยความเสี่ยงสุดท้ายไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะไม่ใช่ภาพของตัวผู้สมัครแล้วเราจะจ่ายค่าบำรุงรักษาระบบรับเบาะแสที่ไม่มีทางใช้งานจริงอย่างนี้ไปทำไมครับและนี่ก็ยังไม่นับคอมเมนต์จากผู้ดาวน์โหลดแอปว่าแจ้งไปแล้วก็ไม่ส่ง OTP มาหรือใช้งานไม่ได้จริงหรือแม้กระทั่งภาพนั้นที่บอกว่าแจ้งเรื่องทุจริตสว.ไปก็ใช้ไม่ได้อีกลงปุ๊บล่มปั๊บอย่างนี้เป็นต้นด้วยผลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณรายการเลือกตั้งรายการค่าบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรดเต็มจำนวนครับขอบคุณครับ
1: ท่านธัญฑรท่านอินวัฒนาธร
2: เรียนประธานสภาที่เคารพผมธัญฑรธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต30ครับบางแคภาษีเจริญจากพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระ2ปี2570นี้นะครับในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เดิมทีวันนี้ในสัปดาห์ที่แล้วท่านประธานผมเตรียมอภิปรายรายงานกกต.นะครับจนเลื่อนไปก็คาดหวังว่าจะได้อภิปรายรายงานอีกในวันนี้นะครับแต่ก็เลื่อนไปอีกครับวันนี้ก็เลยต้องสงวนคำแปรยติมีส่วนร่วมในการอภิปรายกกต.ในมาตรา32ครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นองค์กรอิสระนะครับแต่ก็เป็นหน่วยรับงบประมาณหนึ่งของประเทศดังนั้นในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานและงบประมาณของท่านแทนพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวขอสไลด์ในหน้า2นะครับขอแตะเรื่องบุคลากรสักเล็กตางบบุคลากรนะครับท่านประธานในสภาสมัยที่แล้วนะครับผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการการปฏิรูประบบราชการครับเคยช่วยหน่วยงานอิสระอย่างกกต.นี้เข้ามาให้ข้อมูลอยู่เช่นกันครับและสิ่งที่พบในวันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากในวันนี้เลยครับงบบุคลากรของหน่วยงานของท่านนั้นยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่หรือสนามเล็กขนาดไหนและเป็นองค์กรในลักษณะที่หัวโตตัวรีบครับนี่คือภาพสะท้อนว่าล้นแต่ฝ่ายปฏิบัติการไม่พอครับระดับบริหารและผู้อำนวยการนั้นจัดสรรกันเต็มสตรีมครับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าในการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งในเขตต่างๆนั้นในทั่วประเทศกับการอย่างหนักนี่คือสาเหตุที่ทำให้การควบคุมตรวจสอบความสุจริตในหน้างานจริงของท่านนั้นหละหลวมด้วยหรือไม่ครับลดงบประมาณรวมลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามงบบุคลากรของหน่วยงานผมใดๆครับแม้จะมีกรรมธิการท่านหนึ่งคัดค้านนะครับว่าท่านอาจแตกตัวแบ่งเซลล์เป็นอะมีบ้านะครับท่านก็ยังคงทำอยู่เช่นเคยไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรและใครจะปรับตัวแบบไหนท่านก็ปล่อยให้ทำไปครับในสไลด์ที่3นะครับมาดูเป้าหมายการทำงานการงบประมาณขาวค่าแดงปี70นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทุกท่านนะครับดังข้อความที่ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับการทำงานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนไม่แน่ใจว่าท่านรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้อื่นบ้างหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งบางโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยท่านก็ยังปิดคอมเมนต์ไม่รับฟังความคิดเห็นใดๆเลยไม่รู้ว่าท่านได้ยินเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ว่ายอมรับพวกท่านมากน้อยขนาดไหนมาดูตัวชี้วัดในกรอบกันครับร้อยละของเครือข่ายมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรืออย่างกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับพลเมืองคุณภาพเพิ่มขึ้นขนาดการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการสังเกตการนับคะแนนนะครับการบันทึกภาพ

0: เข้ามามีส่วนร่วมผลลัพธ์เป็นอย่างไรพวกเราเห็นอยู่แล้วแล้วท่านล่ะเห็นหรือเปล่าผมอยากให้ท่านลองถอดหัวโขนออกนะครับและตั้งใจฟังจริงๆว่าตัวชี้วัดแบบนี้ถามจากใจจริงตัวเลขเหล่านี้นั้นสะท้อนว่าท่านเป็นที่ยอมรับจริงหรือไม่แล้วสิ่งที่ท่านได้กระทำอยู่นั้นได้เป้าหมายจริงๆที่ท่านต้องการให้ใครยอมรับท่านกันแน่ครับในสไลด์ถัดไปครับสไลด์ที่4ครับแม้ในห้องกรรมาธิการจะมีการปรับลดงบประมาณหลายรายการก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ยังตาตึงใจผมอยู่ก็คือบรรทัดนี้ครับงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเป็นที่น่ายินดีนะครับที่ท่านมีเป้าหมายในการพยายามทําให้การใช้งบประมาณลดลงนะแต่คําถามก็คืองบประมาณการจัดเลือกตั้งที่มีคุณภาพนั้นครับงบส่วนนี้ควรถูกปรับลดหรือไม่หรือแท้จริงแล้วถ้าเรามองมุมกลับครับท่านประธานถ้าเทียบกับผลงานที่ผ่านมาแล้วงบส่วนนี้อาจจะถูกตัดทิ้งไปเลยจะดีกว่าหรือป่ะควรติดตามกันทั้งประเทศคุณภาพการทำงานของท่านสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วอย่างนั้นจริงหรือแท้ที่จริงแล้วงบเหล่านี้นะครับแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้ท่านเลือกที่จะฟ้องพี่น้องประชาชนหรือเปล่านะครับและนี่ก็คืออีกเรื่องที่อาจบ่งชี้ได้ว่าเราควรเสนอตัดลดงบประมาณของกกต.นะครับไม่กี่เดือนก่อนครับท่านประธานเอกสารในมือผมนี้นะครับผมหารือในสภาแห่งนี้ครับเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรมในกระบวนการเลือกตั้งนะครับนี่คือหนังสือที่กกต.ท่านตอบกลับผมมานะฮะปกติแล้วคำตอบจากสมาชิกรัฐสภาในเผยแพร่สาธารณะแต่กกต.นะครับตรวจตอบเอกไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ผมปิดหน้าที่ท่านตีรับอยู่นะครับเผยให้เห็นแต่หัวด้านบนนะฮะฝ่ายเลขาก็ต้องส่งจดหมายจากสภาตอบกลับมาที่ผมนะครับเพราะว่ามันตีรับมาเขาก็เอาไปเผยแพร่ไม่ได้นะฮะแล้วเนื้อหาในปึกนี้ที่ผมถือที่จะบอกว่าท่านตรวจสอบแล้วและไม่พบความผิดปกติใดๆเลยทั้งที่เรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับท่านประธานหน่วยไหนที่เขาทำงานได้ดีก็ควรได้รับการสนับสนุนนะครับหน่วยงานใดที่ทำได้ไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองส่องกระจกทุกเช้าย้อนมองจิตสำนึกของตัวเองทุกวันว่าทุกวันนี้เราพูดมาทั้งหมดนั้นทั้งเรื่องบุคลากรวัตถุประสงค์การทำงานถึงตัวชี้วัดนอกจากท่านต้องถามตัวเองซ้ำๆดังๆแล้วนะครับท่านต้องเปิดหูเปิดตาและอยากให้เปิดใจรับฟังผู้อื่นแล้วฟังให้ทั่วถึงทุกๆคนครับผมจึงจำเป็นต้องสอสงวนความแปรยติครับปัดลดงบประมาณในมาตรานี้ลงเพราะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารัฐสภาประจำปี2569นะครับกิจกรรม School inParliament คนเข้าฟังการประชุมสภาครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะต่อไปท่านเสกสิทธิ์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทวีปทุมวันสาทรพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระ2งบประมาณองค์กรอิสระโดยเฉพาะองค์ท่านประธานครับถ้าผมถามท่านประธานและท่านประชาชนที่อยู่ทางบ้านว่าเวลาพูดถึงลูกเสือครูฝึกรอดอและตชดทุกท่านจะนึกถึงมันผมเชื่อเขาว่าร้อยละร้อยทุกท่านน่าจะเห็นตรงกันสัมพันธ์กันในฐานะองค์กรฝึกอบรมวินัยไม่ก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความมั่นคงแต่พอผมไปเปิดเล่มงบประมาณกกต.ปี2570ครับผมถึงกับต้องขยี้ตาแรงๆพูดไปใครจะเชื่อครับว่าท่านประธานว่าองค์กรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเล่มงบประมาณของกกต.ภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อก่อนหน้านี้ครับคุณหมอวาโยขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายครับได้ให้นิยามของกกต.หอคอเอาไว้แต่ผมคิดว่าผมขออนุญาตให้คือกกต.แห่งการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยท่านประธานลองดูครับนี่เลยลูกเสืออาสากกต.เสริมสร้างประชาธิปไตยเสริมสร้างอย่างไรครับท่านประธาน

ครูฝึกรอดอสร้างเสริมวิถีประชาธิปไตยมันสร้างเสริมยังไงครับท่านประธานและอันต่อมาครับเครือข่ายครูตชดเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยองค์กรเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกกต.ได้ยังไงครับแล้วใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านประธานใช้งบประมาณรวมกันแล้วเกือบ3ล้านบาทท่านอยากจะสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ต่างจากท่านลงถนนสู้กับเผด็จการแต่ท่านกับเลือกเอาองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยผมฟังแล้วเข้าใจไม่ได้จริงๆที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงไปนะครับลูกเสือกกต.เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกลูกเสือกกต.นี่นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงของการทำรัฐประหารปี2549มีระหว่างกกต.ระหว่างกระทรวงอธิการและองค์กรลูกเสือโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันครับในการทำการอบรมนี้บอกว่าเอาละท่านตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้คนได้มีส่วนกับการเลือกตั้งแต่ขอแบบนี้มันปิดกันไม่มิดครับท่านประธานเพราะในช่วงการทำรัฐประหารปี2557ครับท่านประธานได้มีก้าวขยักที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของลูกเสือกกต.นั่นคือได้มีการทำ MOU ร่วมกันครับในการที่จะยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงแค่1เดือนหลังการทำรัฐประหารปี2557คือเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2557ภายใต้รัฐบาลคสช.ท่านประธานลองคิดดูครับทั้ง2ก้าวขยักขององค์กรเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคที่เผด็จการเลืองอำนาจมากที่สุดแล้วผมจะไปเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยได้จริงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องบทบาทของลูกเสือในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่เกี่ยวพันอย่างยิ่งกับผลบั่นทอนพัฒนาการประชาธิปไตยดังเช่นเหตุการณ์6ตุลา2519ที่เกิดขึ้นผมเห็นที่ว่าโครงการลูกเสืออาสากกต.นี้ถ้าจะให้ดอกผลเป็นประชาธิปไตยจริงก็คงหนีไม่พ้นประชาธิปไตยแบบไทยๆในคำอย่างจอมพลสฤษดิ์ที่คำว่าประชาธิปไตยมีเอาไว้ใช้เพียงแค่บังหน้าให้สวยหรูกับเผด็จการดังนั้นครับผมจึงขอสัญนี้ทั้งหมดครับยกเลิกกิจกรรมลูกเสืออาสากกต.กิจกรรมครูฝึกรอดอกิจกรรมครูตชดเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยยกเลิกทั้ง อีกส่วนครับในประเด็นต่อมาผมเปิดเล่นงบประมาณกกต.ที่หน้า15ผมต้องพบกับโครงการที่ชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลโครงการนี้ครับใช้งบประมาณไป4ล้าน7แสนกว่าบาทครับท่านประธานเชื่อนาประวัติการทำงานของกกต.ที่ผ่านมาดีโกงสว.สิ่งที่กกต.ทำดูจะขัดแย้งอย่างยิ่งกับการให้ความและความซื่อตรงในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนผมไม่แน่ใจจริงๆครับว่าท่านกำลังให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้หรือให้คุณค่ากับความพอใจของใครกันแน่เพราะเมื่อได้ไปดูผลการสืบสวนที่ผ่านมาครับได้ผลของคณะชุดใดท่านก็ตั้งคณะอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเป่าผลการสืบสวนของคณะนั้นชุด36ขึ้นมาเป่าชุด26ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าถ้าเกิดท่านดันตั้งชุด36ขึ้นมาแล้วไม่พอใจผลอีกท่านก็56ชุด66ตั้งไปอีกเรื่อยๆเพื่อเป่าจนกว่าท่านจะได้ตามสิ่งที่ท่านคาดหวังและพอใจดังนั้นครับถ้ากกต.จะสืบสวนแล้วได้ผลลั

0: อย่างนี้ให้นายของท่านมาชี้เอาเลยครับว่านี่มาเลยจะได้ไม่ต้องบากหน้ามาสภามาขอภาษีประชาชนไปทำโครงการที่มันไร้ประโยชน์ไปทำโครงการที่สุดท้ายนายท่านสั่งมาอย่างไรนายก็ทำไปตามนั้นท่านก็ว่าไปตามนั้นตั้งมากี่ชุดกี่ชุดท่านไม่พอใจท่านก็ปัดทิ้งหมดเพราะสุดท้ายอย่างเดียวครับท่านประธานดังนั้นครับผมจึงขอเสนอให้ตัดงบครับผมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลตัดทิ้งทั้งหมดครับท่านประธานรวมไปถึงกิจกรรมลูกเสืออาสากกต.ครูฝึกรอดอเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและครูตชด.พลเมืองประชาธิปไตยเหล่านี้ตัดทิ้งทั้งหมดครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องทำผ่านการตั้งชื่อโครงการสวยหรูอย่างการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยแต่สามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่กกต.ทำหน้าที่ของตัวเองให้โปร่งใสสุจริตยุติธรรมเที่ยงธรรมแค่นี้ก็เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่สำคัญครับอย่ามัวแต่เอาใจนายของท่านทำนะครับวันที่14นี้ส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการเลือกตั้งสว.ทั้ง229คนส่งฟ้องแต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคนไหนส่งฟ้องทั้งหมดทั้ง229คนครับอย่าให้เขาพูดได้ว่าลูกเสือเขาไม่จับมือขวาส่วนกกต.ไม่ส่งฟ้อง
1: ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้สงวนคำประยัติในองค์กรอิสระโดยเสนอตัดงบประมาณ10%ครับโดยอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่าผมคงไม่ไปเจาะจงโครงการใดโครงการหนึ่งแม้ว่าในบางโครงการนั้นผมอาจจะมีการพูดถึงบ้างแต่ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าองค์กรอิสระเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของระบอบประชาธิปไตยที่เราออกแบบมานับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี2540เป็นอิสระขององค์กรเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกระบวนการที่จะไปตรวจสอบองค์กรเหล่านี้เนี่ยจะถูกจำกัดในหลายต่อหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการใช้อำนาจชี้ขาดใดๆไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปขึ้นศาลปกครองได้ภายในทั้งหลายเกี่ยวกับการดำเนินการองค์กรเหล่านี้สามารถที่จะออกระเบียบดำเนินการได้เองทั้งหมดพวกเราอยากตรวจสอบปปช.ต้องพึ่งพาอาศัยท่านประธานว่าจะส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระหรือไม่ดังนั้นที่ผมใช้สิทธิ์ในวันทางหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่อาศัยหลักของระบอบประชาธิปไตยว่าสภาแห่งนี้มีอำนาจในการตรวจสอบโดยอาศัยการให้หรือไม่ให้งบประมาณดังนั้นสิ่งที่ผมจะกราบเรียนต่อไปนี้ก็คือว่าอภิปรายไปก็ค่อนข้างตรงครับว่าการเสนอตัดงบประมาณเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อถือซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่า

ในอดีตก็คือลดมาโดยลำดับครับผูกพันกับคำว่ากำลังจะให้มีการเลือกตั้งคุณครอบคลุมคำว่าสุจริตเที่ยงธรรมแต่เหตุใดครับจึงไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรงนี้ผมก็กราบเรียนว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วในรายละเอียดว่ากระบวนการที่เราได้รับรู้รับทราบที่อนุเฉพาะกิจ36ซึ่งปกติจะไม่มีเพราะว่าเขามีไว้เพื่อให้หมุนเวียนเหมือนกับสุ่มครับไม่ให้รู้ว่าสำนวนไหนเนี่ยจะไปอธิการตั้งขึ้นมาแต่เอาล่ะสิ่งสำคัญที่สุดผมเห็นด้วยกับท่านกรรมาธิการที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้คือศาลเมื่อความสำคัญที่สุดอยู่ที่แล้วอำนาจของกกต.ในเรื่องของคดีสว.เนี่ยคืออะไรมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาก็ชัดเจนครับถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำมันเป็นการทุจริตการให้กรรมการนะครับไม่ใช่กรรมการอาจนะครับคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นนี่คือสิ่งที่กกต.ต้องทำหมายความว่าเมื่อมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าอะไรท่านส่งศาลฎีกาสิ่งที่ทำให้จริงๆเพื่อนสมาชิกหลายคนเสนอข้อมูลไปแล้วแต่ไม่ใช่ในมุมนี้นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในปีที่จะมีการเลือกสว.เนี่ยก่อนการเลือกตั้งสว.เนี่ยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านปัจจุบันนี่แหละตามใน Facebook ของท่านเตือนผู้สมัครทุกคนอย่าแลกคะแนนอย่าอะไรต่างๆอย่าหาทำท่านท้ายคำนี้และไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวท่านครับท่านอ้างคำพิพากษาศาลฎีกา2คดีซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกสว.ปี62ตามบทเฉพาะการไม่ว่าจะเป็น 17/2562 หรือ 5606/2500 สรุปง่ายๆให้ท่านประธานทราบก็คือลำพังแค่การก็เป็นความผิดแล้วเราตกลงกันว่าทุกอย่างสิ้นสุดที่ศาลนี่คือบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาวางไว้แล้วท่านประธานหรือผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับว่าเลือกสว.แลกคะแนนกันได้หรือไม่แต่กกต.ปี62เคยส่งศาลลำพังแค่มีพฤติกรรมนี้และศาลฎีกาตัดสินแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับพอไม่ใช่เลือกตั้งครับพอมีการเลือกปี67เสร็จกกต.ก็ยังส่งเรื่องขึ้นศาลฎีกาอยู่เป็นระยะและก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานว่าจะเป็นการตัดสินในเดือนสิงหาในเดือนกันยาในเดือนพฤศจิกา2568ผมขออนุญาตอ่านข้อความบางประการชัดเจนมากครับคือการจะมีการท่านใช้คำว่าเป็นการที่ทำให้กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากเจตจำนงอิสระของผู้ลงคะแนนเลือกและไม่ได้มีการพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้การเลือกไม่เป็นอิสระและสมัครอื่นที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่ครับบนจอว่าแค่แชทไลน์การมาจับคู่กันนะอะไรเนี่ยท่านประธานหรือผมจะเห็นว่าไม่ผิดและกกต.เคยเชื่อแล้วว่า

ามันผิดเพราะศาลท่านอธิบายว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยผู้สมัครสวเนี่ยไปสมัครเพราะอยากจะเป็นดูประวัติของผู้ที่เข้ามาสมัครด้วยกันและเลือกตามคุณสมบัตินั้นเท่านั้นแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏต่อสาธารณะในปัจจุบันท่านประธานเห็นนะครับนี่แค่ส่งไลน์กันบอกขอแลกกันนะครับผู้ไปสมัครได้ศูนย์เลือกเหมือนกันหมดไปประชุมในโรงแรมผมถามว่าต้องเอางบไปสอบสวนไหมครับก็ยึดตามศาลฎีกาสิครับก็ส่งได้แล้วและกกต.เหตุไฉนพอมาถึงขบวนการที่ใหญ่ที่สุดกลับมีการพยายามอธิบายว่า2 3 4 5ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะหลายเรื่องเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความคลางแคลงใจไงครับว่าตกลงเรื่องนี้มันตรงเกินคดีนี้มันไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่จริงผู้ถูกกล่าวหาในพรรคการเมืองนะครับเพราะผู้ถูกแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยหลายคนเลือกที่จะไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงของตัวเองเลยครับพยายามต่อสู้เพียงแค่ว่าหาเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็ไม่เชื่อถือพวกผมก็ไม่เชื่อถือแล้วจะลังเลอะไรครับในการที่จะบอกว่าไม่ต้องเอาไปแล้วงบประมาณน่ะแค่นี้ก็ชี้ได้แล้วและยังมีพฤติกรรมเพิ่มเติมครับที่ยังไม่ได้มีการอธิบายในรายละเอียดเช่นเอาล่ะถ้าท่านบอกว่ามันจำเป็นเชื่อไหมครับว่าบังเอิญคดีนี้เนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษผิดอ้างยี่เป็นความผิดฟอกเงินที่อัยการส่งคืนกลับมาตอนเขาส่งอัยการสั่งฟ้อง8คนว่าไม่ใช่ขบวนการนี้หลายร้อยคนส่งฟ้องแค่8คนไม่ได้ท่านทราบไหมครับว่าพอ DSI เขาสอบเรื่องนี้และเขาเห็นว่าข้อมูลที่เขาได้จากการสอบสวนเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกกต.เขาส่งเรื่องไปให้กกต.เนี่ยเอากกต.มีมติไม่รับสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่าที่เขาทำคดีอยู่เนี่ยกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ขอข้อมูลในสำนวนกกต.มาใช้ประโยชน์ในคดีของเขาได้ไหมกกต.มีมติไม่รับไม่ส่งจะให้เชื่อถือกระบวนการอย่างนี้ได้อย่างไรและจนกระทั่งเมื่อเกิดกระแสสังคมเกิดการเปิดโปงข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจู่ๆท่านเลขาธิการก็กลับมาพูดใหม่ว่าต่อไปนี้จะส่งฟ้องไม่ฟ้องมี3หลักเกณฑ์3ข้อขึ้นมาซึ่งก็ต้องกราบเรียนว่าเป็นเรื่องเพราะว่าที่ท่านบอกจะต้องเป็นหลักเกณฑ์ข้อแรกนะครับจะต้องเป็นผู้ท่านประธานครับคดีนี้เนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหาเฉพาะผู้สมัครสอบเขามีการกล่าวหานักการเมืองถ้าท่านประธานไปดูมาตรา76ของกฎหมายเนี่ยก็ชัดครับว่าผู้ที่จะกระทำความผิดกฎหมายของสว.ได้เนี่ยคือบรรดาทางการเมืองในพรรคการเมืองครับเพราะมาตรา76เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ว่าการเลือกสว.นั้นเนี่ยต้องประการเมืองผู้กระทำความผิดตามมาตรา76วรรค1ได้บริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง

สภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตรงไหนครับบอกว่าเฉพาะเป็นผู้สมัครจึงจะส่งฟ้องได้และความพยายามของอนุกรรมการชุด36ที่ผมเห็นจากการเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานก็สวนทางกับทั้งข้อเท็จจริงและหลักการของการทำงานของกกต.ที่ควรจะเป็นนะครับในเรื่องการไต่สวนเพราะอะไรครับพยายามจะบีบทุกอย่างเข้าไปอยู่แต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ข้อสงสัยเลยนะครับว่าทำไมเหตุการณ์จะเกิดปทุมธานีอยุธยานครพนมเนี่ยแต่มันเกี่ยวข้องอยู่กับนักการเมืองของพรรคการเมืองเดียวและที่เขากล่าวหาคนในพรรคการเมืองนั้นน่ะมีอะไรบ้างจากเหตุที่เกิดในที่เหล่านี้เนี่ยที่พุ่งตรงไปยังนักการเมืองเหล่านั้นบังเอิญและบังเอิญคือคำตอบอย่างที่บอกครับโอนกันวันเดียวกันกี่รอบก็บังเดียวกันผมกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าที่สำคัญครับกกต.4ท่านที่จะตัดสินในวันที่14มาจากสว.ที่นี่ถ้าเป็นการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองกับหน่วยงานทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับในการมาพิจารณาแต่บังเอิญความบทบัญญัติเฉพาะถ้าไม่พิจารณาอาจจะไม่ครบองค์ประชุมวินิจฉัยไม่ได้แต่ตามหลักธรรมาภิบาล4ท่านนี้ถ้าถูกกล่าวหาซึ่งมีพระคุณกับตัวเองเตรียมตัวเถอะครับหนีไม่พ้นแน่ข้อหวนได้เสียหรือการต่างตอบแทนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนผมจึงกราบเรียนว่างบของกกต.จึงจำเป็นเวลาผมจำกัดครับกกต.ไม่ใช่องค์กรอิสระองค์กรเดียวผมยังเสนอให้ตัดงบของปปช.ด้วยเพราะกระบวนการการทำงานของปปช.น่าเป็นอย่างซึ่งผมเชื่อว่าท่านประธานและเพื่อนๆที่นี่จะเห็นด้วยครับท่านประธานเชื่อไหมครับระหว่างที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้ผมเพิ่งได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากปปช.แจ้งผลการพิจารณาที่ผ่านแล้วเพื่อจะบอกว่าผมไม่ผิดขอบคุณนะครับที่ท่านบอกว่าผมไม่ผิดแต่ท่านประธานสงสัยไหมครับทำไมใช้เวลา15ปีแล้วผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าและผมเคยซักถามเรื่องนี้เหมือนกับกรณีที่ปปช.ไปวินิจฉัยเกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีที่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าท่านยังคงเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหนึ่งพวกเราในกรรมธิการไปแลกเปลี่ยนกับปปช.ครับปรากฏว่าคนที่ร้องเรื่องนี้ไปไม่เคยได้รับแจ้งนะครับว่าปปช.มีมติอย่างไรแล้วเราก็เพิ่งร่วมที่ปปช.มาแถลงให้เราทราบเนี่ยหลังจากที่หลายเดือนและยังมีบางข้อหาที่พวกผมก็ยื่นเพิ่มเข้าไปซึ่งควรจะวินิจฉัยได้เลยจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ผมบอกว่าถ้าเราไม่ใช้อำนาจของเราในการบอกว่าคุณต้องปรับปรุงการทำงานนะมิฉะนั้นเราจะไม่อนุมัติให้คุณใช้ภาษีอากรของประชาชนแล้วเราก็จะปล่อยให้องค์กรเหล่านี้เป็นไปตามตัวชี้วัดโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญธรรมาภิบาลส่วนของปปช.นั้นมีอีก

0: ื่องนึงครับที่ผมเห็นว่าอยากชวนกรรมาธิการช่วยตัดงบท่านเพราะผมไปเสนอกับปปช.ครับบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรวมทั้งข้าราชการอีกหลายต่อหลายคนเรามีภาระมากเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินซึ่งความจริงทะเบียนทั้งหลายเนี่ยผมเสนอว่าแทนที่ให้พวกเราเนี่ยต้องไปขอหลักฐานเหล่านี้เนี่ยปปช.ทำข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยกับกรมขนส่งกับกรมที่ดินว่าจะขอตรวจสอบว่าชื่อพูดที่ไหนบ้างและให้เราเซ็นยินยอมก็ประหยัดงบทั้งผมประหยัดงบทั้งท่านประหยัดงบของปปช.ไม่ต้องไปมีภาระในการวิ่งหาในการที่พอยื่นเสร็จเขาก็ต้องไปตรวจสอบอยู่ดีว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่ผมเชื่อท่านประธานก็อยากให้เป็นอย่างนี้แต่เรื่องนี้เรื่องเล็กๆครับเรื่องใหญ่กว่าคือเรื่องที่ผมพูดไปก่อนและปปช.ผมเพิ่งจัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ในบ้านเมืองทุกคนแสดงความเห็นว่าถ้าระบบตรงนี้ไม่ทำงานเนี่ยถูกออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ปี50ปี60เป็นต้นมาเนี่ยไม่อาจจะทำงานหรือเกิดขึ้นได้จริงที่จะรักษาระบบตรงนี้จึงเป็นของพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้และเริ่มต้นได้โดยการส่งสัญญาณตัดงบประมาณขององค์กรเหล่านี้ร้อยละ10ครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านลักษณ์ชนกศรีนอกครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักษ์ชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายในมาตราที่32ในส่วนของกกต.ค่ะท่านประธานคะถ้าท่านประธานได้ไปเปิดดูนะคะการดำเนินงานตามข้อสังเกตของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ9เนี่ยที่กกต.ได้ตอบแล้วก็ส่งกลับมาให้กรรมธิการเนี่ยนะคะมันมีข้อหนึ่งค่ะในประเด็นข้อสังเกตที่5ค่ะว่าหน่วยงานเนี่ยนะคะควรจะมีการทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะส่อนะคะพฤติกรรมโดยไม่ควรรอให้มีการเรียกร้องจากประชาชนเพียงอย่างเดียวค่ะทั้งนี้หน่วยงานเนี่ยควรที่จะมีมาตรการเชิงรุกในการสอบสวนสังเกตการหรือดำเนินการโดยสอบกฎหมายซึ่งกกต.เนี่ยได้ดำเนินงานตามกลับมาว่าก็จะมีกระบวนการนะคะต่อเนื่องในการตรวจสอบแล้วก็ร้องเรียนนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งที่กกต.ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่กกต.ปฏิบัติจริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าท่านประธานได้ติดตามข่าวนะคะมันมีอยู่ในกรณีนึงค่ะคือกรณีของคุณสีจุดๆๆซึ่งชื่อเนี่ยก็ปรากฏนะคะในรายงานกกต.ที่เปิดเผยว่าเป็นผู้ที่โอนเงินค่ะจำนวน13ครั้งนะคะ 60,000 บาทให้แก่นายสุรชัยขันจุดจุดจุดซึ่งเป็นอะไรคะท่านประธานเป็นพนักงานสอบสวนไต่สวนฝ่ายสืบสวนวิจัยของกกต.ค่ะซึ่งการโอนเงินนี้นะคะอยู่ในระหว่างวันที่7เมษาถึง22เมษาปี6ก็เป็นการคาบเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งเลือกกันเองขออภัยค่ะขออนุญาตถอนเลยนะคะคำว่าเลือกตั้งเพราะว่าสวเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งนะคะเขาคาบเกี่ยวกับกระบวนการเลือกกันเองของสวท่านประธานนะคะเส้นเงินตรงนี้โอ้โหทุกคนเนี่ยถูมือบอกว่ายังไงโดนแน่โดนแน่นะคะทั้งคนโอนทั้งคนให้ทั้งคนให้แล้วก็คนรับแต่ปรากฏว่าค่ะไอ้เงินจำนวนนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งสวท่านประธานทั้งยังบอกว่ามีคำสั่งให้พนักงานท่านนี้เนี่ยนะคะได้ออกจากข้าราชการไว้ก่อนแล้วดิฉันตั้งคำถามแบบนี้แล้วคนโอนเงินโดนอะไรนะคะแล้วคนโอนเงินโดนอะไรแล้วในกรณีนี้เนี่ยได้มีการสืบสวนสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วนะคะ

เป็นเพราะว่ากกต.เนี่ยเกรงใจใครที่ท่านยานีสีจุดๆๆเนี่ยได้เป็นผู้สนิทสนมหรือเปล่าทำการสืบสวนสอบสวนต่อนะคะและต่อมาค่ะท่านประธานสิ่งหนึ่งที่นะคะเป็นกกต.เนี่ยต้องระวังคือในส่วนของ conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่านประธานคะฉันอยากจะบอกว่ามีนะคะสมาชิกสว.สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งนะคะก็ชื่อว่าท่านปราณีตเกจุดๆๆนะคะเคยถูกยื่นร้องต่อกกต.ในกรณีว่าท่านสมัครสว.โดยที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานนะคะในด้านที่สมัครบอกว่าเป็นนักกีฬาอาวุโสค่ะในสมัครบอกว่าเป็นนักกีฬาอาวุโสแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในระยะเวลาที่เขียนมานะคะ227ถึง47เนี่ยอายุยังไม่ถึงเป็นนักกีฬาอาวุโสเลยนะรอดตายมาได้ค่ะเพราะกกต.เชื่อคนง่ายเหลือเกินท่านประธานดันไปเชื่อเขาว่าเขาเนี่ยนะคะพูดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขียนใบสมัครให้ค่ะว่าคุณประสัยคําว่าอาวุโสเองแต่เจ้าหน้าที่เป็นคนเติมให้ท่านประธานคือดิฉันสงสัยจริงๆนะคะว่าทำไมกกต.ถึงเชื่อคนง่ายขนาดนี้เราก็เก็บความสงสัยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมกกต.ถึงเชื่อคนง่ายและเมื่อไม่นานนี้ก็ปรากฏว่าอะไรท่านประธานดิฉันไปเห็นข่าวอันนึงนะคะก็คือว่าท่านสว.ท่านนี้เนี่ยได้ปรากฏว่าเคยโทรคุยกับเลขากกต.ค่ะ39วิท่านประธานดิฉันน่ะเป็นสส.มา4ปีนะยังไม่มีเบอร์ของเลขปปช.หรือว่ายังไม่มีเบอร์ท่านเลขาของแสว่าท่านสว.บุรีรัมย์ท่านนี้ค่ะโทรหาท่านแสวง39วินาทีซึ่งประชาชนเขาก็สงสัยกันว่าท่านเนี่ยนะคะทวีสว.กับเลขากกต.นะคะ39วินี้ท่านปราณีตเนี่ยจะได้กรุณาแจ้งสว.หรือไม่ใช่ไหมหรือว่าโทรแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องนี้คือหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตคนขับรถของปู่ชัยชิดชอบค่ะนะคะอันนี้ดิฉันก็เลยต้องตั้งข้อสังเกตว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest หรือไม่ในการทำงานของกกต.นะเพราะว่าท่านเนี่ยเชื่อว่าท่านปราณีตเนี่ยมันชี้ให้เห็นแล้วนะคะว่าอาจจะขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกดิฉันก็เลยขอค่ะขอให้นะคะกกต.เนี่ยต้องทบทวนตามข้อสังเกตของกรรมาธิการที่กรรมการเชิงรุกในการตรวจสอบทุจริตไม่ใช่ว่าไปประพฤติตัวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสงสัยว่าท่านทำตรงข้ามกับการต่อต้านการทุจริตซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ขบวนการสีน้ำเงินซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะคะว่ากกต.มันไม่ดีแบบนั้นท่านประธานและกกต.ค่ะมันเข้ามานะคะสิเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจะจัดทั้งหมด 7,517 แห่งทั่วประเทศ15ล้านนะท่านประธานดิฉันจะถามแบบนี้ว่าท่านจะส่งเสริมประชาธิปไตยไปทำไมถ้าท่านปากว่าตาขยิบท่านจะขอโครงการแล้วก็มีคำว่าประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดทำไมถ้ากกต.ทำในสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ในแต่ละโครงการได้ฉันจะไปบอกว่าตัดงบประมาณนี้เพราะอะไรดิฉันอยากจะอ่านอันนี้ให้ฟังค่ะวางเอาไว้หน้าห้องทำงานของดิฉันนะคะเป็นคำกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ค่ะซึ่งชื่อแรกเนี่ยนะคะนอหนูค่ะขึ้นต้นด้วยสระเอนะคะลงท้ายด้วยบอใบไม้ท่านประธานบางช่วงบางตอนให้ฟังนะคะไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าลุกขึ้นมาประท้วงว่าเอ่ยชื่อคนนอกไม่

0: ายฉันระวังมากจริงๆค่ะท่านนี้เนี่ยกล่าวชี้แจงนะคะว่าข้าพเจ้าประกอบสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารกิจการของบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลบริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในฐานะประธานบริหารทั้งสองธุรกิจนี้มีภารกิจต้องใช้เวลาดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดดังนั้นข้าพเจ้าต้องทุ่มเทเวลาหารดังกล่าวเพื่อที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลสโมสรลีลำรวมถึงส่งเสริมชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากลนะท่านประธานยกตัวอย่างเช่นในการบริหารสโมสรท่านประธานคะดิฉันเนี่ยกำลังจะชี้ว่านะคะบุคคลคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะในเอกสารที่ชี้แจงนะคะไปกับกกต.เนี่ยบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกฎหมายเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้ทำดังนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะในการที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องต่างๆของการโกงสว.ก็ดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยได้ทราบมาว่านะคะใครที่จะรับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผอ.กองนะหรือว่าจะขึ้นเป็นอธิบดีขึ้นเป็นปลัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะถ้าอยากที่จะดำรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่หมายปองเอาไว้ท่านประธานคะต้องตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์ไปให้ดูหน้าดูตาดูโง่เฮงกันก่อนว่าใช้ได้ไหมอันนี้นะคะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบไหนประข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตีตั๋วไปบุรีรัมย์เขาเลยไม่ได้เป็นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นะคะทางกกต.เนี่ยหรือปปช.นะเข้ามาตรานี้พอดีอาจจะต้องมีการไปเช็คที่เรียกว่ากำลังจะแต่งตั้งโยกย้ายแล้วมันในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์จริงๆหรือไม่นะคะท่านประธานและไอการไปบุรีรัมย์เนี่ยค่ะท่านประธานผลที่ว่าที่อธิบดี DSI เนี่ยนะคะวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ไปสวัสดีท่านนายกก็ได้เขาอาจจะต้องไปบุรีรัมย์เปล่าอันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบนะมันเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ามันก็นะคะต้องไปแสดงตัวที่บุรีรัมย์หรือไม่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ถ้าจบก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้อภิปรายท่านถัดไปเนี่ยได้ใช้เวลาได้นะคะฉันอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะท่านประธานว่าในวันนี้นะคะยังมีอำนาจมีวาสนายังอยู่ในอำนาจวาสนากันอยู่นะคะมีองค์กรต่างๆหรือว่ามีคนที่คอยก็เลยสามารถที่จะใช้อำนาจกันได้ทั้งในสภาทั้งในนอกสภาทั้งองค์กรอิสระใช้อำนาจกันอย่างเหิมเกริมยังไม่เห็นหัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าท่านต้องระวังที่ไหลลื่นได้นะคะหัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องถึงวันที่ท่านโดนเช็คบินนะคะก็ทำอะไรเอาไว้ระวังสิ่งที่ได้ขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านวัชรพงศ์สิริลักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงศ์สิริลักษ์ครับจังหวัดระยองครับวันนี้ก็ขอร่วมนะครับอภิปรายในมาตรา32ในวาระ2นะครับลงไปที่โครงการการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพนะครับงบประมาณ25ล้านงบนี้ขอมาทุกปีครับท่านประธานนะครับที่ต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะว่าการทำงานของกกต.ปฏิบัติงานดูไม่เป็นมืออาชีพครับเพราะตอนที่สมัครเหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมได้พูดไปนะครับว่าเชื่อคนง่ายนะครับไม่แน่ใจว่าได้ตรวจคุณสมบัติกันจริงๆหรือเปล่าประเด็นสำคัญเรื่องนี้ครับคือการรับสมัครครับท่านประธานรัฐธรรมนูญเนี่ยออกแบบให้สมัครตามกลุ่ม20กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเพราะอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไป

กันกองกฎหมายนะครับมีผู้สมัครสวหลายท่านที่สมัครมาแบบผิดกลุ่มครับแล้วสมัครผิดกลุ่มเนี่ยใครต้องรับผิดชอบครับการรับรองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันครับถ้าคนร้องเรียนแล้วกกต.เนี่ยตรวจแล้วปล่อยผ่านทำหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้มันก็ไม่เป็นมืออาชีพนะครับสว.นะครับไม่ใช่สมัครสมาชิกเป่ากบท้ายวัดนะครับ ครับการเลือกคนเข้าไปนะครับตั้งแต่ต้นทางยังผิดเลยนะฮะแล้วปลายทางพี่น้องประชาชนจะเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันถูกต้องจริงๆมันดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับประชาชนนะครับไม่ได้ต้องการกกต.ที่ต้องการกกต.นะฮะที่ตรวจสอบได้กล้าตรวจกล้าฟ้องคนผิดแบบมืออาชีพหน่วยงานที่ตรวจสอบทำงานละหลวมนะครับก็ไม่ควรจะให้ต้องมีการเลือกกันนะฮะจนเข้าไปเป็นสว.ท่านประธานครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูกันชัดๆครับขอสไลด์ด้วยครับคุณพี่ท่านนี้ฮะเป็นผู้สมัครนะครับในกลุ่มของสาธารณสุขครับนะครับเข้าไปถึงระดับประเทศโดยประวัติการทำงานครับตั้งแต่วันที่16เมษายน2565ถึงวันที่1เมษายน2565 What? อะไรครับเนี่ยคุณสมบัติ10ปีทำงาน16วันรับสมัครได้ยังไงนี่เอกสารสว.3นะครับท่านประธานหลังเหรอครับเดินถอยหลังทำหรือเข็นเตียงถอยหลังนะฮะต่อไปครับท่านประธานขออีกสไลด์นึงครับนี่ฮะศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงบันเทิงนักกีฬาคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไม่น้อยกว่า2นะครับผู้เชี่ยวชาญงานบุญบั้งไฟแห่งบุรีรัมย์ครับเขียนประวัติว่าเข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟต่างๆที่จัดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนสุดยอดเชื่อรับสมัครเลยอีกคนครับท่านประธานคนนี้ประวัติการทำงานโคตรโหดเขียนนะครับขอสไลด์ถัดไปครับแกเขียนแค่บรรทัดเดียวครับประวัติการทำงานบ้านชัดๆครับบ้านประวัติการทำงานสุดโหดนะครับผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดอ่างทองว้าวขอโทษครับผมว่าแบบนี้การคัดกรองมีปัญหาครับท่านประธานการคัดกรองมีปัญหาจริงๆครับแล้วแบบนี้จะเอางบไปพัฒนาศักยภาพอะไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นะครับท่านประธานคือยังแอดผู้ไม่เข้าไปเนี่ยแย่นะครับท่านประธานโหดจริงๆครับแต่ท่านประธานครับคือการคัดกรองแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าหรือว่าจงใจจะให้ใช้เป็นตัวพีชีพกันแน่ครับไม่เป็นไรครับท่านประธานผมขอเลื่อนอีกนิดนึงครับท่านประธานนะครับท้ายที่สุดครับท่านประธานการสมัครผิดกลุ่มหรือผิดคุณสมบัติเนี่ยท้ายที่สุดไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้เป็นสว.นะครับเพราะในกลุ่มนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมนะครับจากข้อมูลนะครับมีท่านสว.ปนิกเป็นผู้ประกอบการการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเข้าไปเป็นสว.ครับท่านประธานทั้งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยประวัติแบบนี้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME หรือว่าชีพอิสระมากกว่าครับกกต.จะตรวจสอบคนทั้งประเทศแต่พอถึงเวลาจะตรวจสอบสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบเนี่ยกับตรวจสอบไม่เจออะไรเลยนะครับแบบนี้เป็นว่าไอ้นี่เด็กซุ่มแน่นอน

0: ถ้าพวกท่านจะทำตัวชี้วัดนะครับผมว่าไม่ต้องดูอะไรเยอะครับพวกท่านเข้าไปใน Facebook เข้าไปดูคอมเมนต์ของพี่น้องประชาชนที่เขียนชี้วัดต่อตัวพวกท่านเองนะครับแล้ววันนี้นะฮะจะตากหน้ามาของบประมาณนะครับไปพัฒนาเนี่ยผมเองก็อยากให้ท่านพัฒนาครับต่องบประมาณที่ขอมาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลยนะครับถ้าที่มาของสวนั้นน่ะมันผิดธรรมชาติกกตที่ถูกเลือกมาโดยสวผมไม่แน่ใจเลยครับว่าควรจะขาดคุณสมบัติด้วยหรือไม่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับถ้าการใช้งบพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลจริงการใช้งบส่วนนี้ไม่มีความคุ้มค่าจึงตัดโครงการนี้ทั้งหมดออกไปเลยครับแล้วหลังจากวันที่14เรามาดูกันว่ากกต.ที่ได้งบนี้ไปจะมีความเป็นมืออาชีพหรือเปล่าขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีผู้ประสงค์จะอภิปรายสองท่านท่านแรกท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนชื่อพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตอภิปรายในวาระสองขององค์กรอิสระหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายได้อภิปรายไปสรุปได้อย่างหนึ่งว่าองค์กรอิสระส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอภิปรายยกเว้นผมก็จะขออนุญาตต่อท่านประธานว่าอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกท่านประธานครับการพิจารณางบประมาณครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าเราควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับองค์กรอิสระทุกหน่วยประเด็นก็คือว่ามันมีสูตรสำเร็จว่าพอเข้าอนุแล้วจะต้องตัดงบแน่นอนว่าตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่สภาแต่ผมคิดว่าองค์กรอิสระไหนที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถทำอะไรแล้วก็คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ต้องสนับสนุนแต่ถ้าท่านได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วเขาทำงานมีปัญหาไม่มีประสิทธิภาพหรือมีผลในเรื่องของKPI แล้วแย่นี่ก็ไม่ควรที่จะต้องให้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อภิปรายกันมาซึ่งผมขอร่วมอภิปรายด้วยเนี่ยผมก็เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดว่ากกต.หรือไม่อย่างไรก่อนที่จะบอกว่าจะลดไม่ลดผมคงไปตอบตอนสุดท้ายแต่ในระหว่างทางนี้ผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานครับว่าสิ่งที่ท่านได้พูดกันส่วนใหญ่ก็คือท่านพูดกันมานานหลายเดือนและท่านก็ยังมีความคิดของท่านอยู่ว่าจะดำเนินเดินเรื่องนี้ต่อไปจนถึงวันที่14แต่สิ่งที่ผมอยากจะทบทวนให้ท่านได้ทราบเพราะหลายท่านก็เพิ่งมาจับเรื่องนี้เอาทีหลังแต่ผมจะบอกว่าเรื่องหัวสวเนี่ยหลังจากเลือกตั้งเลือกกันในมิถุนา2540มันมาเริ่มกันต่อมาในเดือนกันยายน2567และไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยอธิบดีขณะนั้นคณะพนักงานสอบสวนเลขสอบสวนที่เกิดขึ้นมามีการสอบสวนตั้งธงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาธงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับแต่ธงนี้คือมีผู้สมัครในปีอื่นซีกอื่นไม่เคยได้รับการถูกตั้งข้อกล่าวหา

พฤติการทั้งหลายที่ได้พยายามที่จะทำในลำดับต่อๆมาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีธงผมได้มาตรวจสอบดูและได้สอบสวนแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากผู้กลุ่มผู้ร้องถามว่ากลุ่มผู้ร้องพวกนี้มาจากไหนก็ได้สรุปว่าผู้ร้องท่านหนึ่งเป็นที่การเลือกสว.มันไม่สุจริตเนี่ยเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรม DSI แล้วเกษียณอายุและท่านก็ไปสมัครสว.แต่ด้วยความที่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจต่อมาท่านไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งในขณะนั้นท่านไปเป็นผู้ศึกษาอยู่หน้าห้องอยู่กันตรงนั้นและต่อมาท่านก็กลายเป็นบุคคลที่มาร้องเรื่องนี้และก็ได้เรื่องนี้เข้ามาพิจารณาการต่อตรงนี้เพื่อต้องการให้ท่านเห็นครับว่าเริ่มต้นมันเริ่มที่ DSI และจาก DSI ไปที่กกต.กกต.ก็ต้องตั้งคณะ26ขึ้นมาเป็นคณะทั้งที่ว่ามีอยู่25คณะแล้วคดีใหญ่ต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาความพิเศษที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้พนักงานสอบสวน3ท่าน3คนก็มาเป็นคณะนี้6ด้วยและคณะ26ที่ท่านทั้งหลายชื่นชมถูกอกถูกใจอยากให้เป็นไปตามนั้นก็คือคณะทั้ง2คณะคือการผสมกันระหว่าง DSI กับคณะ26ซึ่งเป็นของกกต.ท่านประธานครับผมอภิปรายเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะให้กกต.ต้องเชื่อต้องช่วยใครหรือไม่ช่วยใครเพราะหัวใจทั้งหมดมันอยู่ที่อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท่านได้ฟังข่าวก็คือท่านจะวินิจฉัยกันวันที่14นี้ในคดีนี้กระบวนการต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบด้วยนะครับท่านกรรมาธิการทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของ26และ36มันแตกต่างกันและเรื่องสำคัญก็คือคณะ26มันก็ไม่ใช่ศาล36ก็ไม่ใช่ศาลและความเห็นของคณะ26หรือ36ก็ไม่ใช่คำพิพากษาเพราะคำตัดสินตามกฎหมายความเป็นอิสระของกกต.ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องถามต่อท่านพูดกันต่อจิ๊กซอว์กันไปลากโยงไปมาอยู่เนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักเหรอมีการตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DS ไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดวันนี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมาว่าจริงๆคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ท่านก็ไปหลงเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งธงเช่นเดียวกับที่เขาตั้งธงกันถามว่า26มีสถานะยังไงก็ต้องเรียนต่อท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นที่มาที่ไปที่ผมคิดว่ามันไม่ชอบมาพากลทุจริตหรือไม่ผมไม่จะไม่ตอบจะไม่พูดด้วยอารมณ์ทางการเมืองแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะทำหน้าที่ของท่านก็ต้องระวังวันนี้ท่านกำลังเอาความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่ระหว่างคนโน้นรู้จักคนนี้คนนี้โทรไปหาคนนั้นไปสู่ความผิดซึ่งจริงๆในหลักทางอาญามันทำไม่ได้หรอกครับอย่าลืมนะครับข้อกล่าวหานี่มันเป็นคดีอาญามีผลที่ต้องมีโทษจำคุกแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องบอกท่านจริงๆว่าการวิเคราะห์ที่ท่านพยายามวิเคราะห์กันการเดินทางมาด้วยกันพักโรงแรมด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆนานานะครับรูปแบบการลงคะแนนเลือกบุคคลด้วยกันซ้ำกันหลายรอบอย่างที่ท่านเป็นแค่พยานแวดล้อมมันไม่สามารถที่จะทำให้พยานแวดล้อมนี้มันมีค่าเท่ากับสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันด้วยทางอื่นเพราะฉะนั้นต่อให้มีการให้ทรัพย์สิน

หรือมีคำสั่งให้ลงคะแนนกันยังไงต่างๆอย่างที่ท่านพยายามพูดกันในเวทีต่างๆเรื่องมันไม่มีน้ำหนักพอแล้วครับสิ่งที่จะต้องบอกก็คือว่าวันนี้ท่านพยายามบอกเรื่องของการโอนเงินจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญแค่สิ่งที่ท่านบอกว่ามีการกระทำความผิดอะไรต่างๆนานามีหลักฐานเลยครับท่านก็คงดูในสำนวน26แล้ว36ก็มาแล้ว36ก็พิจารณาจากสำนวนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วจริงๆถามตรงๆสิครับมันมีสายเงินที่โอนกันจริงๆจ่ายกันจริงๆเหรอเส้นทางเงินมันอยู่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็เพื่อที่จะกล่อมอารมณ์ให้กับคนที่เชื่อท่านล่ะครับแต่วันนี้ท่านต้องพิสูจน์จ่ายให้ใครจ่ายเมื่อไรจ่ายเท่าไรจ่ายเพื่ออะไรแล้วพยานอะไรที่มันเชื่อมเงินพิสูจน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำที่ท่านบอกหลังเปลี่ยนเป็นโกงเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อให้มันสนุกเพื่อให้คึกคักได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมเรียนถามท่านตรงๆเถอะครับว่าในที่สุดสมมติว่าตัวท่านเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาจริงๆเนี่ยข้อกล่าวหาเช่นนี้นี่ท่านเดินที่จะทำเถอะครับพูดเรื่องโพยกันท่านมันพิสูจน์กันมาให้ชัดนะครับว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้มีการเริ่มต้นกันที่ DSI กันมาเนี่ยใช้เวลานานมาแล้วโพมันไม่เคยเกิดในวันรุ่งขึ้นของสำนวนท่านก็เห็นอยู่ผมก็ได้ยินได้ฟังก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งนานโพมันมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นหน้าที่การพิสูจน์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็เรียก burden of proof เนี่ยนะครับผมชอบพูดภาษาอยากจะให้พูดละตินก็ได้หน้าที่แต่วันนี้ท่านไปได้ยินได้ฟังมาท่านก็หลงตัดสินใจเอาตามสิ่งที่ท่านอยากให้เป็นวันนี้ผมจะบอกนะฮะเลข229ของท่านเนี่ยท่านทราบไหมครับ229เนี่ยท่านเคยทราบไหมครับว่าของ229คนเนี่ยเป็นกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันหมดเลยข้อกล่าวหาแต่เป็นข้อกล่าวหาที่มาอย่างเดียวเรื่องเหมือนกันเนื้อหาข้างล่างเหมือนกันหมดผมยกตัวอย่างบอกมันเหมือนใครสักคนถูกหญิงคนหนึ่งไม่เคยบอกเลยว่าไปข่มขืนใครเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาบอกนายกคุณถูกกล่าวหาว่าหัวสวแล้วไอ้นี่มันรุ่นผมมันรุ่นคนแก่เมื่อที่ผมบอกถ้าเป็นยุคก่อนนี่ใช้วิธีการโรเนียวเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาคอมพิวเตอร์เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการวิธีการที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในการที่จำคุกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงข้อกล่าวหาการลงโทษเนี่ยนะครับผมจะบอกให้สิ่งที่ท่านบอกต้องฟ้องทั้งหมดสองถ้าเขามีการกระทำใดเนี่ยมันไม่เหมือนกันละครับคนจังหวัดโน้นกับคนจังหวัดนี้มันเหมือนกันตรงไหนแล้วท่านก็บอกว่า229ของ26ดีแล้วมันถูกต้องตามหลักนี้โทษทางอาญาต้องพฤติกรรมแต่ละคนสิครับต้องพิจารณาว่าใครกระทำผิดอะไรเมื่อไหร่ยังไงเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่ต้องบอกแล้วก็เรื่องสำคัญครับผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานครับคดีที่ท่านบอกเนี่ยผมได้กันคนเข้ามาเป็นพยานเรื่องนี้น่าระเบียบกันเนี่ยแต่ผมบอกว่ากกต.เนี่ยสอบสวนมาเนี่ยไม่เคยกันใครเป็นพยานแต่คดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันกันเป็นกันบุคคลเป็นพยานด้วยถามว่ากันเพื่ออะไรบอกคุณผมจะกันคุณเป็นพยานนะผมในฐานะพนักงานสอบสวนผมจะกันคุณเป็นพยานคนนี้นะแล้วคุณจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับสิ่งที่หนักกว่านั้นครับเวลาน้อยครับ

เรื่องที่มันน่ากลัวแล้วก็หนักมากก็เชื่อว่าท่านก็เห็นแล้วแต่ทั้งไอลอทั้งคุณไอติมหรือมาเปิดในด้านนี้เลยนะครับว่าคดีนี้เนี่ยมีการข่มขู่เพื่อให้ใส่ร้ายบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานก่อนหน้านั้นก็ทำไปถึง DSI มีความว่าพบตัวเองยืนยันให้มีการให้การมีข้อความว่าบุคคลหนึ่งดังกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษพนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าข้าพเจ้าประธานกกต.มีส่วนร่วมการเลือกตั้งสว.เพราะฉะนั้นจึงขอให้ความร่วมมืออย่าชัดทอดใส่พรรคเรื่องนี้โดยจะรับรองในความปลอดภัยและจะมีการกฎหมายเลือกตั้งและข้อบังคับของกฎการตัวข้าพเจ้าเป็นพยานนะครับถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ดีลมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษมาจากต้นไม้พิษเนี่ยผลมันก็คืออะไรครับมันใช้การไม่ได้ถ้าท่านได้เรียนกฎหมายศึกษามาบ้างจะจำได้ก็คือคดีโอเจซิมสันนะครับเพราะหลักเรื่องกฎการพิสูจน์กันก็เรียกว่า reasonable doubt ต้องพิสูจน์ให้มีเหตุมีผลพอในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นกระทำความผิดส่วนทั้งสำนวนเนี่ยผมจะบอกว่าผลจากตรงนี้เนี่ยสำนวนเป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะเพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านที่คำว่าท่านนี่ไม่รู้ใครแหละที่ผมดูสืบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำแต่ถามว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ในสำนวนที่ท่านได้กันมาเนี่ยแล้วถ้ารักชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็หวังเพื่อที่จะเป็นมุจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอานั่นคือสิ่งที่มันมีไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับท่านประธานครับว่าผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้และจริงๆมีเรื่องมากกว่านี้และผมคิดว่าในวาระที่ทางงานของกต.ในปีที่จะมานัดกันสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับเราคงได้พูดกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่ากกต.ถ้าทำดีท่านก็ไม่ควรที่จะทำให้การทำงานของเขาต้องสะดุดหยุดลงเรื่องของการอบรมจริงๆกกต.ช่วงการทำสำนวนคดีนี้เปิดห้องจัดเลี้ยงกันมากันที่โรงแรมใหญ่ก็เชิญ DSI มาบรีฟมาบรรยายเรื่องวิธีการทำคดีวสว.กันตั้ง 2-3 หนแสดงว่าเขาทำให้ก็คือคณะ26นั่นแหละครับคณะที่26ที่ว่ามาสอกกต.ไม่รู้เรื่องสิ่งที่แถมนิดนึงครับสำนวนกกต.พยานที่ใช้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ย DSI เขาใช้แต่เชื่อไหมครับพยานทั้งหลายที่ท่านได้ไปเนี่ยในสำนวนยังกับหนังเจมส์บอนด์007อ่ะใช่แล้วทั้งนั้นเลยและขอกรณีเรื่องการขอหมายเรื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆการใช้โทรศัพท์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย DSI ทั้งนั้นนะครับคนที่ขอหนังสืออยู่นี่

0: 66เนี่ยเขาขอมาตั้งแต่เดือนกันยาเพราะฉะนั้นที่ท่านเอามาเป็นคดีนี้ครับสำนวน DSI เนี่ยวันนี้ DSI เข้ามาเทคตรงนี้สำนวนมากมายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือผิดกันยังไงวันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่าพวกผมพยายามอยู่เฉยๆท่านออกมากันตั้งแต่วันนั้นมีการไปยื่นเรื่องให้ดำเนินการกับ9คนของภูมิใจไทยตอบโต้อะไรของท่านแต่ท่านเข้ามาแตะตรงนี้ในสิ่งที่ท่านเอามาจุดถึงวันนี้แล้วก็จะลากอีก11กิโลเพื่อจะเดินไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่าน
1: ท่านสุภชัยครับท่านกรุณาอย่าพูดถึงบุคคลอื่นหรือคนในสภาด้วยกันท่านกรุณาพูด
0: ผมไม่ได้ระบุชื่อครับ
1: เข้าใจครับแต
0: ่ครับผม
1: ท่านเดี๋ยวจะกลายเป็นจะมีการโต้ตอบกันท่าน
0: ประธานนะครับครับครับผมจะปฏิบัติตามครับสิ่งที่ผมจะเรียนเพิ่มเติมท่านวันนี้ที่ผมตำหนิกกต. 1เอกสารรับมาจาก36ทั้ง26ท่านไม่ขยับทำอะไรทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอาสำนวนมาเปิดเผย2ก็คือผมได้ชี้ให้เห็นว่าการที่ท่านอ้างว่าหัวหรือโกงสว.เนี่ยมันทำกันหมดนะครับจัดกันเพื่อจะเจอกันเนี่ยสีส้มเนี่ยผมบอกว่ามีคุยกันที่จิมทอมสันตลาดนัดสว.ห้องจูปิเตอร์เมื่อวานก็มีข่าวแล้วอดีตผู้สมัครสว.แฉยับขบวนการหัวสายสีส้มกักตัวแจกโพยจี้กกต.ฟ้องยกแข่ง14กันยานี่คือสิ่งที่กกต.ละเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัดสัก1บาท2บาทท่านต้องตัดผมจะบอกให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการหัวเพราะท่านมุ่งเป้าไป229คนนี้ผู้ร้องได้ร้องต่อประธานกกต.ไงครับว่าเรื่องนี้ทั้งเพราะมีกระบวนการข่มขู่เพื่อจะล้มภูมิใจไทยไงครับและผมจะบอกให้โรงแรมแถวแอร์พอร์ตดอนเมืองห้อง406อ่ะคืนหมาหอนน่ะเขาชุมนุมกันเต็มเลยมีสายเงินด้วยกกต.ทำอะไรอยู่อ่ะแล้วสีส้มตรงเนี้ยจูปิเตอร์เนี่ยใครจะคุณไม่ได้ลงขันใส่กล่องกันคนละบาท2บาทนี่มีตัวตนกกต.ทำไมไม่ทำล่ะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับขออนุญาตที่จะจบปากท่านกรรมาธิการว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะตัดจรณาถึงการทำหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆไม่ใช่สักแต่จะจ่ายเหมือนที่มีท่านอภิปรายคือนักเรียนจำนวนลดลงแล้วงบก็ยังเท่าเดิมอยู่อันนี้จบคนละเรื่องแต่ก็แฮปปี้ครับขอบคุณครับสวัสดี
1: ท่านสาธิตวงหนองเตยครับ
2: ท่านหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขและผมเองก็มีความข้องใจในบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบของกกต.ครับว่าเราอยู่สภากันมานานพอสมควรที่จะรู้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เคยมีครั้งไหนที่งบประมาณในมาตรา32ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงยาวนานขนาดนี้เพื่อนสมาชิกที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปต้องประทานโทษที่ต้องเอ่ยถึงท่านเพราะจะมีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมสงสัยด้วยผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องราวของการโกงสว.หรือหัวสว.ไม่เคยมีใครผมว่าท่านเป็นคนแรกที่

มีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการชี้แจงมีความพยายามในสภานี้ที่จะไม่ให้มีการซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกสว.ด้วยผมถามคณะกรรมการการเลือกถามคณะกรรมการงบประมาณครับว่าในวันที่มีการชี้แจงการเลือกตั้งโดยปกติเมื่อหน่วยงานมานั่งและหน่วยงานชี้แจงจบการมีการซักถามนั้นเมื่อหน่วยงานตอบจบไปในปกติจะเปิดให้มีการสอบถามในรอบที่สองหรืออาจจะมีรอบที่มากกว่านั้นเพื่อที่จะถามก่อนหน้าท่านยังไม่ได้ตอบบ้างแต่วันนั้นไม่เหมือนเดิมครับเลขาธิการกกต.เป็นคนมาชี้แจงกรรมธิการหลายท่านถามรวมถึงคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประธานโทษต้องเอ่ยนามคือคุณวัฒนยาบุญนาคุณวัฒนยาถามสองประเด็น 1. ท่านถามว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วบ่งบอกตัวเลขงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายที่น้อยกว่าปีงบประมาณก่อนหน้านั้นมันสัมพันธ์กับปีที่มีการทำหัวสวหรือโกงสวพอดีถามว่างบนี้ที่ใช้ไปน้อยเป็นเพราะกกต.ไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างที่เคยทำมาใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่หนึ่งในคำถามที่สองคุณวัฒนยาถามว่าเรื่องคดีหัวสวหรือโกงสวนั้นอยู่ในขั้นตอนใดไปถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการชี้แจงไปครับแต่ไม่ตอบสองคำถามนี้เมื่อไม่ตอบสองคำถามนี้ท่านประธานในที่ประชุมขณะนั้นก็ได้บอกว่าอีกขอเชิญหน่วยงานต่อไปถามอยู่เขารอซักถามรอบที่สองว่ากับเรื่องของคดีหัวสวหรือโกงสวนั้นเนี่ยปรากฏว่าประธานที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นปิดจบเลยครับแล้วรีบให้เลขากต.ลุกขึ้นจนเมื่อการชี้แจงงบประมาณในส่วนนั้นจบลงประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นเดินออกมานอกห้องที่การที่ซักถามแล้วไม่ได้รับคำตอบรวมถึงเพื่อนจากฝ่ายค้านทำไมจึงไม่ให้เขาซักถามต่อในรอบที่สองประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นบอกว่ามองไม่เห็นเรื่องมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความพยายามนี่ความรู้สึกผมนะครับจะอุ้มกกต.ช่วยกกต.เพื่อไม่ให้เผชิญกับคำถามบางอย่างที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าถามตอบไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อใครคนใดกลุ่มหนึ่งหรือพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่เรื่องนี้ไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมว่าองค์กรอิสระอย่างกกต.ตั้งแต่ตั้งมาปี2545ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแรงกว่าล้านความตั้งใจของการปฏิคือมีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเป็นธรรมเพื่อให้การเลือกตั้งในทุกระดับสุจริตเป็นธรรมนำไปสู่รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลที่ดีกต.ซึ่งเป็นประตูของการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่สุจริตเข้ามาสู่การเมืองเกิดการบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมเสียเองการเมืองบิดเบี้ยวนั่นแหละครับมันคือการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยเพราะการทำหน้าที่กรรมธิการเรื่องนี้สำคัญครับผมจะไม่ซักครับต้องไม่ลืมว่าตอนกรรมธิการงบเรื่ององค์กรอิสระที่ดังที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องกกต.กับปปที่เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณไม่จริงหรอกครับไปดูเลยครับในงบประมาณที่มีการรายงานไปถึงคณะกรรมการนี่เอกสารท่านนะฮะที่รายงานไปมีการรายงาน

ผลการใช้จ่ายเงินปี68 69มีรายงานหนึ่งเป็นแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงพูดถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2567จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ครับถ้าเป็นหน่วยงานอื่นท่านซักแล้วเพราะมันมีงบเกี่ยวเนื่องมาจากการเลือกสว.ปี67แล้วเรื่องที่มันดังที่สุดตอนนั้นคือโกงสว.หัวสว.กรรมาธิการเสียงข้างมากทำไมไม่ถามท่านลุกขึ้นชี้แจงผมด้วยแล้วท่านประธานไม่แปลกใจเหรอครับพอถึงการอธิบายในสภาก็ต่างไปครับปกติเนี่ยสมาชิกผู้แปรยติผู้สงวนกับแปรยติอภิแต่พอมาตรานี้เจอผู้เรื่องกกต.แถมยังมีทนายมาปิดคดีให้อีกด้วยมันไม่แปลกเลยครับมันไม่ชี้ให้เห็นความผิดปกติหรือครับแล้วในฐานะพอไหมครับที่ต้องซักว่าตกลงเรื่องหัวสว.มันไปยังไงความผิดปกติแล้วเนี่ยผมคาดหมายดูจากภารกิจเขาโดยเฉพาะภารกิจตามกฎหมายที่มอบหมายให้เอาเงินภาษีชาวบ้านไปจ่ายแล้วทำให้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ภารกิจกกต.มี3เรื่องครับที่กฎหมายให้1ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกชนิดเป็นอำนาจของการจัดการเลือกตั้งซึ่งหมายถึงอำนาจบริหารในการบริหารจัดการเลือกตั้งและ3เป็นอำนาจกึ่งตุลาการที่จะวินิจฉัยว่ากรณีใดที่กระทำขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กกต.ดูแลอยู่หรือไม่นี่เป็นองค์กรเดียวครับที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจทั้ง3อยู่ในมือแล้วทำโดยถูกกำกับภายใต้คำว่ากรรมาธิการไปซักไหมครับภายใต้งบประมาณที่ผมพูดถึงและปี70ก็มีงบต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการออกระเบียบในการจัดการเลือกตั้งการออกแบบรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบให้สว.ชุดนี้มีสาระสำคัญที่สุดคือเรื่องกลุ่มอาชีพครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกลุ่มอาชีพเป็นเรื่องสำคัญแต่กกต.ไปออกระเบียบผมได้ส่งสไลด์แผ่นหนึ่งครับให้ท่านประธานเห็นว่าในใบรับรองคุณสมบัติที่กกต.ใช้ในการสมัครรับเลือกผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ทั่วประเทศเนี่ยมีเท่านี้ครับมีแต่ที่กรอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนบ้านอยู่ที่เท่าไหร่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปทำงานหรือเคยทำงานในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปมีเท่านี้ครับไม่มีคำอธิบายอื่นมันถึงเหมือนเพื่อนสมาชิกบอกว่าประสบการณ์ในการทำมันอย่างนี้ครับนี่คือการออกกฎระเบียบกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่ามันสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.ปี2562หรือไม่นี่เรื่องใหญ่นะครับเป็นภารกิจตามกฎหมายและที่สำคัญระเบียบที่ท่านออกด้วยท่านไปออกระเบียบว่าในวันเลือกสว.ที่มาจากแต่ละอำเภอเนี่ยให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอเป็นนายอำเภอท้องที่หรือบุคคลอื่นที่นายอำเภอมอบหมายนะครับกรรมาธิการได้ซักไหมว่านายอำเภอบุคคลต่างๆเหล่านั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ภายใต้พรรคการเมืองอย่างที่เรารู้กันและเพียงแต่คุณสมบัติไปได้วันนี้มันถึงมีปัญหาคุณสมบัติไงครับที่มีการพูดถึงคนที่ได้เป็นสว.แล้วนั่งที่รับรองกันมามันถูกไหมเพราะไปออกกฎออกระเบียบแบบนี้ภารกิจที่รัฐธรรมนูญกับกฎหมายมอบให้มันเสร็จสิ้นมันสมบูรณ์ไหมมันใช้งบ

ประมาณชาวบ้านออกกฎออกระเบียบแบบนี้เปิดช่องกันแบบนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกรรมาธิการซักไหมครับหรือว่ายอมปล่อยเพราะบอกกันมาแล้วคุยกันมาแล้วเป็นข้อสงสัยของผมเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในเอกสารที่ยื่นกรรมาธิการชุดนี้ครับกกต.รายงานท่านบอกว่าในภารกิจของการจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะมีวิธีการหรือการใช้จ่ายงบประมาณกับการจัดคนหรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมมีทั้งหน่วยสืบข่าวหาข่าวนี่ใช้งบนะครับหน่วยกรณาการการข่าวกับตำรวจถ้ามีเหตุผิดปกติที่คำถามผมครับท่านได้ซักไหมครับกรรมาธิการวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศที่อิมแพคเมืองทองธานีมีความเคลื่อนไหวผิดในรัศมีที่ห่างจากอิมแพคไม่เกิน60กิโลมีการคุมอย่างที่เป็นข่าวทำโพยเป็นศูนย์ทำโพยแต่ละแห่งไอ้ศูนย์เคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วที่ใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมไปอยู่ไหนครับถามไหมฮะแล้วรายงานด้วยว่าใช้ไปเยอะอันนี้แหละครับประสิทธิภาพของการทำงานตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายการทำหน้าที่และสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกรรมาธิการงบด้วย นี่เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าผู้เสียภาษีอีกหลายคนทั่วทั้งประเทศอยากถามในข้อที่3ครับให้อำนาจเรื่องของการวินิจฉัยเลือกตั้งตรงนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วกกต.เคยส่งเรื่องไปวินิจฉัยที่ศาลฎีกามาแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องหัวสว.โกงสว.เป็นประเด็นที่มีการกระทำผิดในแนวทางหรือหลักเดียวกันเราอาจจะไม่ไปก้าวล่วงครับแต่คำถามผมก็คือว่าอำนาจวินิจฉัยของกกต.นี้ยังยืนอยู่บนหลักนี้หรือไม่

0: ประชาชนอย่างสภานิติบัญญัติคือกระบวนการงบประมาณปที่ต้องแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาด้วยที่เข้าไปยึดกลุ่มทั้งสวทั้งองค์กรอิสระนี่คือหายนะของบ้านเมืองนะครับผมฝากถึงกันอยู่ 2-3 พันคนผมเข้าใจผมไม่ได้ว่าวิกฤตศรัทธาครั้งนี้อาจจะเกิดจากคนระดับบนเพียงไม่กี่ทาต่อองค์กรอิสระอย่างกกต.มันตกต่ำลงทุกวันทุกยานี้แหละครับที่จะเป็นโอกาสกอบกู้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับกกต.ยึดหลักกฎหมายครับยึดหลักรัฐธรรมนูญครับยึดเรื่องธรรมครับยึดความนั่นแหละครับส่งสำนวนการโกงสว.ในทางเดียวที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธากับกกต.ครับท่านประธานครับ
1: นะครับจริงๆทางกรรมธิการเขาก็จะตอบชี้แจงตามปกติแต่พิงนะครับผมจะให้ท่านณัชชนนท์ในฐานะกรรมธิการด้วยท่านบุญจงด้วยนะครับได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ถือโอกาสตอบนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภา
3: ท่านประธานนิดเด
2: ีย
3: วครับท่านครับ
1: ท่านทวีจะ
3: ผมน่าจะถูกพีตอนหนึ่งที่ท่านสุประชัยพูดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วผมเข้าใจว่ารัฐบาลก่อนท่านอนุทินเนี่ยก็มีพรรคภูมิใจไทยแล้วผมพรรคประชาชาติด้วย
1: เดี๋ยวท่านนัชชนนท์ให้ท่านทวีใช้สิทธิ์พาดพิงก็เชิญครับ
3: คือมีท่านสุประชัยบอกว่าได้เอาจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าทำหนังสือถึงประธานกกต.แสดงว่าท่านสุประชัยเนี่ยของกกต.มาเพราะว่าสำนวนที่พูดกันเนี่ยสำนวนกกต.เนี่ยอยู่กับกกต.สำนวนจะ700แผ่นหรือ800แผ่นที่ส่งให้พยาน700 800คนกกต.ไม่รับวันนี้ท่านสุภยัยไปรับสำนวนกกต.แล้วที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดที่แล้วให้พยานปากนี้ใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันที่ชุด26คือศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรัฐบาลชุดที่แล้วคือท่านภูมิธรรมและผมว่าการที่มีการแทรกแซงมีไม่มีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ว่าชุด26ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเขาท่านวินิจฉัยว่าประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยคืออยากจะให้รู้ว่าศาลรัฐวินิจฉัยละเอียดฝ่านั้นส่วนประเด็นเรื่องพยานที่ไปกลับคำให้การนั้นมันเป็นเรื่องของกกต.แล้วก็กกต.กันที่กลับคำให้การเพราะพยานในชั้นของกรมสอบสวนนั้นจะมีสหวิชาชีพคือมีอัยการร่วมสอบอยู่ด้วยดังนั้นก็อยากขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลชุดที่แล้วเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าแทรกแซงและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วสำนวนการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายทุกประการอยากจะขอฝาก
2: ท่านประธานครับ
1: ท่านชนนครับ
2: ท่านประธานครับดูเสมือนว่าท่านขออนุญาตที่จะ
1: ท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
2: ใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
1: พาดพิง
2: คือท่าน
1: ประเด็นไหนครับ
2: คือท่านอธิบายความผมพูดหมายความว่าอย่างไรเนี่ยท่านเข้าใจผิดและผมสิ่งที่ท่านทวีนะฮะได้พูดกันเนี่ยมันขยายความในทิศทางที่มันไปอีกทิศหนึ่ง
1: ผมฟังดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
2: มีครับผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลที่แล้ว
1: ท่านครับเชิญคร
2: ับ ครับผมคือต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านพูดว่ามาเนี่ยจริงๆถ้าท่านจำกันได้ก็คือสัปดาห์ที่แล้ว

0: มีคนเอาสำนวน66ออกมาเปิดเผย26เปิดเผยก่อนหน้านั้นและอยู่ในมือท่านปริ้นแหละผมไม่ทราบว่าใครบ้างแต่ทั้งหมดมันก็หลุดไปเรื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้มาเพียงแต่เพิ่มเติมท่านว่าท่านบอกว่าสำนวนมันอยู่ที่กกต.ความจริงนอกจากที่มีกกต.แล้วก็มีที่ DSI เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านดูเหมือนว่าจะโยนให้กกต.ท่านจะตัดของกกต.ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมจะบอกว่าสำเรื่องของการข่มขู่มันมีอยู่จริงแต่ส่วนศาลจะตัดสินไม่แทรกแซงระดับ1ระดับ2ระดับ4ยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตชี้แจงครับขอบพระคุณครับ
1: โอเคครับเชิญท่านรัชนนท์ครับ
2: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการงบประมาณซึ่งสมาชิกในห้องประชุมได้พาดพิงคือท่านสาธิตวงศ์ตื้อท่านเมื่อกี้นะครับท่านได้ระบุว่ากรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ต้องรับผิดชอบในหลายเรื่องผมอยากฝากท่านสาธิตนะครับการเกิดของกรรมาธิการนะครับผมได้ชี้แจงแล้วเกิดจากสภาผู้แทนแห่งนี้ได้มอบภารกิจให้กับพวกผมทั้งหมด72ท่านไม่ใช่เฉพาะสสที่จะมาเป็นกรรมาธิการและไม่ใช่เฉพาะกรรมาธิการมีอนุกรรมาธิการ7คณะและบวกอีก1คือพวกท่านสมาชิกทั้งหลายวันนี้นะครับท่านสาธิตได้ระบุว่าทำไมพวกผมในฐานะกรรมาธิการเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของกกต.ครับหน้าที่ผมก็คือการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทั้งประเทศ190กว่าหน่วยท่านสาธิตครับผมปปช.สตง.อย่างไรผมไม่รู้ประมาณในการขอยื่นของงบประมาณผ่านสำนักงบประมาณผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านวาระหนึ่งหน้าที่พวกผมคือปรับลดตัวเลขครับไม่มีหน้าที่ที่จะรู้ว่าโกงสว.กกต.โกงหน่วยงานไหนโกงไม่ใช่หน้าที่ที่ท่านอภิปรายต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมาธิการของพวกผมด้วยว่าหน้าที่ของเราก็คือพิจารณางบประมาณประจำปี2570ให้มีความเป็นธรรมกับหน่วยงานและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการหรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีชัดเจนนะครับขอบคุณครับท่านสาธิตครับ
1: เชิญท่านบุญจงครับ
3: ท่านประธานที่เคารพกรรมาธิการเสียงข้างมากกระชับแล้วก็ฟันธงไปเลยผู้รวมกรรมาธิการทั้งหมด10ท่านผมจะตอบเป็นภาพรวมไปเลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับในองค์กรอิสระเนี่ยฟังเพื่อนสมาชิกสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นกกต.และก็มีแถมปปช.นิดหน่อยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับชุดใหญ่มีกรรมาธิการชุดเล็กล้วนแล้วแต่ละชุดนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองประชาชนก็มีประชาธิปัตย์ก็มีและพรรคอื่นๆครับฉะนั้นวันนี้มีประเด็นคำถามอยู่ว่าการจัดงบประมาณให้กับกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรไหมมีครับการมีบทบาทนั้นเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรคสองชัดเจนครับว่ารัฐต้องจัดกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการกกต.ก็คือองค์กรอิสระปปช.ก็องค์กรอิสระฉะนั้นเราต้องจัดให้เขาอย่างเพียงพอนี่คือหลักเกณฑ์ที่กรรมาธิการชุดใหญ่และอนุเอาไปยึดหลักเกณฑ์นี้ครับท่านประธานครับประเด็นท้ายๆมีความห่วงใยมากว่าการทำหน้าที่

0: ที่ของกรรมธิการนั้นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนเร้นไหมหมกเม็ดไหมมืดมิดไหมตอบเลยไม่มีโปร่งใสที่สุดเพราะถ่ายทอดตั้งแต่เช้ายันสามทุ่มฉะนั้นกรรมธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นเข้าประเด็นครับกรรมธิการหลายท่านมุ่งเป้าไปที่กกต.งานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับรถแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยท่านก็จะปรับรถแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่าอธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติการตามสิ่งที่กต.ขอมาก
1: ัน
0: 9คน10คนว่าสํานวน26แตกต่างกับสํานวน36ผมในฐานะเป็นไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสํานวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างรู้ไม่สามารถตอบได้อย่างไรก็ตามครับขอองค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่เราก็ทราบกฎหมายเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็มีกฎหมายบังคับเขาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าหรือไม่ชอบการสอบสวนคดีควรจะเป็นอย่างนู้นควรจะเป็นอย่างนี้เพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องถ้าเราไม่พอใจมันก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปฉะนั้นผมขอยืนยันว่ากรรมธิการงบประมาณเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
2: มีสมาชิกที่จะท่านกรรมธิการชี้แจงเชิญครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมนัสแทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะในการคะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนะคะ815ล้านบาทนะคะซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนะคะกรรมธิการขอสงวนความเห็นแปรยติโดยขอปรับลดในร้อยละ 3.33 นะคะซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อในเรื่องภารกิจของหน่วยงานอบรมนะคะในเรื่องของการทำงานให้โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการปรับลดไม่ให้มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะนอกจากเรื่องของการไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในภาพรวมของทั้งหมดนะคะได้มีการปรับลดในชั้นของอนุกรรมธิการในวงเงิน205ล้านบาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 2.62% นะคะเนื่องจากสาเหตุที่ปรับลดเนื่องจากมีโครงการนะคะบางโครงการได้มีการกระจายไปให้หน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเกินไปนะคะนอกจากนั้นนะคะได้มีการพูดถึงการทบทวนโครงการที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็การใช้เงินนอกงบประมาณของกกต.ค่ะประมาณของมาตราที่32ค่ะมีท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงโครงการของการฝึกอบรมว่าทำไมมีโครงการฝึกอบรมบ้างกระบวนการการอบรมที่โยงใยไปถึงคำว่าประชาธิปไตยเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมท่านประธานที่เคารพคะหน่วยงานกกต.คือหน่วยงานที่การมีการจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งก็คือต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยจึงทำให้หลายๆโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมบ้างเรื่องของประชาธิปไตยบ้างจึงทำให้โครงการอบรมเหล่านั้นแยกย่อยไปตามภารกิจแล้วก็ความจำเป็นค่ะสาเหตุที่หลายท่านได้พูดถึงว่าโครงการอบรมหลักสูตรสอบสวนและไต่สวนระดับไต่สวนหรือว่าสอบสวนนั้นทำไมกกต.ยังมีความจำเป็นก็ขออนุญาตกลับเรียนก่อนเข้ามาแต่ละครั้งของกกต.เข้ามาแต่ละปีนั้นการสอบสวนนั้นนะคะเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจที่จะต้องใช้ได้รับการอบรมและต้องมีความชำนาญในเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะนอกจากความชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปรับให้มีความการจึงทำให้การอบรมเพิ่มทักษะนะคะต่างๆ

ากมีความชำนาญแล้วข้อมูลที่ถูกต้องวินิจฉัยในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนเหล่านั้นจึงมีการฝึกทักษะแล้วก็ต้องมีการอบรมรวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่เดิมก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าโครงการต่างๆยกตัวอย่างเรื่องโครงการตาสับปะรดนะคะหลายท่านพูดถึงว่ากกต.เองเนี่ยได้อบรมโครงการเหล่านั้นหรือเพียงแค่เป็นรอเป็นหน่วยงานที่รอให้พี่น้องจริงๆแล้วโครงการตาสับปะรดนี้เป็นโครงการที่ทำให้ก็ให้พี่น้องประชาชนได้ผิดได้จ้องจับเลือกตั้งเหล่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการตาสับปะรดนี้นะคะมีเรื่องที่สามารถที่รับเรื่องราวร้องเรียนได้ประมาณ1,000 กว่าเรื่องนะคะพี่น้องรถหรือว่าหน่วยงานของกกต.เนี่ยค่ะก็สามารถจะแจ้งเบาะแสได้อย่างรวดเร็วถึงการแจกเงินนะคะการแจกสิ่งของหรือกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งได้แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบถึงความแม่นยำว่ากกต.ในจังหวัดนั้นก็สามารถส่งหน่วยงานที่สอบสวนเร็วได้ลงไปในตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆพี่น้องท่านประธานที่เคารพค่ะหลายท่านได้แสดงถึงความห่วงใยว่าตาสับปะรดนี้นะคะโครงการตาสับปะรดนี้ได้เกิดนะคะที่ได้เห็นว่าผลงานของกกต.เนี่ยเราไม่ได้มีหน่วยงานแค่กกต.เรายังมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของจังหวัดนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานโดยภาพรวมนะคะเราจะเห็นว่าท่านสมาชิกตลอดระยะเวลาเกือบ2 ชั่วโมงที่ได้อภิปรายนะคะถึงที่มาของสว.แล้วก็หน้าที่ของกรรมธิการงบประมาณฉันได้ขอขยายความต่อจากท่านกรรมธิการทั้ง2 ท่านนะคะว่าหน้าที่ของกรรมธิการงบประมาณคือเรื่องอะไรบ้างคะ1เราได้พิจารณาตามคำขอของหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ2หน่วยงานที่แต่ละหน่วยนั้นได้มีการใช้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนหรือไม่3เมื่อตั้งงบประมาณแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งงบประมาณนั้นๆ4ใส่ลงไปในภารกิจมีตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรนอกจากประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะงบประมาณเหล่านี้นะคะที่ท่านแต่ละหน่วยงานได้รับนั้นส่งผลให้นะคะมีตัวชี้วัดได้ชัดเจนหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตกับท่านได้อภิปรายถึงการที่มาของสว.ณวันนี้กรรมธิการเองในอนุกรรมธิการก็มีการซักถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันขณะที่กกต.ไปให้ถ้อยคำนะคะก็เราก็คงต้องได้พูดถึงว่าการกล่าวหาตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาบุคคลใดนะคะและเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าหน้าที่องค์กรให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าสว.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประธานของสว.เนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นแต่จะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้จึงต้องไม่ต้องมาถามกรรมธิการอนุกรรมธิการงบประมาณนะคะว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เป็นคำถามค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้องค์กรอิสระเหล่านี้ให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นทุกคะแนนทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการที่ได้มาของวุฒิสภาก็จะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องปราศจากการแทรกแซงนะคะซึ่งหลายท่านได้มีความห่วงใยซึ่งในกระบวนการนี้นะคะทางอนุกรรมธิการก็ใช้จ่ายงบประมาณของกกต.เองนะคะของหน่วยงานองค์กรอิสระเองก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคะโดยภาพรวมของมาตรา32ค่ะงบประมาณที่ได้มาเนี่ยเป็นของเราต้องบอกว่าเป็นงบประมาณที่สำคัญต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความกระบวนการยุติธรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นสตง.กกต.ปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะกสม.แล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอนุกรรมธิการเรามีความเห็นต่อค่ะว่างบประมาณเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นการที่จะช่วยตรวจสอบการใช้เงินของรัฐป้องกันการทุจริตคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนดูแลความสุขดูแลความสุจริตนะคะให้การเลือกตั้งเป็นไปผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ต้องเน้นก็คือเมื่อได้รับงบประมาณแล้วนะคะผลงานก็ต้องดีขึ้น

0: คดีก็ต้องรวดเร็วขึ้นเรื่องร้องเรียนก็จะต้องได้รับการแก้ไขการตรวจสอบเองก็ต้องมีสีหนึ่งนะคะเพราะประชาชนจะต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะสุดท้ายค่ะท่านประธานคะงบประมาณที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับแล้วเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายขององค์กรแต่จะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อองค์กรอิสระค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับพอแล้วมั้งครับหรือเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมพนมโพแก้วในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับกรณีรายการปรับลดนะครับงบประมาณรายการที่1 นะครับรายการโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งเป็นมืออาชีพนะครับงบประมาณ25ล้านบาท 600,000 ไป3ล้านบาทนะครับรายการที่2รายการโครงการพัฒนาการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลนะครับในงบประมาณ 4,780,000 บาทไป 200,000 บาทนะครับรายการที่3รายการคู่บริการคอมพิวเตอร์นะครับงบประมาณ 26,165,600 บาทปรับลดไป 7,000,000 บาท 98,000 บาทนะครับรายการที่4เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพนะครับก็งบประมาณ50ล้านบาท 156,300 บาทปรับลดไป10ล้านบาทนะครับรายการที่5ครับรายการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการเลือกตั้งนะครับงบประมาณ19ล้านนะครับ299,900 บาทนะครับปรับลดไป2,900,000 บาทนะครับแนวทางการปรับลดงบประมาณของคณะกรรมการนะครับได้ยึดหลักนะครับหลักก็คือแนวการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณและมติครม.นะครับ2ก็ลดการซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าครับ3ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะครับคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบจึงขอยืนยันตามมติครับขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้มีคณะกรรมการแก้ไขดังนั้นจะขอถ่ายจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะทำมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่เชิญเข้าเพื่อแสดงตนลงมตินะครับท่านสมาชิกที่พร้อมแล้วขอเชิญและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญใช้สิทธิ์ครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนแล้วผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับ

0: ขอผลจำนวนผู้ลงมติ472ท่านเห็นด้วยมีงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน7ท่านเป็นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับจะขอถามสมาชิกจากที่ขอมติที่ประชุมว่าการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการที่สงวนแปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนนะขอปิดการลงคะแนนครับขอผลผู้ลงมติ471ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย137ท่านงดออกเสียงไม่ลงคะแนน4ท่าน
1: ท่านประธานครับ169ครับนพชิมนันท์ขอบันทึกไว้ครับเห็นด้วยครับ
0: ครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
2: บันทึกไว้ครับไม่เห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญมาตราต่อไปครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตหาเรือท่านประธานครับรามศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4นะครับขออนุญาตอัปเดตเวลาที่เหลือนะครับขณะนี้เพื่อนๆฝ่ายค้านได้ใช้10นาทีซึ่งจะเหลือเวลาอภิปรายอีก40นาทีนะครับผมจึงขอนะครับจัดสรรเวลาอภิปรายมาตราที่เหลือตามที่อยู่ในขออีก40นาทีนะครับขอบคุณครับ
0: ครับทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่แล้วครับต่อไปเชิญเลขาต่อครับ
4: มาตรา33องค์ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติมี5ท่านนะครับท่านแรกเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัติพิมพ์พนิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยครับผมขอแปรยติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระ2ตามมาตรา33ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรหลักราษฎรดูแลประเทศองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณหน่อยมากแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยถูกองค์กรปกครองท้องถิ่นมากพอสมควรถึงเกือบ2ที่เคารพครับวันนี้ผมจึงอยากเรียนการว่าทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวหลักองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีงบที่ได้มาจากกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจแต่วันนี้มันได้น้อยมากท่านประธานที่เคารพครับกลายเป็นว่างบหน่วยงานใดองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยใดที่สามารถจะเข้ามาหางบประมาณได้มากก็ทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นพัฒนา

คนที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยใน 7,000 กว่าแห่งของประเทศไทยเนี่ยเขารับผิดชอบเขาดูแลคนของเขาอยู่ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าผมเนี่ยเป็นการตัดเชิงนโยบายที่อยากจะให้ส่วนตัวมีงบของประเทศของตัวเองอย่างยั่งยืนอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่มาตรา20ก็เลยมีคนกล่าวขึ้นมาแล้วไฟแต่ปี54แล้วก็ไฟนวัตกรรมเนี่ยทั้งที่ค่าตอนนี้มาถอดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย 16,000 กว่าท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่อะไรหรอกผมสงสารนายกต่างๆที่เป็นนายกพวกนี้บางทีเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์เขาก็พยายามขอเพื่อประโยชน์ของเขาแต่วันนี้ดีไหมทำให้มีการปลอดภัยทำให้มีแสงสว่างแต่สิ่งหนึ่งที่ปปช.เข้าสตง.เข้าท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้ลองชัดเจนยกเลิกแล้วครับไฟนวัตกรรมถ้าไม่ยกเลิกก็ควรจะลดมีโอกาสจะได้ใช้ของที่มากขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ถ้าท่านคิดดูว่า16,000หรือ20,000บาทเนี่ยกับงบที่ตั้งไว้ถึง 68,000 บาทถึง 70,000 บาทเนี่ยมันได้ถึง3ขึ้นมาต้นนึงราคา 3,000 บาทมีไฟส่องสว่างมาอีกแล้วมีแบตเตอรี่เก็บอีก 3,000 บาทไปเลยครับเพราะงั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกับเขาเนี่ยเขาต้องมาจ้องโทษต่างๆแล้ววันนึงที่การล็อกสเปคโดยการเอาบวกกับถนนเนี่ยมันทำให้เขาโดดมารับผิดชอบในการนั้นผมได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ที่งบประมาณท่านบอกว่าท่านจะเสนอไฟนวัตกรรมแห่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานครับผมต่างๆว่าวันนี้ท่านปล่อยมาถึงเกือบ 3,000 ผมไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการต่างๆตรงนี้ว่าผมอยากให้ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สิ่งที่ดีกับท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นวันนี้ลำบากมากนะครับท่านประธานที่เคารพครับนายกบางคนไม่มีงบที่สามารถจะเดินทางได้ทำงานของเขาได้เลยถูกตัดหมดครับแต่ว่าอนุกรรมธิการงบประมาณผมก็ดูอยู่บางครั้งท้องถิ่นเองก็ไม่มีความรู้เสนอไปถ้าที่เขาทำเข้าไปกรรมธิการก็ควรจะแนะนำแล้วก็ควรจะให้งบบางส่วนของเขาอย่างกาฬสินธุ์เนี่ยหนองกรุงศรีเนี่ยถูกตัดหมดเลยครับมีไม่เหลือสักโครงการผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งต่างๆมันต้องมีความพอดีต้องมีสิ่งที่ได้แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ได้ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งของท้องถิ่นเนี่ยเราอยากให้เขาเจริญเติบโตด้วยรักและมาจากท้องถิ่นก่อนจะมาเป็นส.ส.เนี่ยพวกเรามาจากท้องถิ่นกันหลายคนจึงอยากให้ท้องถิ่นเขาเติบโตด้วยตัวเขาเองด้วยอยากให้ท้องถิ่นเขาดึงความปลอดภัยชรบออกปปรหรือสิ่งต่างๆที่ท้องถิ่นเขามีเรื่องปราบปรามยาเสพติดเรื่องต่างๆที่สามารถจะดูแลคนของเขาได้ปราบปรามในสิ่งพื้นที่ของเขาได้ต่างของเขาได้ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานคนของท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่ของเขาอย่างนี้แล้วบางคนเขายังไม่ได้สิ่งที่พัฒนาที่จะเดินทางไปเข้าเมืองเนี่ยมันไกลมากเขาจะต้องปกครองภัยของเขาเองเขาจะต้องดูแล

0: คนของเขาเองผมจึงให้รัฐบาลงบต่างๆเนี่ยที่ท้องถิ่นพยายามส่งเสริมและอย่าตัดเขามากนักขอให้เขาพวกเขาได้มีโอกาสได้ใช้งบของเขาอย่างเต็มความสามารถและก็ดูแลคนของเขาอย่างเต็มความสามารถผมกราบท่านประธานที่เคารพว่าสักวันหนึ่งคนเมืองไทยเรามันจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าแน่นอนผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้ดูแลคนของท้องถิ่นอย่างดีแล้วจะได้ดูแลราษฎรในประจำจัดครับ
1: ครับต่อไปท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับท่านประธานที่ตา33นะครับงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับตามที่ได้ส่งอนุญาติปรับลดงบประมาณไปนั้นนะครับมีคำขอเครื่องจำกัดขยะแปรรูปขยะอินทรีย์ขอมาทั้งหมดอยู่ประมาณ84ล้านบาทครับท่านประธานตัว84ล้านบาทนี้อาจจะไม่ได้มากถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมกังวลแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ครับได้มีการเสนอให้ตัดรายการเหล่านี้ออกทั้งหมดนะครับมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกำลังการผลิตแล้วก็มีอยู่แล้วครับท่านประธานแล้วก็มีการตั้งคำถามในเชิงเทคนิคมากมายนะครับแล้วก็บวกกับเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เตรียมไว้สำหรับนำวัสดุแห้งหลังจากการคำถามนะครับก็คือกรณีการตรวจสอบเหล่านี้ครับถ้าเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลในขณะนี้เรายังไม่สามารถนำเครื่องเหล่านี้ออกจากงบประมาณทั้งหมดได้นะครับผมอยากตั้งคำถามว่าระบบกันกองงบประมาณของเราในสภาแห่งนี้ทำงานกันอย่างไรครับท่านประธานทั้งหมดแล้วครับและเครื่องที่ผมกำลังพูดถึงนะครับฟังครั้งแรกก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับท่านประธานสไลด์ไปไหนครับมีไหมเอ่ย เครื่องนี้จะมีการเอาเนี่ยครับเห็นไหมครับเครื่องในลูกเนี่ยจะมีการเอาเศษอาหารใส่เข้าไปครับร้อนมีระบบควบคุมต่างๆแล้วก็ประมาณ24ชั่วโมงครับท่านก็จะได้ปริมาณน้ำได้ขยะที่มีการบดอัดออกมาครับแล้วมีวัสดุคล้ายสีน้ำตาลเขาใช้คอนเซปต์ว่าใส่ขยะวันนี้พรุ่งนี้ได้ปุ๋ยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ออกมาใน24ชั่วโมงครับมันจะต้องนำไปบ่มต่อครับท่านประธานถึงจะได้ปุ๋ยนะครับใช้ในการแปรสภาพและลดปริมาณขยะเท่านั้นเองครับท่านประธานและเครื่องพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับสไลด์ถัดไปครับตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านประธานครับถ้าเราต้องการจัดการขยะอินทรีย์ประมาณ500กิโลกรัมต่อวันนะครับเราจะต้องระบบหมักแบบดั้งเดิมของพร้อมโรงเรือนจุดที่ประมาณ 1.6 ล้านถึง3ล้านบาทครับท่านประธานระบบหมักปุ๋ยร่วมกับก๊าซชีวภาพอยู่ประมาณ2ล้าน7ครับแล้วก็เครื่องไบโอเอ็กเซลนะครับขนาด500กิโลกรัมต่อวันอยู่ที่แต่เครื่องที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับระบบ24ชั่วโมงแล้วได้ปุ๋ยเลยเนี่ยบางไรขนาด500กิโลกรัมต่อวันเนี่ยราคาไปถ้าสมมุติถ้ามีอปทในเขตเทศบาลนครบางแห่งมีพี่น้องตกคนละ1กิโลกรัมกับ50ตันหมายความว่าท่านจะต้องหาเงินมาจัดการขยะทั้งอปทเนี่ย250หมดนะครับท่านประธานผมก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้จะแพงหรือว่าอะไรครับแต่ก็ต้องคิดให้ได้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรครับถ้าเราแล้วก็เรื่องของมีการซักถามในชั้นอนุกรรมธิการบางแต่เครื่องเก่านั้นเอาไปตั้งอีกมุมนึงก็ไม่ได้เปิดใช้พื้นที่อีกนะครับเหมือนเอาเงิน5ล้าน10ล้านไปโยนทิ้งครับท่านประธานแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าสังคมควรจะจับต่างๆอันนี้ครับว่าเราก็ไม่ได้กล่าวหานะว่าตัวเลขลักษณะเดียวกันอย่างเช่น100กิโลกรัมต่อวันประมาณ1ล้าน4 500กิโลกรัมอยู่ที่7ล้าน1เนี่ยตัวเลขลักษณะเดียวกันเนี่ยปรากฏในหลายพื้นที่แต่ผมก็จะบอกว่าไม่ได้มีบริษัทใดๆเกี่ยวข้องกับทุจริตหรือหัวอะไรนะครับเราไม่ได้กล่าวหานะครับแต่อยากรู้ว่าราคาพวกนี้มันมาจากไหนครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทำปุ๋ยแล้วพี่น้องเกษตรกรเขาจะกล้าเอาปุ๋ยคุณไปใช้หรือเปล่าครับยังไงก็ฝากกรรมธิการช่วยตรวจสอบแล้วก
1: ็ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราเขต1ค่ะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมาตรา33งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงิน 219,727 ล้านบาทค่ะคือในมาตรานี้ท่านประธานคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเลยคือทั้งอบจ.เทศบาลอบต.แต่วันนี้ที่ฉันขอหยิบยกเฉพาะในระดับอบจค่ะท่านประธานคือเพราะว่าถ้าลงลึกลงไปในระดับถึงเทศบาลอบตมันก็จะรายละเอียดมากเกินไปดิฉันจึงขอใช้อบจนั้นเป็นตัวอย่างเพื่อชวนดูว่าหลักเกณฑ์ของเรานั้นสะท้อนภารกิจและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่จริงหรือไม่ขอภาพด้วยค่ะดิฉันลองดูตัวเลขนะคะมีหลายตัวเลยที่ทำให้สงสัยค่ะคือตัวแรกอบจสมุทรปราการปี2570ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ22ล้านบาทดิฉันเห็นตัวเลขนี้แล้วอยากจะขอให้ท่านกรรมาธิการนั้นช่วย2ล้านบาทมาได้ยังไงคะอบจ.สมุทรปราการนั้นเสนอขอมาเพียงเท่านี้หรือไม่หรือเสนอขอมามากกว่านี้แล้วผ่านปรับลดลงไปจนเหลือ22ล้านหรือเป็นเพราะการจัดสรรมีการคำนึงว่าสมุทรปราการนั้นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจภาษีอากรได้มากจึงไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางมากนักคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเหตุผลข้อหลังเนี่ยดิฉันเองก็สมุทรปราการมีรายได้จากภาษีในพื้นที่ปี68นะคะท่านประธาน 120,439 ล้านบาทนะคะซึ่งสูงมากเลยแต่เมื่อดิฉันลองดูจังหวัดอื่นค่ะทางขวามือของภาพนะคะดิฉันอยากดูว่าพบว่า2จังหวัดนี้นนทบุรีกับปทุมธานี2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เป็นปริมณฑลเหมือนกันมีความเป็นเมืองสูงเหมือนกันมีประชากรเข้ามาทำงานแล้วก็ไปอยู่อาศัยจำนวนมากเหมือนกันมีภาระเรื่องถนนการจราจรมีขยะสิ่งแวดล้อมมีบริการเหมือนกันที่สำคัญคือว่ารายได้ภาษีในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากนนทบุรีเนี่ยมีปี68เก็บได้ 56,000 ล้านบาทปทุมธานีเก็บได้ 55,000 ล้านบาทนะคะ 55,000 ล้านบาทต่างกันเพียง 1,000 ล้านเท่านั้นเองคือไม่ถึง 2% ท่านประธานแต่พอมาดูเงินสนับสนุนของปี70อบจ.นนทบุรีได้รับถึง748ล้านบาทในขณะที่อบต.ปทุมธานีได้รับแค่278ล้านมันต่างกันเกือบ500ล้านบาทค่ะหรือประมาณ2จึงยิ่งอยากจะได้คำตอบจากท่านกรรมาธิการว่าอะไรมันคือตัวแปรที่ทำให้2อบจ.นั้นซึ่งมีคุณสมบัติฐานรายได้ต่างๆใกล้เคียงกันมากเนี่ยบริบทต่างๆปริมณฑลนั่นนี่นั่นแตกต่างกันมันถึงได้เงินสนับสนุนไม่เหมือนกันนนทบุรีนั้นได้มากเกินไปหรือว่าไม่ได้บอกว่าปทุมธานีนั้นได้น้อยเกินไปดิฉันกำลังถามว่าความแตกต่างเกือบ500ล้านบาทเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ขอให้ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงมาแต่ถ้าเป็นเรื่องโรงเรียนรพสต.หรือภารกิจที่

ี้แจงมาว่าภารกิจใดเอ่ยที่ทำให้วงเงินมันแตกต่างกันและมันมีน้ำหนักในการคำนวณ อย่างไรแล้วถ้าเป็นฐานะทางการคลังของอบจก็ขอให้หรือถ้าเป็นเพราะอบจนนทบุรีเสนอโครงการของบประมาณเข้ามามากกว่าปทุมธานีตรงนี้ดิฉันก็คิดว่ามันสำคัญมากค่ะเพราะว่า

0: ที่หรือมีความเดือดร้อนแต่มีภารกิจดูแลประชาชนเรื่องหลักเกณฑ์ค่ะย้ำนะคะหลักเกณฑ์คืออบจ.สมุทรปราการในขณะที่ข้อที่2ก็คือว่าในการกำหนดวงเงินของแต่ละอบจ.ก็มีสูตรหรือหลักเกณฑ์กลางเดียวกันหรือไม่แล้วก็ข้อที่3คือต้องมีอะไรบ้างเช่นจำนวนประชากรพื้นที่โรงเรียนรพ.ส.ต.ภารกิจรายได้ท้องถิ่นรวมไปถึงประชากรแฝงอะไรก็แล้วแต่เอามาคิดหรือเปล่ามันมีน้ำหนักสักแค่ไหนอย่างไรอันนี้ข้อที่4ที่ดิฉันให้ความสำคัญมากคือฐานงบประมาณเดิมค่ะท่านประธานของแต่ละอบจ.เนี่ยมันมีผลต่อการกำหนดวงเงินของปีถัดไปมากน้อยเพียงใดเพราะว่าอบจ.ขอภาพด้วยค่ะยกตัวอย่างอบจ.ศรีสะเกษท่านประธานคะปี68มีวงเงิน 1,383 69 1,482 70 1,587 สังเกตว่าตัวเลขอยู่ระดับใกล้กันคือ 1,400-1,500 เนี่ยนะคะแต่ในขณะที่อบจ.บางแห่งก็มีฐานะได้หลักร้อยล้านก็ร้อยล้านกันไปตลอดแต่ขอย้ำนะคะดิฉันไม่ได้หมายความว่าอบจ.ศรีสะเกษได้รับมากไปถือดูจากภารกิจแล้วเขาควรจะได้รับเยอะเพราะว่าเขามีทั้งรพ.ส.ต.มีโรงเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยท่านประธานว่าตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลต่อตัวเลขของปีนี้มากน้อยเพียงใดถ้าอบจ.ที่เคยมีฐานสูงก็จะอยู่สูงกันไปตลอดเลยใช่ไหมถ้าอบจ.ที่มีฐานต่ำก็จะได้ต่ำกันไปตลอดใช่ไหมอยากทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการกลับมาประเมินภารกิจและความจำเป็นของแต่ละอบจ.ใหม่หรือไม่หรือในทางปฏิบัติเราเริ่มต้นจากปีที่แล้วได้เท่าไหร่ก็ดูไปแล้วก็บวกแม่งมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหากฐานงบประมาณในอดีตมีความแตกต่างกันอยู่แล้วปีต่อๆไปนี่แหละค่ะความแตกต่างนั้นจะถูกส่งต่อไปทุกปีทุกปีทุกปีท่านประธานเติมล้ำในเชิงโครงสร้างของการกระจายงบประมาณได้ท่านประธานคะงบประมาณ 219,727 ล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณที่เรากำลังพิจารณามันไม่ใช่ตัวเลขในเอกสารงบประมาณเท่านั้นแต่มันคือเงินเป็นรพ.ส.ต.เป็นการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าเราเอางบท้องถิ่นทั้งหมดนะเท่าไหร่แต่เราควรเราแบ่งเงินก้อนนี้กันด้วยหลักอะไรหลักนั้นเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่หรือไม่แล้วเรากระจายทรัพยากรลงไปอย่างเพียงพอหรือไม่ดังนั้นดิฉันขอตัดงบประมาณมาตรา 33.5% เนี่ยแค่เพียงเพื่อจะอภิปรายแล้วก็ขอคำตอบจากคณะกรรมการวิสามัญขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพสดรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในการอภิปรายวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายครับในส่วนของงบประมาณปี70ในวาระที่2นะครับในมาตรา33นะครับเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านประธานครับว่าผมเองเนี่ยลุกขึ้นมาอภิปรายโดยที่ผมเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะมีงบประมาณน้อยลงครับเพราะผมเข้าใจอยู่แล้วครับว่าท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยมีภารกิจเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เหตุผลนะครับที่ผมเองได้ลุกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้นะครับเป็นเพราะว่ามันมีโครงการที่เป็นที่ทีครับนั่นก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีลมและคลอง4ครับท่านประธานโครงการนี้ท่านประธานครับเป็น 1,561 ล้านบาทครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีการออกกันคนละครึ่งท่านประธานในส่วนของรัฐบาลนะครับกับทางกทมครับออกกันเนี่ยฝ่ายละ 4,780.5 ล้านบาทท่านประธานผูกพัน4ปีครับแล้วก็ปี70เนี่ยนะครับใช้งบประมาณเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะที่ขอเข้ามาเนี่ยประมาณ347ล้านบาทต้องบอกอย่างนี้ท่านประธานว่าส่วนตัวผมนะครับเห็นด้วยนะครับกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในฐานะสสเขตนะครับท่านประธานในพื้นที่นี้นะครับกรุงเทพตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับมาโดยตลอดแทบทุกปีครับท่านประธานเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันมากเรื่องว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีครับแต่เป็นเรื่องของการที่โครงการนี้มีปัญหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครับท่านประธานนั่นก็คือเรื่องของปัญหาจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็ของโครงการเนี่ยครับไล่ขึ้นมาเนี่ยในช่วงปีนี้ครับมีการเปิดประมูลให้มีผู้เข้ามาเสนอราคาครับปรากฏว่าบริ

0: ษัทนะครับที่เข้ามาเสนอราคาในครั้งนี้เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นแกนนำที่ได้รับเสนอราคาต่ำสุดเนี่ยนะครับมีการเสนอราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 9,518 ล้านบาทท่านประธานปรากฏว่าก่อนหน้านั้นครับบริษัทนี้เนี่ยเรียกว่าไปที่ศาลปกครองศาลล้มละลายกลางนะครับเพื่อไปเข้าแผนฟื้นฟูกิจการท่านประธานหมายความว่าเกิดปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องครับแล้วก็มีปัญหาทางการเงินอย่างยิ่งครับซึ่งล่าสุดท่านประธานเมื่อวันก่อนนี้เองครับเมื่อวันที่8กันยายนครับทางศาลล้มละลายกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการตัดสินแล้วนะครับว่าให้มีการเข้าแผนฟื้นฟูนะครับดังนั้นครับท่านประธานตอนนี้โครงการนี้เกิดปัญหาในเรื่องของการลงนามเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้ในไทม์ไลน์เนี่ยในตอนแรกครับแล้วก็เกิดปัญหาที่ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยสถานะของผู้รับเหมาจะเป็นอย่างไรจะรับงานได้หรือไม่ดังนั้นท่านประธานครับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของปัญหาที่อาจจะมีการทิ้งงานในอนาคตครับในเรื่องนี้ท่านประธานครับตอนนี้ในทางท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับเพราะว่ายังรอคำตอบนะครับจากทางกรมบัญชีกลางอยู่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องของทางกทม.เองความจริงเนี่ยมีช่องในเรื่องของกฎในข้อ6.5 นะครับที่ความจริงเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าตัวของผู้รับเหมาไม่มีความพร้อมเนี่ยสามารถเรียกมาพูดคุยได้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความเสียหายของรัฐนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ดำเนินการครับตอนนี้ก็ยังใช้เรื่องของการรอคำตอบจากทางกรมบัญชีต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีบทเรียนมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ครับท่านประธานอย่างตัวของบริษัทที่รับเหมารายนี้นะครับท่านประธานซึ่งก็ปรากฏนะครับเป็นข่าวอยู่นะฮะในส่วนนี้ท่านประธานครับบริษัทนี้เนี่ยมีการรับงานนะครับของสำนักการระบายน้ำเนี่ยอยู่หลายโครงการนะครับอย่างเช่นตัวของโครงการอุโมงระบายน้ำคลองเปรมนะครับหรือว่าอุโมงระบายน้ำคลองทวีวัฒนานะครับหรือว่าเรื่องของระบบรวบรวมน้ำเสียแดงซึ่งส่วนนี้กรรมธิการเนี่ยก็มีการปรับลดงบประมาณไปด้วยท่านประธานโครงการเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ก่อสร้างแล้วมีความล่าช้าครับไม่เป็นไปตามที่แผนที่วางเอาไว้ครับก่อนหน้านี้ครับท่านประธานทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีหลายโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็เจอปัญหาทิ้งงานจากการที่ผู้รับเหมาเนี่ยขาดสภาพคล่องจนสุดท้ายต้องยกเลิกสัญญาแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างอยู่แบบนั้นท่านประธานครับเช่นเดียวกันนะครับกับอุดมสุขก่อนหน้านี้ที่มีการก่อสร้างนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ทำให้มีการปิดถนนเป็นเวลานานท่านประธานแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับโครงการนี้จะเป็นที่น่าเป็นห่วงมากกว่าครับเพราะว่าในส่วนของการที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนสายหลักครับนั่นก็คือตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนมีโรงเรียนมีอะไรต่างๆมากมายที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดเหตุในเรื่องของการทิ้งงานกลางถนนได้เนื่องจากหากเป็นแบบนั้นน่ะพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนอย่างมากนะครับสุดท้ายท่านประธานผมจึงขอถามไปยังทางกรรมธิการครับว่าอยากทราบว่าในช่วงที่ท่านมีการพิจารณากรรมธิการเนี่ยได้มีการสอบทานหรือไม่นะครับว่าตัวโครงการเนี่ยมีความพร้อมอย่างไรนะครับหากว่าโครงการไม่มีความพร้อมเนี่ยผมก็อยากจะเสนอให้มีการเลื่อนโครงการนี้ออกไปก่อนในปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้สามารถที่จะมั่นใจครับว่าโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่อนุสาวรีย์ที่จะทิ้งร้างอยู่บนถนนครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงสมาชิกรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมงบประมาณที่ตั้งไว้ 210,000 กว่าล้านเนี่ย 5%เพื่อที่จะบอกว่าและการพิจารณางบประมาณอย่างที่ทำกันอยู่นี้และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดสักครู่ท่านสมาชิกอภิปรายไป3ท่านเนี่ยก็จะเห็นปัญหาบางท่านก็บอกว่าพื้นที่นี้ทำไมได้งบประมาณทำไมบางท่านก็บอกว่าทำไมอบจ.นี้รายได้มากเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่เป็นเหตุเป็นผลกับ

ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบางท่านเจาะไปถึงว่าโครงการนั้นโครงการนี้ซึ่งถ้าหากว่าจะพิจารณาเรื่องโครงการไหนมีปัญหายังไงเทศบาลไหนอบจ.ไหนของงบประมาณมาได้งบประมาณไปถูกต้องหรือไม่จะพิจารณากันหวาดไหวยังไงครับคณะกรรมการสภาและสภาผู้แทนราษฎรควรจะพิจารณาอะไรกันแน่ระบบการอุดหนุนนี้ควรจะเป็นยังไงกันแน่อันนี้ผมขอชวนให้ท่านสมาชิกมาช่วยกันคิดผมพูดเรื่องอบต.ไปแล้วในมาตราก่อนซึ่งอยู่กับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้มาอบจ.กับเทศบาลซึ่งมาขอตรงกับสำนักงบประมาณก็เท้าความสักนิดหนึ่งครับรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยมีจาก3ทางแต่หลักจริงๆที่รายได้ท้องถิ่นได้โดยไม่ได้ขอเงินอุดหนุนเนี่ยก็คือภาษีที่เก็บเองกับภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วไปแบ่งให้เขามี2ก้อนเสร็จแล้วเขาก็มาดูว่ารายได้ท้องแล้วมากน้อยแค่ไหนมีไม่พอจะส่งเสริมการกระจายอำนาจก็เลยมีเงินอุดหนุนไปจากรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการแบ่งสัดส่วนการกำหนดสัดส่วนก็เกิดจากการที่ต้องการส่งเสริมการกระจายความปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นตั้งเป้าตามกฎหมายเดิมกำหนดว่าต้องให้รายได้ของท้องถิ่นเป็นรัฐบาลต่อมาก็ใช้คำว่าตั้งเป้าและต่อมาที่ทำกันมาสุดท้ายมาถึงปีนี้ก็ประมาณ 29% 29.35% นี่ก็คือยังไม่ไปไหนมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังต่ำอยู่ยิ่งรัฐบาลรายได้ท้องถิ่นไม่ได้ไปคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์กับเงินกู้ไปด้วยเทียบกับงบประมาณแล้วรายได้ของท้องถิ่นจึงยังมีน้อยอยู่เงินอุดหนุนนะครับที่ทำกันอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่เป็น3ประเภทเงินอุดหนุนแบบทั่วไปที่ท้องถิ่นคิดเองได้ 100% เงินอุดหนุนที่ใช้จ่ายตามอำนาจเห็นชอบแล้วก็เงินอุดหนุนที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไปที่จ่ายไปแล้วตามภารกิจที่กรรมการกระจายอำนาจเห็นชอบที่ปัจจุบันมี34รายการเนี่ยก็มีปัญหาเป็นคนละแบบแบบ34รายการที่ไปเป็นนมโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ไปคิดเอาบัญชีไปคิดในบัญชีของท้องถิ่นก็ทำให้ท้องถิ่นเหมือนกับมีรายได้มากแต่จริงๆแล้วมีอะไรจำเป็นหาเรื่องคิดเงินทอนขอได้บ้างไม่ได้บ้างพิจารณางบประมาณ2561ก็เลยเกิดหน่วยขอรับงบประมาณขอตั้งงบประมาณซึ่งตอนนี้ทั้งองค์กรทุกระดับก็เป็นหน่วยขอตั้งงบประมาณแต่ว่าอบต.ยังไม่มาใช้กฎหมายนี้ก็มีอบจ.กับเทศบาลที่มาใช้กฎหมายนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ทีนี้ที่ใช้กันอยู่นี้มีปัญหายังไงกฎหมายแบบนี้เมื่อกี้ท่านสมาชิกก็พูดไปได้บ้างไม่ได้บ้างมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงแล้วก็พอย้ายมาแบบนี้แล้วถูกต้องหรือไม่ที่ให้เป็นหน่วยรับตรงแล้วก็หลายพันเทศบาลต่อไปอบต.ทั่วประเทศอีกเป็นหมื่นๆแห่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเนี่ยกรรมาธิการท่านก็จะต้องเชิญองค์กรต่างๆมาซักถามโครงการไหนเป็นยังไงทำไมทำอันนี้ทำไมไม่ทำอันนั้นทำไมของแพงทำไมซื้อแพงซื้อถูกทำจริงหรือเปล่าเรื่องที่ไม่ควร

เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรต้องไปดูหน่วยงานของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคทีนี้จะแก้ปัญหายังไงการอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเรื่องที่ต้องลดลงไปให้มากยังใช้กฎหมายวิธีงบประมาณบอกว่าเป็นหน่วยขอตรงแต่ก็มีบอกไว้ว่ามีทั้งขอตรงแบบอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะเรื่องก็คืออุดหนุนเฉพาะกิจแล้วในกฎหมายนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเนี่ยให้สำนักงบประมาณจัดสรรไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเวลานี้เราไปใช้ตัวข้างบนมากตามวรรคแรกก็คืออุดหนุนเฉพาะกิจไปคิดแทนท้องถิ่นยังใช้ดุลพินิจของก็ไม่สามารถดูแลได้ไปดูแลก็ไม่รู้เรื่องว่าท้องถิ่นเขาต้องการอะไรต้องท้องถิ่นทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ทำเรื่องนั้นซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่นี้ที่ผมพูดแบบนี้บางคนก็บอกว่าก็ใช้งบประมาณแผ่นดินสภาก็ต้องไปดูทางออกคืออะไรที่สภาจะดูได้ก็คืองบอุดหนุนเฉพาะกิจต้องมีน้อยมากและใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปก็จัดให้แก่ท้องถิ่นทั้งหมดไปทุกประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปนี้ก็มาวางหลักเกณฑ์กันบางท่านอภิปรายไปถามถึงจำนวนประชากรความหนาแน่นของประชากรความจำเป็นความเดือดร้อนรายได้มากรายได้น้อยก็เอาเรื่องนี้มาคิดวางเป็นหลักเกณฑ์วางเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็อุดหนุนไปให้เขาจะไปทำอะไรตามภารกิจที่กฎหมายให้อำนาจเขาก็ให้เขาไปทำอันนั้นตามความเห็นชอบเมื่อเป็นอย่างนี้สำนักงบประมาณรับมาคำนวณคิดแล้วจะจัดเงินอุดหนุนเท่าไหร่ก็เสนอมาพอเสนอมาพิจารณาว่ามีหลักเกณฑ์ถูกต้องหรือเปล่าแก้ปัญหาองค์กรท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยๆหรือเปล่าที่มีความเดือดร้อนจำเป็นทำหรือเปล่าสภาผู้แทนราษฎรก็ทำแบบนี้ทำเรื่องนี้ไม่ต่อไปจะต้องไปดูอบต.ไม่รู้กี่หมื่นแห่งเทศบาลสามต้องมาประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรอันนี้มันเป็นผิดฝาผิดตัวอย่างมากเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอเนี่ยจึงเสนอมีข้อเสนอ4ข้อเป็นสรุปสุดท้าย1ลดการของบโดยตรงจากสำนักงบประมาณลดลงไปให้มากๆ 2. ปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นความหนาแน่นของประชากรภารกิจที่จำเป็นจำนวนสินใจเอง 100% 3. ปรับระบบการจัดสรรรายได้ท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันมีปัญหาคาราคาซังท้องถิ่นจะมีรายได้มาจากไหนบ้างทำยังไงรายได้จึงจะเพียงพอเพราะรายได้มันน้อยรายได้ที่จึงทำให้ต้องมาจัดเงินอุดหนุนกันมากก็เพิ่มรายได้ให้เขาข้อที่4ก็คือจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาคเองก็จัดเสียใหม่ไม่ใช่ปล่อยแบบนี้คือซ้ำซ้อนลักลั่นท้องถิ่นนี้จะไปทำก็ไม่มีพื้นที่เอาองค์กรนี้ก็เอาเงินไปแจกหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่องค์กรท้องถิ่นหนึ่งจะไปแจกเงินให้อีกองค์กรท้องถิ่นอีกองค์กรหนึ่งแต่เพราะเขาไม่มีหน้าที่จะไปทำอะไรก็สตง.ห้ามหน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตก็ไปห้ามเขาก็ทำกันไม่ได้เหล่านี้จะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงกรรมธิการถ้าผมก็ฝากไว้ตั้งแต่กรรมธิการชุดก่อนๆแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็อยากจะเสนอว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจและเนื่องจากมีพรบวิธีงบประมาณก็ต้องให้สำนักงบประมาณเข้ามาร่วมแล้วก็หน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะต้องมาดูแลเรื่องนี้จัดระบบให้ถูกต้อง

0: หวังว่าในปีหน้าหรือปีต่อไปเราไม่ต้องมาพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหมื่นๆองค์กรซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะดูกรรมาธิการก็ดูไม่ได้และไม่ควรไปดูเพราะท่านไม่รู้ว่าท้องถิ่นเขาต้องการอะไรอันนี้แหละครับคือข้อเสนอ4ข้อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการที่มาของรายได้และระบบในการอุดหนุนท้องถิ่นเพื่อให้การกระจายอำนาจมันเป็นไปสมตามวัตถุประสงค์ที่คิดกันมานับเป็นเวลา30-40ปีแล้วเนี่ยให้มันพัฒนาตามเจตนารมณ์ครับผมก็ขอในส่วนนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการกระจายอำนาจการอุดหนุนแก่ท้องถิ่นครับ
1: ขอบคุณครับจบการอภิปรายขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ
2: พัฒนาสรรพโสกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับผมขอชี้แจงนะครับท่านทิติมาฉายแสงนะครับเพราะสิ่งท่านได้อภิปรายไปเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าสมาชิกได้รับฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับจะเกิดความเสียหายกับกรรมาธิการที่ท่านทิติมานะครับท่านตั้งข้อสงสัยนะครับว่าสมุทรปราการ22ล้านที่ได้รับเงินอุดหนุน8ล้านแล้วก็ปทุม278จริงๆแล้วเหตุผลที่ได้รับเงินอุดหนุนแตกต่างกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเองเนี่ยได้เรียกร้องอยู่ตลอดนะครับก็คือสูตรของการจัดสรรของสำนักงบประมาณนะครับการจัดสรรเท่ากันเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะฮะทุกอปทเนี่ยถ้าขอมาเนี่ยเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเขาจัดสรรเลยนะครับ 15% เป็นแนวคิดหลักเกณฑ์ของกระจายอำนาจด้วยนะครับแล้วก็ตามพื้นที่เนี่ยเขาให้เวท 10%แล้วก็จำนวนประชากรอีก 15% แล้วก็เงินสะสมอีก 10% นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวแปรสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือผกผันตามรายได้ครับประการมีรายได้มากนะครับเขาให้เวทที่ 50% จังหวัดสมุทรปราการถึงได้22ล้านนะครับนนทบุรีถึงได้748นั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่านนทบุรีเนี่ยมีรายได้สมุทรปราการนะครับอันนี้คือหลักการเลยนะครับกับสำนักงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจตุรนนะครับได้อภิเป็นลักษณะที่ท่านมีแนวคิดที่ดีนะฮะผมอยากให้เกิดเหมือนที่ท่านจตุรนได้อภิปรายเมื่อสักครู่ทั้ง4หัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารด้วยผมเนี่ยอยากจะให้ทั้งอบต.อยากจะให้ทั้งเทศบาลตำบลนะครับมาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับนั่นแหละครับอปท.ที่มีรายได้น้อยนะครับถ้าลองนึกภาพดูนะครับมีรายได้น้อยนะครับท่านก็จะได้รับเวทตรงนี้คือ 50% เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่กระจายอำนาจกับทางสำนักงบประมาณได้ก็เป็นแนวคิดเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับก็อยากจะให้ทางอปท.ขอตรงนะครับได้มาใช้สูตรนี้บ้างน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกราบขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมี
3: ครับ
1: กรรมาธิการครับ
3: ท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสรรสินนะครับครับขอตอบคำถามของท่านณัฐพงษ์เป็มภูลสวัสดิ์นะครับในเรื่องของการพิจารณาของงบประมาณขออุดหนุนจากกรุงเทพมหานครนะครับนำเสนอถึงในเรื่องปัญหาของการก่อสร้างที่ล่าช้าจนกระทั่งผู้รับเหมาทิ้งงานในโครงการระบายน้ำแล้วก็จนทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาของการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครต่างๆนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเราเองเนี่ยได้สอบถามแล้วก็คณะอนุกรรมการได้เช็คในรายละเอียดของหลายๆโครงการนะครับทุกๆโครงการเลยแล้วก็ในการจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ

0: ที่ได้มาให้คำตอบแล้วก็ได้มาให้พวกเรานะครับได้สอบถามนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านยืนยันว่ายังขึ้นชมนะครับที่ในส่วนที่ท่านคาดว่าทำไม่ได้ท่านก็ไม่ขอรับงบประมาณครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะอนุกรรมการได้ยืนยันนานั้นนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้พูดคุยตรวจสอบแล้วก็ในเรื่องของการประชุมพิจารณาอนุงบกันครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: เชิญท่านกรรมการชี้แจงครับ
1: ท่านประธานที่เคารพผมกรวีปิศาจนันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองในฐานะข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกใน 2-3 ประเด็นสั้นๆนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงบประมาณนะครับผมคิดว่าทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้ปรับวิธีการในการจัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจากปีที่แล้วจากข้อเสนอแนะของพวกเราในสภาเนี่ยได้ในหลายเรื่องเรื่องแรกนะครับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีนี้ที่เป็นโครงการขนาดเล็กโครงการที่ต่ำกว่า 500,000 บาทที่ลงไปอยู่ทั้งอบต.เทศบาลทุกประเภทเนี่ยน้อยลงกว่าปีที่แล้วอย่างมากนะครับ2นะครับเรื่องของการกระจายตัวครับปีนี้เกือบจะทุกแห่งนะครับในประเทศไทยที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับทางอบต.ก็ตามเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยไปเกือบจะทุกแห่งนะครับมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งจากทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับมีอยู่เพียงแค่หลัก10แห่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับประเด็นที่3นะครับเรื่องของการกระจุกตัวของเงินที่ไปอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับปีนี้ทางสำนักงบประมาณนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณแบบกระจายตัวโดยที่ไม่ให้ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยมากนะครับบางแห่งบางปีที่แล้วเนี่ยเราจะจำได้ว่าบางท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีนึง70ล้าน80ล้านในขณะที่บางแห่งเนี่ยได้เพียงแค่หลักไม่กี่ล้านบาทปีนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับทางสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้ไปแก้ปัญหานี้ให้กับพวกเราก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยท่านรัฐมนตรีรวมไปถึงทางสำนักงบประมาณนะครับประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเงินพิจารณาในการให้เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยก็จะพิจารณาจากเงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเข้ามาในการพิจารณาด้วยนั่นหมายความว่าที่ไหนที่มีเงินสะสมของตัวเงินอุดหนุนต่างๆไปให้เนี่ยก็จะลดลงตามสัดส่วนนะครับส่วนประเด็นเรื่องของงานนวัตกรรมนะครับโดยท่านวิรัตนะครับข้อสังเกตนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในประเด็นหลักที่พวกเราปรับลดในชั้นของอนุกรรมธิการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของงานนวัตกรรมต้องย้ำกับพวกเราทุกท่านเพื่อนสมาชิกครับว่านวัตกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าบางแห่งบางพื้นที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ฝ่ายนวัตกรรมอย่างเช่นอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอยู่ในพื้นที่ที่เข้าไปจะต้องมีการลงทุนหลายแสนหรือเป็นหลักล้านบาทการใช้ไฟนวัตกรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับข้อที่ท่านสมาชิกท่านวิรัตขออภัยเอ่ยนามท่านนะครับบอกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ถูกต้องบางแห่งเนี่ยมีทางเลือกอื่นที่ประหยัดกว่าโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ทางกรรมธิการเองทางอนุกรรมธิการนะครับเราก็ได้สอบถามแล้วก็พิจารณาดูอย่างละเอียดว่าพื้นที่ไหนมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีทางเลือกจะพิจารณาปรับลดลงไปนะครับส่วนเรื่องของการที่จะบอกว่ากรรมออกไปเลยจะยกเลิกไฟนวัตกรรมได้หรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยไฟนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ปี58ถ้าหากว่าจะยกเลิกหรือว่าทบทวนเนี่ยก็คงจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องของท่านสสนนท์นะครับไพศาลลิ้มเจริญกิจนะครับที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็อภิปรายเรื่องของอะไรครับแล้วก็ในชั้นของอนุกรรมธิการเนี่ยเครื่องกำจัดขยะที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยต้องบอกว่าเกือบจะทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้มีการติดตามและได้มีการสอบถามไปและถ้าหากว่าทางท้องถิ่นความจำเป็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการเนี่ยเราปรับลดไปเกือบจะทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะครับจะยังมีอยู่ไม่กี่แห่งที่ทางท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนถึงเหตุผลความจำเป็นบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาปุ๋ยแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมีสวนสาธารณะของตัวเองหรือในบางพื้นที่เนี่ยเขามีตลาดที่จำเป็นที่ต้อง

0: มีระบบกำจัดขยะเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางแห่งเนี่ยอยู่ในเกาะนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็คิดว่ามีความจำเป็นเราก็มาที่อื่นที่มีคำขอเข้ามาและไม่สามารถที่จะตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการได้เราก็ปรับลดทั้งหมดครับเป็น3ประเด็นครับได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแล้วทั้งหมดนะครับทางกรรมการนะครับก็ยืนตามเสียงส่วนใหญ่ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้แก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะขอมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดขอเจ้าหน้าที่ขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม450ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ465ท่านด้วยไม่มีงดออกเสียง51ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านกลุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ467ท่านเห็นด้วย276ท่าน
2: ท่านประธานคะที่ว่าอังกินันค่ะ164เมื่อกี้กดไม่ติดค่ะ
1: ครับปิด
2: ค่ะ
1: จำนวนผู้ลงมติ
2: ด้วยนะคะ
1: จำนวนผู้ลงมติ467ท่านเห็นด้วย276ท่านไม่เห็นด้วย136ท่านงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
3: มาตรา30มีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: เชิญท่าน
4: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับสำหรับมาตรา34ว่าด้วยเรื่องหน่วยงานอื่นของรัฐในส่วนของสำนักงานหรือสำนักงานกขคผมขอลง 10% เพราะปีนี้ท่านได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ160กว่าล้านบาทด้วยเหตุผลประการสำคัญก็คือโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆในออนไลน์

นี่คือเสียงสะท้อนจากบรรดาผู้ค้าออนไลน์ต่างๆและในฐานะที่ผมก็อยู่ในออนไลน์มา10ปีท่านประธานครับเขาถือว่าท่านทำงานไม่เข้าเป้าไม่เข้าตาและก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวบ้านและประชาชนคาดหวังในฐานะท่านกำกับทำไมต้องพูดแบบนี้ฮะเพราะผมเชื่อว่าท่านรู้บทบาทและหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีว่าท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจเหนือตลาดการผูกขาดและก็การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนี่คือหน้าที่ของท่านและคนก็คาดหวังในสิ่งที่อยากจะเห็นท่านจัดการกับบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆแต่สิ่งที่พบปัจจุบันท่านประธานครับทราบไหมครับว่าคืออะไรเสียงโหยหวนเสียงร้องของบรรดาผู้ประกอบการต่างๆไม่ซื้อผู้ขนส่งเจ้าของกิจการต่างๆที่ไปใช้บริการแพลตฟอร์มเพราะเขาไม่มีอำนาจต่อรองอะไรได้เลยค่าธรรมเนียมผมทันตั้งแต่สมัย3บาทร้อยละ3บาท5บาท7บาทจนปัจจุบันอยู่ที่30บาทเราก็มีโอกาสจะได้พูดสักแอะหนึ่งท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าขายของ100นึงต้นทุน50ค่าแพ็คของ10บาทแวตอีก7บาทให้แพลตฟอร์ม30เหลือ3บาทท่านประธานครับมันรวยไม่ได้ครับถ้าชาวบ้านยังได้อยู่ชิ้นละ3บาทอยู่แบบนี้เราคุมแพลตฟอร์มไม่ได้แล้วฉันตั้งแต่เขาประกาศว่าท่านเข้ามาดูแลเรื่องนี้โอ้โหทุกคนยิ้มได้ว่าเรามีหน่วยงานที่จะคอยจัดการเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ทุกวันนี้มีเสมือนไม่ประการต่อมาก็คือการบังคับผูกขาดยัดเยียดในบริการบางอย่างที่ชาวบ้านผู้ประกอบการหรือผู้รับการบริการไม่ได้เลือกท่านก็ไม่ได้ทำอะไรผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาทางพรรคประชาธิปัตย์เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัทขนส่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับนะเขาไม่มีสิทธิ์ได้แข่งขันและก็ไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านประธานของในแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรากดของในตะกร้าปุ๊บสมมติเราสั่งเสื้อผ้า200ปุ๊บให้เลือกว่าเราจะเลือกขนส่งอะไรมันจะไปเลือกอีกทีคือปลายทางหรือจ่ายเงินสดเท่ากับเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะรับบริการจากขนส่งไหนแพทหนึ่งชาวบ้านผู้ซื้อผู้รับบริการไม่มีโอกาสเลือกขนส่งสองบริษัทขนส่งเองเขาไม่มีโอกาสได้แข่งขันนี่แหละฮะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อช่วงวันที่24มีนา69ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสจะยิ้มได้แอะหนึ่งผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเขายิ้มได้แอะหนึ่งครับเมื่อท่านคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าท่านประกาศแนวว่าวิธีการแบบใดพฤติกรรมแบบใดบ้างที่แพลตฟอร์มทำแล้วไม่ถูกต้องท่านก็ประกาศมาผมยิ้มและก็ดีใจว่าท่านกำลังจะลงดาบแล้วท่านมีมาตรการแล้วยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่ท่านบอกไว้ก็คือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดที่เกินสมควรราคาสูงเกินควรหรือการกีดกันการมองเห็นสินค้าหรือเลือกขนส่งเหล่านี้เป็นพฤติการที่ท่านกำหนดว่ามันผิดเราดีใจว่าเนี่ยท่านมีมาตรการแล้วแต่ท่านเชื่อไหมฮะตั้งแต่ประกาศฉบับนี้มาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังมีการทำกันส่งเหมือนเดิมค่าบริการแพลตฟอร์มค่าเช่าที่นะยังแพงเหมือนเดิมเสมือนหนึ่งไม่มีท่านแต่งบเราให้ไปปีละร้อยกว่าล้านบาทและท่านทำอะไรบ้างนี่คือคำถามจากประชาชนนะเพราะท่านยังอยู่แบบนี้ต่อไปในฐานะท่านเป็นหน่วยงานสำคัญในการกำกับแพลตฟอร์มและต้องยอมรับนะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเม็ดเงินที่มันอยู่ในออนไลน์มันมหาศาลมากท่านปล่อยให้เงินของชาวบ้านที่เขาทำมาหากินผู้ค้าทำมาหากินในโลกออนไลน์

0: ไปแพลตฟอร์มหมดถ้าท่านไม่คุมเลยด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เลยฮะจึงเหตุผลประการสำคัญที่จำเป็นต้องตัดงบท่านลง 10% เพราะอยากให้ท่านได้ทำงานและท่านแอคชั่นมากกว่านี้ให้ท่านออกมายืนแถวหน้าและท่านถือดาบชี้ไปที่แพลตฟอร์มเลยว่าแบบนี้มันผิดแล้วก็ท่านปราบความต่างๆคนที่เขาทำมาหากินในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเขาจะได้อยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้ให้ได้สมกับคำที่ท่านนายกว่าเราจะรวยในชาตินี้แหละครับขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมาธิการตอบจะชี้แจงไหมครับ
2: กราบเรียนท่านประธานนะครับผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมการมาชิกนะครับท่านจุรีนุ่มแก้วซึ่งเป็นส.ส.สงขลาเช่นเดียวกับผมในของกรรมาธิการเองนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านพูดเมื่อกี้ประเด็นที่กรรมาธิการได้กำชับก็คือการดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยซึ่งปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วปัจจุบันนะครับจะมีการปรับของคนไทยโดยเฉพาะคนที่ใช้แรงงานค่อนข้างสูงนะครับแท็กซี่ก็เช่นกันนะครับวันนี้พอขึ้นแท็กซี่แอป Grab รายได้ในอดีตค่อนข้างต่ำลงเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะมาดูแลในเรื่องผลประโยชน์เหล่านี้ผมคิดว่ากระทรวงพาณิชย์เหมือนที่ท่านได้แนะนำไว้เมื่อกี้ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะรัฐบาลเองนะครับถือว่าในการค้าขายในเรื่องของแรงงานถ้าเกิดเราดูเรื่องแรงงาน300บาทแต่เราไม่ได้ดูในภาคที่ท่านได้พูดถึงในปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเป็นการขาดโอกาสเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลแล้วครับที่ท่านตัดผมก็เห็นด้วยแล้วก็กรรมาธิการโดยเฉพาะอันการตั้งข้อสังเกตนะครับไปยังหน่วยงานและก็ในการเข้าการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ก็เช่นกันครับท่านจุรีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนี้เพราะว่าการที่เรากำลังอภิปรายอยู่มีเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณนะครับกำลังจะมอนิเตอร์และก็รับงบประมาณในปีหน้าที่จะสนับสนุนและก็ฝากไปยังรัฐบาลเช่นกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ผมเองก็ได้สัมผัสค่อนข้างเยอะนะครับในประเด็นนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างบประมาณในปีนี้ก่อนนะครับท่านประธานครับว่างบประมาณในปี70ที่หน่วยงานดังกล่าวได้รับไปพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์และปีหน้าฟ้าใหม่นะครับถ้าเกิดสภาแห่งนี้ได้ให้โอกาสพวกเราไปเป็นกรรมาธิการในพิจารณาผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะมีการพูดถึงในการสนับสนุนอาชีพพี่น้องคนไทยนะครับในเรื่องของการค้าออนไลน์นะครับก็ขอตอบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ตกลงว่ายืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าท่าน
2: ก็ยืนยันนะครับตามคณะกรรมการ
1: ครับครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอทำมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยให้ก่อนที่จะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเชิญครับครับแสดงตนครบแล้วนะครับปิดการแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม400ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควร

0: ให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญครับเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ466ท่านเห็นด้วย409ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนครับท่านสมาชิกพร้อมแล้วโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม468ท่านเป็นนั้นว่าผู้ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็นและผู้ประสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครบแล้วนะครับผลการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรา35ใสมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายนี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอตามมติจากที่ประชุมก่อนว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับครับกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านเป็นนั้นว่าประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ461ท่านเห็นด้วย408ท่านไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนที่จะมีการตรวจขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอได้ปลดและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ467ท่าน
2: ถ้าไปถามเมื่อสักครู่น่าจะเป็นการแสดงตนหรือเปล่า
0: ครับแต่ว่าผลมันเป็นการแสดงครับแต่ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านนะครับเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับ

0: ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนขอผลครับ470ท่านเห็นด้วย417ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรา36ส่วนราชการในพระองค์ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ไม่มีสมาชิกท่านใด
2: ประท่านคะ
0: เชิญครับ
2: ท่านค่ะสิริกัญญาตันสกุลค่ะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะคะที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้นะคะสำหรับมาตรา36ส่วนราชการในพระองค์ค่ะท่านประธานคะในมาตรานี้นะคะส่วนราชการในพระองค์ในปีนี้เนี่ยมีงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดนะคะ 9,904 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่หลายท่านมีข้อสงสัยค่ะเพราะว่าในบรรดาหน่วยงานต่างๆที่ถูกปรับลดงบประมาณกันทั่วหน้านะคะส่วนราชการในพระองค์เพิ่มสูงถึง 6.8% นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมของกรรมาธิการนะคะทางสำนักงานเลขาครม.นะคะได้เข้ามาชี้แจงนะคะกับทางนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอแสดงภาพนะคะของตัวเอกสารชี้แจงนะคะที่ได้ส่งมาให้กรรมาธิการนะคะซึ่งได้มีการส่งมานะคะพร้อมกับมีคลิปวิดีโอในการที่จะชี้แจงในรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้นะคะซึ่งดิฉันก็ต้องเอามาให้ดูอะค่ะเพราะว่าในทุกๆปีที่มีการพิจารณางบประมาณนะคะก็จะมีเฟกนิวส์นะครับเอกสารเนี่ยหนาเป็นปึกๆแล้วก็บอกว่ากรรมธิการพูดปดพูดเท็จที่บอกว่าไม่มีเอกสารประมาณนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนานะคะก็มีประมาณ17หน้าเท่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางสำนักงบประมาณได้แจ้งให้กับเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆได้ส่งเอกสารมานะคะซึ่งก็มีรายละเอียดครบถ้วนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีในส่วนของงบการเงินนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีแต่อย่างใดนะคะทีนี้มาลงในรายละเอียดว่าที่ปรับลดที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะสูงถึง 6% กว่าๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้หลายคนตกใจขอเอาภาพสไลด์ขึ้นด้วยค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อนำงบประมาณนะคะมาเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรของส่วนราชการในพระองค์อะค่ะก็จะค่อนข้างที่จะล้อไปด้วยกันนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าอย่างที่ทางสำนักงานเลขาธิการครม.ได้ชี้แจงว่าเป็นมาจากตัวจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีเหตุการณ์สำคัญของปีนี้นะคะก็คือมีการเลื่อนเงินเดือนนะคะก็คือมีการขึ้นเงินเดือนนะคะจริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นซึ่งในปีที่แล้วดิฉันก็อภิปรายนะคะโดยใช้คำว่ามีการเลื่อนเงินเดือนแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นการเลื่อนระดับนะคะก็คือเป็นการ3ขั้นนะก็เลยทำให้สำหรับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 9% ส่วนในปีนี้เป็นการเลื่อนเงินเดือนก็เลยเพิ่มขึ้นมา 6% นะคะ 6% กว่าๆเท่ากับที่หน่วยงานอื่นอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 6% เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมีการรับข้าราชการใหม่นะคะทั้งที่เป็นตำแหน่งใหม่แล้วก็รับโอนข้าราชการจากหน่วยอื่นอีกราว700อัตรานะคะทำให้มีงบประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้นอีก242ล้านบาทค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆนะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ30ล้านพร้อมกับเป้าหมายต่างๆที่ได้มีการเพิ่มขึ้นค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการเลื่อนเงินเดือนก็ต้องถือว่าเป็นการ

0: เรื่องที่เป็นหลักเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆแล้วก็เป็นพอเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรนะคะก็จะเป็นปรับลดทอนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ได้แสดงภาพให้เห็นค่ะตัวบุคลากรนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2566เนี่ยมีบุคลากร 14,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 16,000 คนแล้วนะคะก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำลังจะสูงเกิน 10,000 ล้านบาทแล้วนะคะท่านประธานก็ได้มีการชี้แจงนะคะดิฉันก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าตัวเงินบุคลากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับลดได้แต่อย่างใดอยู่แล้วนะคะดังนั้นปรับลดงบประมาณได้ในส่วนนี้นะคะก็ไม่ติดใจค่ะท่านประธาน
1: เมื่อสมาชิกไม่ติดใจก็ไม่ต้องชี้แจงครับแม้ว่ามาตรานี้ไม่มีการแก้ไขแต่คณะกรรมการขอสงวนความเห็นได้แปลผู้แปลยติขอแปลยตินะครับจะดังนั้นจะขอ
2: ท่านประธานครับเชิญแจ้งว่าไม่ติดใจแล้วครับไม่จำเป็นต้องลงมติแล้วครับเพราะไม่มีการแก้ไขครับท่านประธานขออภัยครับ
1: ครับ
2: ไม่มีการมาตรานี้ไม่มีการแก้ไขแล้วก็ผู้สงวนความเห็นก็แจ้งความจำนงแล้วว่าไม่ติดใจครับไม่จำเป็นต้องมีการลงมติครับท่านประธาน
1: ครับเมื่อจำไหมครับผมจำไม่ได้ถ้า
2: คนละกรณีกันครับ
1: okay
2: คนละกรณีกัน
1: ครับได้ครับได้ครับครับถ้าใจก็ถือว่ามาตรานี้ที่ประชุมไม่ติดใจแล้วก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับ
3: หมวด4งบประมาณรายจ่ายบูรณาการไม่มีการแก้ไขมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
1: เชิญท่าน
4: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านประยุทธ์ครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่ผมอยากจะให้ท่านประธานกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอยากจะให้ท่านประธานเปิดดูในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นแต่ในกรณีวรรคหนึ่งเขาก็ให้ถือว่าไม่ต้องลงมติกรณีที่มติที่จะต้องออกเป็นกฎหมายในวรรคสองจะกระทำไม่ได้มันคาบลูกคาบดอกอะไรชอบคนอยู่ผมยังนึกว่าถ้ามีการรอบครอบเสียนิดหนึ่งเปิดดูข้อบังคับข้อ88กับผมก็ไม่ได้ถูกต้องแต่พึงท่านประธานต้องพึงระมัดระวังเพราะวรรคหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่ความเห็น
1: เข้าใจแล้วครับท่านประยุทธ์ครับครับประชุมครับเนื่องจากกฎพรบงบประมาณเป็นพรบที่สำคัญฉะนั้นเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมจะนะครับก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับครับเชิญท่านสมาชิก

0: ซึ่งทุกพระราชบัญญัติที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การประชุมสภาใจว่าท่านประยุทธ์เองด้วยความเคารพนะครับท่านก็พยายามอ้างข้อบังคับข้อที่88อันนี้เราไม่ได้ข้ามขั้นก่อนไม่ได้ข้ามขั้นตอนไม่ได้ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดนะครับก็อยากจะเพื่อความชัดเจนแล้วก็อยากให้ทางถูกต้องครับ
1: ผมเรียนท่านสมาชิกแบบนี้ครับเมื่อมีท่านสมาชิกทักท้วงขึ้นผมก็ครับมินเมเนื่องจากพรบ.งบประมาณเป็นกฎหมายสำคัญในอดีตนี่สมัยที่อยู่ที่อู่ทองในก็จะมีกรณีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยื่นเองก็ไม่รู้จะยังไงเมื่อมีผู้ทักท้วงฝ่ายเลขาก็ผมก็ถามฝ่ายเลขาเลขาก็บอกว่าถ้ามีผู้ทักท้วงก็ขอให้ลงมตินัทพงษ์ตามนี้ครับท่านผู้นำ
2: ขอรบครับผมอดิศรเพียงเกต
1: เชิญครับ
2: ผมคิดว่ามาตรานี้ไม่มีการแก้ไขก็น่าจะผ่านไปได้เราก็เป็นห่วงครับแต่เรามีข้อบังคับข้อบังคับ88วรรค1นี่ชัดเจนอยู่แล้วกรณีที่เราจะลงมตินี้หรือไม่ลงมติวรรค2เขาถึงกำหนดไว้ไม่มีใครแก้ไม่มีใครแก้ไขเสียลงมติเอ็ดยังครับขอบคุณครับ
1: ที่จริงท่านก็อยู่ผมความเห็นท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลหน่อยครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับคิดว่าจริงๆเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังความคิดเห็นของท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ได้ฟังข้อทักท้วงของท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับแต่จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเราในมาตราไหนที่ไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ยนะผ่านกันมานะครับทีนี้ผมก็กำลังคิดตามท่านประธานครับว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องลงมติเนี่ยเราจะตั้งคำถามต่อการลงมติว่าอะไรซึ่งมันไม่มีการแก้ไขนะครับก็ยังคุยแก้ไขเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเดินหน้าได้และไม่ขัดกับข้อบังคับผมก็คิดว่าเราคงไม่มีความจำเป็นต้องลงมติครับท่านประธานครับ
1: ครับก็โดยความเห็นก็ถ้าปกติถ้าไม่มีผู้ทักท้วงมันก็ผ่านไปแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานผมก็ต้องหยิบเอาคำทักท้วงของท่านสมาชิกแต่เมื่อท่านประกรณ์วุฒิท่านมีอะไรไหมครับ
4: ท่านประธานครับ
5: คุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิดงมีพัสกุลครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานวิปรัฐบาลครับคือเรากำลังพิจารณาร่างบัญญัติเนี่ยมีศักดิ์เท่ากันทุกร่างพระราชบัญญัติในเวลาที่เราพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีผู้สงวนความเห็นเนี่ยอาจจะมีผู้สงวนความเห็นหลายท่านเนี่ยนะครับแต่อาจจะมีผู้สงวนความเห็นหรือแปรยติเนี่ยขึ้นมาอภิปรายเพียงแค่ท่านสองท่านผู้ที่สงวนหรือผู้แปรเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจแล้วหรือบางครั้งท่านประธานก็จะถามผู้สงวนว่ายังติดใจหรือไม่เมื่อผู้สงวนแจ้งว่าไม่ติดใจเนี่ยก็จะไม่มีการลงมติครับอันนี้เป็นปกติที่เราทำกันครับท่านประธานหากไม่มีการลงมติครับขอบคุณครับ
1: อย่างที่เรียนท่านสมาชิกกรณีที่ทำไมผมก็เข้าใจว่าพรบทุกพรบนี่มีศักดิ์เท่ากันแต่ว่าถ้ามีผู้คิดเล็กคิดน้อยผมก็หยิบยกขึ้นมาดังนั้นผมขอตัดสินใจผมขอวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่าผมจะถามใหม่ว่าในมาตรา36นี้มีท่านมีผู้แปรยติติดใจหรือไม่นะครับมีผู้แปรยติติดใจหรือไม่ถ้าไม่มีก็ผมจะถามนะครับว่า

0: ขอย้อนกลับไปเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในมาตรา36เนี่ยแปรยติติดใจหรือไม่หรือสมาชิกท่านใดติดใจหรือไม่ที่จะให้ลงคะแนนนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติผ่านมาตรานี้นะครับเห็นชอบกับมาตรานี้นะครับครับก็ผ่านไปครับต่อไปมา
1: หมวด4งบประมาณรายจ่ายบูรณาการขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญท่านลักษณารีดวงตาดำครับเชิญครับเชิญมีท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับหมวด4เฉพาะหมวด4นะครับหมวด4
2: ท่านประธานครับ
3: โอเค
2: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานพักดี
0: คร
2: ับ บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติครับมาตรา37มีการแก้ไขไม่ใช่หรอครับท่านเลขาครับท่านเลขาครับ37นี่คือแผนงานบูรณาการใช่ไหมครับมีการแก้ไข
4: เรากำลังคุยกันชื่อหมวดครับท่านชื่อหมวดไม่มีการแก้ไขครับยังไม่ถึงมาตรา37ครับ
0: หน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยท่านเลขาท่านอ่านหมวด4ไม่มีการแก้ไขนะครับไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติฉะนั้นก็ขอเชิญผู้แปรยติครับในหมวด4มีไหมครับถ้าไม่มีก็อันนี้ไม่ต้องลงมตินะครับเพราะไม่มีท่านใดที่จะแก้ไขต่อไปเชิญมาตราต่อไปครับเชิญมาตรา
1: 37แผนงานบูรณาการมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับเชิญท่านลักษณารี
3: กับเรียนนารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา37โดยเน้นไปที่แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำค่ะในฐานะผู้แทนของพี่น้องจังหวัดแพร่เขต3อำเภอลองวังชิ้นสูงเม่นเด่นชัยซึ่งต้องพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากมาหลายปีคำถามที่ฉันอยากจะชวนสังเกตคือสิ่งที่สะท้อนออกมาค่ะคือการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่และถ้าเราลืมสิ่งที่ประชาชนได้รับจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรคะท่านประธานท่านประธานคะจากงบประมาณ156ล้านบาทที่ถูกปรับลดโครงการการพัฒนาข้อมูลกับการติดตามและเตือนภัยด้านน้ำของกระทรวงอว.ที่ยื่นคำขอมา 40.5 ล้านถูกปรับลด4.5 ล้านหรือคิดเป็นประมาณ 10% ใหม่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่แบบบูรณาการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ยื่นคำขอปรับลด4ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 18.6% ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือในการในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพย์ที่ยื่นขอมา99ล้านบาทถูกปรับลด 500,000 บาทหรือคิดเป็นประมาณ 5.56% เป็นต้นนะคะดิฉันขออนุญาตสอบถามถึงคณะกรรมการในการตัดงบประมาณดังกล่าวในลักษณะของการตัดเล่มเช่นนี้คะนั้นไม่มีประสงค์จะตัดทิ้งทั้งโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้น้ำและพื้นที่แต่การตัดเล่มปรับลด

0: อย่างละนิดเช่นนี้จะส่งผลให้สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะคะหรือจะเป็นการคงงบไว้เพื่อให้เกิดโครงการเช่นเดียวกับการคงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเรื้อรังในหลายพื้นที่โดยไม่รับการแก้ไขยังมีประสิทธิภาพค่ะของการประชุมในห้องอนุกรรมาธิการแล้วยังมีหลักประกันอื่นๆที่สามารถบ่งชี้ได้หรือไม่คะว่างานที่ถูกตัดงบประมาณแบบเล็มขอบเช่นนี้ที่หน่วยงานตั้งใจไว้ข้อเสนอของดิฉันค่ะคือขอให้พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงรับผลกระทบจากน้ำและการจัดการน้ำทั้งประเทศค่ะหากจำเป็นจะต้องมีการตัดหรือปรับลดก็ควรปรับเปลี่ยนขอบเขตเป้าหมายหรือรูปแบบการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านอัธวิชสุวรรณภักดีครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจสร้างชาติในเรื่องของประเด็นนี้นะครับมาตรานี้ตัวที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะขออนุญาตรบกวนสั้นๆก็คือว่ารัฐบาลดิจิทัลเรื่องของงบบูรณาการจริงๆแล้วเมื่อคืนในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมอภิปรายเป็นคนสุดท้ายแล้วผมก็ได้สอบถามว่าส่วนของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอซึ่งงบที่ท่านตัดนี่ท่านตัดน่ากลัวมากเลยนะครับท่านไปตัดในส่วนงานที่เขาเรียกว่า Smart TISI ระบบเฝ้าระวังตลาดดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งอยู่ในงบบูรณาการตัวนี้นะครับท่านทราบไหมครับมันคืออะไรครับตัวนี้ตรวจในออนไลน์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนตอนผมตรวจเสิร์ชหาคำคีย์เวิร์ดนะครับเช่นสายไฟปลั๊กต่อหรือใดเป่าผมมันทำได้แค่นั้นจริงๆนี่เป็นความลับราชการมันทำกันแค่นี้ครับปรากฏว่าเขาก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อของบประมาณเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไปสวมในตัวมอกเลยตามอกสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วเลขมันแปะทับแล้วมันโฆษณาเลยนะครับเขาไปจับไม่งั้นตรวจไม่ได้เวลาท่านซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วมีตามอกเนี่ยโครงการนี้ขึ้นมาโดยขอตั้งงบไว้ที่19,400,000รู้ไหมครับท่านตัดเขา8,000,000 บาทนี่มัน40%นะครับผมก็ยกถูถามทางสมอครับว่าทำได้ไหมโครงการนี้เขาตอบว่าแบบนี้ทำได้ยากมากคือต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องงบในห้องอนุงบประมาณปกติแล้วตอนสภาเก่าเนี่ยมักผมก็มักจะใช้ทางกระทรวง DE หรือกระทรวง IT ICT ณขณะนั้นเนี่ยถามเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการเอาที่ปรึกษาภายนอกมานั่งอยู่ในอนุตัดแบบนี้แล้วอะไรเป็นตัวชี้วัดล่ะครับถ้าปีนี้ผ่านไปในตรามอกปอมในโลกออนไลน์อะไรเป็นตัวชี้วัดการทําคราวนี้ของท่านอนุกรรมาธิการและท่านกรรมาธิการครับที่ตัดแล้วเขาทํางานไม่ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญพรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะในประเด็นคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านลักษณารีนะคะในเรื่องของก่อนน้ำบาดาลนะคะในเรื่องของความจำเป็นของโครงการนะคะเรื่องของตัดลดไป500,000 บาทหน่วยงานเป็นคนเสนอขอปรับลดนะคะซึ่งการเสนอขอปรับลดของหน่วยงานจะไม่ได้รบกวนภารกิจหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้เนื้องานเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแล้วก็ในหน่วยงานดังกล่าวนะคะมีความจำเป็นว่าค่าในวงเงิน500,000 บาทนั้นนะคะลักษณะภาพใหญ่ของมีเรื่องของค่าที่ปรึกษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ขอเสนอปรับลด 500,000 บาทนะคะในอีกประเด็นคำถามของท่านอัธวิชนะคะเรื่องของมอกวอสก็ต้องกลับเรียนอย่างนี้ค่ะนะว่าโครงการดังกล่าวเราก็เห็นถึงความจำเป็นแต่เราได้ถามถึงนะคะงวดของการเบิกจ่ายแล้วก็งวดของการจัดหาแมนมันว่าในลักษณะการโครงการมันในรอบของโครงการดังกล่าวหรือไม่เขาบอกว่าในการจัดหาโครงการดังกล่าวในเรื่องของแมนมันที่ต้องใช้ระบบดิจิทัลที่ตัดไป8,000,000 บาทนะในวงเงินของ

0: ดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าในลักษณะที่งานประเภทนี้ในของรัฐบาลเราบอกว่าให้มีการใช้คราวกลางของภาคกลางของภาครัฐนั้นจะสามารถยกระดับในส่วนของมกเองมกวอสนี่ก็ได้นำเสนอว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยท่านสามารถจัดหาได้ไหมนะคะท่านก็บอกว่าสามารถจัดหาได้ซึ่งในประเด็นของอนุกรรมธิการนั้นรวมทั้งถามแม่บูนะคะแม่บูก็ยอมรับว่าในวงเงินขนาดนี้นะคะก็สามารถที่จะสภาพของปริมาณงานทั้งหมดได้จึงในแม่บูไม่มีข้าวโต้แย้งแล้วก็ไม่ได้ขออุทธรณ์เข้ามาในอนุกรรมธิการก็ขออนุญาตชี้แจงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมดูเพื่อลงมตินะครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ประชุมครับท่านสมาชิกครับมาตราต่อไปทีก็ขอความกรุณาถ้าไม่จำเป็นก็ให้อยู่ในห้องประชุมไปก่อนนะครับท่านสมาชิกที่พร้อมแล้วโปรดกดปุ่มโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม468ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนพูดโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวน477ท่านเห็นด้วย412ท่านไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง58ท่านไม่ลงคะแนน6ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับชุม472ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงให้กับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ475ท่านเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ

0: หมวด5งบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: มีท่านใดติดใจไหมครับถ้าไม่มีก็ผ่านครับเชิญต่อครับ
0: มาตรา38แผนงานบุคลากรภาครัฐมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: ครับมีการแก้ไขมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับเนื่องด้วยมาถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายครับเนื่องด้วยจากมาตรานี้มีการแก้ไขดังนั้นจะขอตามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่ก่อนประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับทวนแล้วขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้กดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ473ท่านเห็นด้วย403ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง57ท่านไม่ลงคะแนน11ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม479ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดจำนวนผู้ลงมติ482ท่านเห็นด้วย402ท่านไม่เห็นด้วย18ท่านงดออกเสียง59ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญ
0: หมวด6หลับทุนหมุนเวียนไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: มีท่านใดติดใจไหมครับถ้าไม่ติดใจก็ผ่านครับเชิญต่อ
2: ท่านประธานครับมีครับ
1: เชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมได้ขอเวลาอภิปรายของคืนนี้นะครับไว้5นาทีนะครับเพราะว่าผมได้ขอสงวนคำแปรยติในส่วนของมาตรา39ทุนหมุนเวียนไว้ปรับลด 10% ครับท่านประธานครับในฐานะผู้อภิปรายคนสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ผมขอใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะพูดถึงเรื่องที่มากที่สุดเรื่องหนึ่งครับอ้าว
1: เมื่อกี้หมวด6นะครับผม
3: กระตือรือร้น
1: ไม่เป็นไรเพราะเรา4วันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับ4วันแล้ว นะครับ

0: ครับผมก็ถามถูกนะครับว่าไม่มีท่านใดติดใจก็บอกว่าผ่านเชิญท่านเลขาต
1: ่อมาตรา39ทุนหมุนเวียนมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญผู้สงวนครับคำแปรยติครับท่านแรกท่านสิทธิพลวิบูลธนากุลครับเชิญครับ
2: เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมสิทธิพลวิบูลธนากุลใช่เขาเรียกนะ
3: ขออภัยครับท่านประธานท่านกรรมธิการสุรเชษฐ์ที่เป็นกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นจะต้องเป็นท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นอภิปรายก่อนครับขออภัยครับจะลงผิดช่องครับพอดีท่านสุรเชษฐ์เป็นกรรมธิการที่สงวนความเห็นไว้ครับขออภัยด้วยครับท่านประธานเป็นความผิดพลาด
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะท่านเป็นกรรมธิการเชิญท่านสุรเชษฐ์ครับเชิญครับ
4: ภาธิกรพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70วาระ2มาตรา39ทุนหมุนเวียนตามที่ผมได้สงวนความเห็นในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยภาพรวมของมาตรานี้นะครับคือได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 1.52% จากที่ตั้งมา 295,000 ล้านในวาระที่1นะครับที่ตัวเลขดูเยอะนะครับเพราะว่ามีมากถึง35กองทุนในมาตรานี้ในภาพรวมผมเห็นว่าสามารถปรับลดได้จึงขอ 7% นะครับแต่ด้วยเวลาในการอภิปรายกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวน.ซึ่งเป็นแค่1ใน35กองทุนตามมาตรานี้นะครับซึ่งผมและกรรมธิการทุกท่านก็เห็นตรงกันนะครับว่าควรเพิ่มในเรื่องเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยแล้วก็มีความหักมุมมากมายนะครับตลอดช่วงจึงมีความน่าสนใจจะมาขยายความให้ฟังกันก่อนลงมตินะครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจว่ากองทุนนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ 20,000 ล้านในลักษณะบล็อกแกรนท์ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมก็จะมีข้อเรียกร้องนะครับเข้ามาเสมอว่าเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเราเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นสัดส่วนที่ต่ำจริงเพราะว่าประเทศถนนและพัฒนาแหล่งน้ำซะเยอะพอมาปีนี้มอเห็นโอกาสรัฐมนตรีใหม่หน่วยก้านดีนะครับมีคนสนับสนุนด้านนี้มากเลยย่ามใจนะครับอยากเติมเชนเซ็นคำขอมามากกว่า 40,000 ล้านคือขอเพิ่มมาแบบเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่โดนรัฐบาลและสำนักงบเตะสกัดนะครับขอมา 40,000 ปกติได้ 20,000 เจอรัฐบาลภูมิใจไทยเตะสกัดจัดให้ 13,440 ล้านคือจัดให้ลดมากถึง 32% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าตัดแกล้งในชั้นกรรมธิการนะครับผมก็ไปตามหานะครับว่าใครแกล้งนี่ถือว่าโหดมากนะครับแล้วอาจารย์เชนก็ไปโฆษณาไว้เยอะนะครับแต่จะทำได้อย่างไรหากไม่ให้งบเขาข้อสรุปนะครับผมไม่ได้รับคำตอบว่าใครหัวโจกตัดงบแกล้งอาจารย์เชนอย่างไรก็ตามนะครับในที่ประชุมกรรมธิการทุกท่านก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าคงต้องหาทางเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของประเทศไหมครับท่านประธานแต่พอมาถึงชั้นอนุกรรมธิการซึ่งก็คืออนุศึกษาที่มีท่านพัฒนาจากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเรื่องกับตลปัดอีกรอบครับเมื่อประธานอนุนะครับดันของรัฐมนตรีจากพรรคเดียวกันเพิ่มอีก5ล้านโดนสีน้ำเงินตัดไป 32% แล้วนะครับยังโดนเพื่อนสีแดงตัดอีก5ล้านเหลือแค่13,435 ล้านจากปกติได้ 20,000 ล้านผมในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยจากห้องใหญ่นะครับที่ไม่ได้เห็นว่างบนี้ควรจะต้องเป็นของสีไหนอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นงบที่มันควรจะเพิ่มขึ้นจริงนะครับก็ไปพยายามไปห้ามว่าจะไปตัด

ก็ทำไมเพราะตอนเถียงกันในห้องกรรมการใหญ่เนี่ยท่านประธานอนุเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับผมครับแล้วก็ได้ยินเพื่อนสมาชิกในกทม.ชุดใหญ่แทบทุกคนนะครับเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไปตัดแต่ท่านประธานอนุกลับไปตัดอีกคือเห็นว่างบวิจัยมันตัดไปแล้ว 32% มันไม่ควรตัดเพิ่มอีกนะครับแต่ประธานอนุก็ไม่ฟังครับไม่ฟังไม่ผลนะครับแล้วแกก็ให้แล้วแกก็มาชี้แจงทีหลังว่าที่พี่ตัดเนี่ยตัดเพื่อสั่งสอนหน่วยงานคือประเด็นนี้สำคัญนะครับต้องเน้นย้ำว่าไอ้การตัดลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัดมั่วเพราะหากท่านประธานอนุจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ครับทำประเทศไม่มีอนาคตนะครับปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องไปตัดงบสำนักงานหรือว่าไปตามถ้ามีการเอาไปแจกกันอะไรยังไงนะครับไม่ใช่มาตัดงบในรายการแล้วก็อยากจะเพิ่มให้อีกคือตรรกะมันไม่ได้จริงๆครับท่านประธานงบรายการนี้ได้น้อยไปแต่ดันไปตัดเพิ่มอีก5ล้านแต่จะมาขอคืนอีก 4,000 ล้านประเด็นนี้นะครับต่อมานะครับถูกนำมาถกเถียงกันอีกครั้งประธานอนุเข้ามาชี้แจงนะครับผมก็ได้ทักท้วงไปอีกรอบว่าการตัดงบรายการนี้5ล้านบาทในรายการเดียวกันนะครับไม่ต้องอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่างๆมันคือเนี่ยแต่จะไปคืนรายการเดียวกันแบบนี้ตรรกะมันไม่ได้จริงๆแต่กรรมธิการเสียงข้างมากก็โหวตตามที่ประธานอนุเสนอนะครับปล่อยให้ไอ้การตัดมั่วเนี่ยมันยังคงอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมขอให้ท่านประธานอนุนะครับจากพรรคเพื่อไทยนะลุกมาชี้แจงด้วยต่อสภานะครับว่าไอ้การตัด5การเดียวกันใช่หรือไม่ไม่ต้องอ้างนะครับว่าเขามีงบกันไว้สำนักงานอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะมันอยู่ในรายการเดียวกันรายการนี้นะครับมีชื่อว่าสำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งตั้งมา140ล้านแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นท้ายของการทำงานในฐานะกมธ.เขาเรียกว่าการที่อนุจากทุกคณะเนี่ยไปช่วยกันนะครับเพื่อนอนุเหนื่อยมากผมเข้าใจดีนะครับไปช่วยกันตัดไขมันจากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยเขาเอามากองรวมกันได้ 11,106 เงินก้อนนี้นะครับท่านประธานในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นขุมทองหลักของสสแต่สมัยนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นก็ไม่น่าจะมีการเอาไปแจกอะไรกันแบบสมัยก่อนนะครับจางไปให้ท่านนายกเลือกแจกแทนคำถามสำคัญก็คือปีนี้นะครับกมธ.เนี่ยที่ไปช่วยกันปรับงบประมาณจากหน่วยจะนำไปให้หน่วยงานไหนเท่าไหร่และเหลือไว้ในกระเป๋าซานต้าหนูเท่าไหร่ข้อเท็จจริงนะครับทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องคืนให้กองทุนวว.น.เนี่ยเพราะว่าโดนตัดไปแบบโหดมากตัดกันแกล้งจากรัฐบาลฟากน้ำเงินเนี่ยนะครับกันแกล้งรัฐมนตรีที่ดูสีแดงเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงสภานะกมธ.เสียงข้างมากนะครับเลือก 4,000 ล้านแต่ก็ชี้แจงไม่ได้นะครับว่าฐานคิดของตัวเลข 4,000 ล้านมันมีอยู่ตั้ง 11,000 ล้านกมธ.คืน 6,000 ล้านเพราะฐานคิดก็คือกมธ.ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตรงกันหน่วยงานก็ทำเรื่องขอมา 6,000 ล้านแล้วทำไมไม่ให้คืนทั้ง 6,000 ในเมื่อเรื่องอื่นมันเห็นต่างกันนะครับแต่เรื่องนี้เห็นตรงกันเพราะฉะนั้นการให้คืน 6,000 ล้านมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่ายอดรวมหลังจากคืนงบ 6,000 ล้านไปได้แล้วเนี่ยก็ยังต่ำกว่าปีก่อนๆที่ได้รับประมาณ 20,000 ล้านแต่เมื่อมีการเห็นต่างนะครับแล้วลงมติเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับแพ้ไปด้วยคะแนน37-15แล้วไอ้15เนี่ยก็ไม่มีกรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทยด้วยคือผมก็เลยไม่เข้าใจตรรกะจริงๆอะครับขอสไลด์ขึ้นหน่อยนะครับผมจะให้ดูว่าโดยสรุปนะครับภาพนี้คือเส้นทางวิบากของงบคำขอเนี่ยได้มา4

0: หมื่นกว่าล้านนะครับแต่ว่าโดนฟากน้ำเงินนะครับกลั่นแกล้งตั้งให้แค่ 13,440 ล้านคือหั่นลงเทียบกับปีก่อนนะก็ลดลง 32% แล้วอนุศึกษาประธานจากพรรคเพื่อไทยก็ตัดมั่วหายไปอีก5ล้านเลยเหลือ 135 ล้านบาทกรรมการเสียงข้างมากก็ยืนตามตัวเลขนี้แล้วพอจังหวะจะทอนคืนนะครับก็คืนให้ไม่หมดคือเขาขอมา6ถ้าเราลงมติตามเสียงข้างมากเนี่ยงบจะอยู่ที่ 17,000 ปีก่อนได้ 20,000 ล้านแล้วทำไมไม่ทำตามเสียงข้างน้อยครับปีหมื่นเขาได้ 20,000 ล้านเขาขอมา 6,000 ก็ให้คืนทั้ง 6,000 ก็จะได้ 10,000 กันผมเลยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะครับแต่คราวนี้มาดูกันนะครับว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยนอกจากกองทุนวว.น.เนี่ยเงินมันหายไปไหนจากไอ้ข้อพิพาทไปนะครับเรามาดูกันในสไลด์ถัดกองทุนวว.น.ที่ไฮไลท์สีเหลืองๆแล้วเนี่ยเงินที่เหลือหายตารางด้านซ้ายนะครับคือข้อเสนอของกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับซึ่งหากเพื่อนสมาชิกนะครับลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยแปลว่าเงินที่ไปช่วยกันตัดอะไรกันต่างมาได้เนี่ยและแต่ก่อนมาทอนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีนะแต่เนี่ยจะไปให้ซานต้าเขาแทนเนี่ยเขาจะให้ซานต้าหนูเนี่ยนะครับไปเลือกแจก 6,045 ล้านบาทตัวเลขก็ตามนี้เลยครับอันนี้คือแปรยติที่อันนี้คือแอสซูมด้วยนะครับว่าไม่มีการเรียกค่าไถ่จากกรณีของหนี้คลองด่านคือตอนนี้เรื่องหนี้คลองด่านเนี่ยเขากันงบไว้ 6,000 นะครับแต่ถ้ามันไม่มีการจ่ายค่าไถ่หรืออะไรต่างๆแล้วเงินก้อนนี้ไม่ใช้เนี่ยก็จะไปอยู่ในกระเป๋างบกลางนะครับแล้วก็แล้วแต่ทางนายกว่าจะเอาไปทำอะไรพูดง่ายก็คือเอาไปกองไว้ในงบกลางมาก่อนไม่ได้ส่วนกองทุนหมู่บ้านนะครับไปเลือกแจกได้อีก 50,000 ล้านที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปนะครับที่เราไปเหนื่อยกันตัดงบมา 10,000 กว่าล้านเนี่ยเขาจะไปใช้อย่างนี้ตามตารางในภาพซ้ายพวกผมนะครับในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยหรืออะไรต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วก็ไม่มีใครไปหาผลประโยชน์ได้ในเมื่อเราเห็นตรงกันนะครับในเรื่องของการสร้างอนาคตให้ประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนาเขาขอมา 6,000 เราก็ควรจะคืนให้ทั้ง 6,000 ครับเพราะว่าเขาสมควรจะได้เพราะว่าถ้าเกิดมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแค่คืนความยุติธรรมให้เขานะครับแล้วต่อให้คืนความยุติธรรมให้เขาไปเต็มแม็กคืนเขาไป 6,000 ล้านเนี่ยเขาก็ยังได้น้อยกว่าปีก่อนอยู่ดีเพราะเขาแกล้งกันหนักมากนะครับส่วนเงินที่เหลือนะครับล้านสมมุติว่าถ้าเสียงข้างน้อยให้กองทุนวว.น.ไป 6,000 เนี่ยยังเหลือเงินอีก 5,163 ล้านเนี่ยเราคิดว่าเอาไปลงไว้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดีกว่าเพราะนั้นคือเพื่อเด็กนะครับแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนเนี่ยเข้าไปหาผลประโยชน์ได้ครับคำถามสำคัญในมาตรานี้ที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรคิดให้ดีก่อนลงมติก็คือกรรมธิการทุกคนนะครับเห็นตรงกันว่าควรคืนงบให้กองส่วงอว.ของรัฐมนตรีเชนเนี่ยก็ขอคืน 6,000 ล้านแล้วกมธ.ก็มีเงินอยู่ 11,163 ล้านที่ประหยัดได้จากไอ้ไขมันทั่วประเทศเนี่ยแล้วทำไมกรรมธิการเสียงข้างมากคืนให้แค่ 4,000 การแบ่งกันเฉลี่ยกันใครจะเอาเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่กมธ.เสียงข้างน้อยก็เสนอช้อยไปแล้วว่าคืนให้เขาเต็มจำนวนไม่ให้ใครเอาไปหาผลประโยชน์ได้ไม่ให้เอาซานต้าหนูไปแจกจึงขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยด้วยครับเพราะว่าเรามาช่วยกันตัดงบไปตั้งหมื่นกว่าล้านจะให้เขาไปแจกอะไรต่างๆตามตารางในที่ผมโชว์ซานต้าหนูเอาไปนี่ก็ใช่ว่าจะเอาไปแบ่งพวกท่านนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสิทธิพล วิบูลย์ธนากุลครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2020ในส่วนของกองทุนขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเล็กพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย

ที่เราในฐานะผู้แทนต่างสัมผัสโดยตรงว่าวันนี้อยู่ในภาวะที่เขาเดือดร้อนจริงๆปี2570สสว.ขอมา517ล้านครับกรรมาธิการปรับลด1ล้านบาทเหลือ540ล้านในวาระที่1ผมอภิปรายโดยใช้เห็นว่ากองทุนสสว.มีปัญหาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการดองงบโครงการจำนวนมากเบิกจ่ายล่าช้า

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลโรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาปัดบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้งสาของเซอร์เกย์โปรโคเฟียฟกับท่าเต้นของวาเรนตินอริซาริเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทม มาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงรุ่นที่ Royal Bangkok Symphony Orchestraและวงเบลารุสซิมโฟนีทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากนักบัลเล่ของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปวันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหาร

0: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หน้าเรือนไทยทั้ง2หลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจดีย์เป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภ์สนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติอันมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วสัตว์ไทยและในฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2506กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศ
1: วันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้ามารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติ2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นกันยายนนี้ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ส่งเสริมแนวคิดโพลิกหรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยงานในระดับนานาชาติในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อย

0: ขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากน้ำที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินรางวัล Person of the Year และทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลตลอดจนบูรณาการ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการทวารประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยเฉินแห่งชาติศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาจัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
1: วันนี้พลเอกประวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปหอวชิราวุธานุสรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิเฝ้ารับประธานเข็มเกียรติคุณดังนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเฝ้ากราบทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ครบ30ปีครบ20ปีและครบ10ปีพระโอวาทเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาราชเทวีทรงมุ่งหมายพระราชหฤทัยและพระหฤทัยในอันที่การศึกษาของชาติเพื่อความเจริญของชาติโดยมีกำลังสำคัญคือครูรับหน้าที่อบรมบ่มเพาะสิทธิ์ให้เป็นทายาทผู้รับภาระของบ้านเมืองอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสืบไปมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณา

0: นาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีสำหรับเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศ23แห่งวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลควบคู่กับการผลิตครูสมรรถนะสูงด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในปี2569กว่า155เรื่องพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทของสมเด็จพระบรมราชศิลปะการแสดงโขนภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการด้านพร้อมกับพัฒนาครูให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกของประชาชนวันนี้เวลา 13:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยทรงมีพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่พระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยติกิจวิธานศาสนภารัตธุรดิลกสาทกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวันพรมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทันปันสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
1: วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนที่สนองพระอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน15ปีรวม 2,341 คนพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถนำทักษะไปประได้จากนั้นไปโรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลแม่

0: และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำทุกเดือนพบมีปัญหาผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าเรือนจำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกวงจรแห่งแรกในประเทศไทยศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการเจาะเลือดตรวจรักษาโรคทั่วไปต่อจากนั้นไปโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงตลอด24ชั่วโมงทำให้การรักษาได้ทันท่วงทีและห้องรักษาแยกจากผู้ป่วยทั่วไปจากนั้นไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ12ถึง18ปีในความดูแล52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดยาเสพติดและทรัพย์สินพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายเป็นโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคเกเรคือโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรงต่อเนื่องอาการดีขึ้นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ส่วนที่เรือนจำอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง 1,130 สถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช38รายและมีคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดฟื้นจากนั้นไปโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนจากแพทย์24ชั่วโมง
1: วันนี้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและรับฟังผลจัดมาและแผนในการปฏิบัติงานต่อไปในปีงบประมาณ 2570รวมทั้งกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมก่อตั้งปี2527หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรและทรงทราบถึงปัญหาความยากจนและการปลูกฝิ่นจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนฝิ่นและจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ถึงผลการดำเนินงานของทั้งสองศูนย์ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยส่งเสริมการปลูกชิกควบคู่กับการลดการใช้สารเคมีผลสำเร็จด้านเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่สูงนำไปสู่การพัฒนาศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยประชาชนของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการผลิต20ล้าน4แสนล้านขวดต่อปีและแปลงปลูกผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าวรรณเกษตรส่งเสริมการปลูกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อมาไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สามารถทดแทนฝิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเองของชุมชนรวมถึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอาคารคัดบรรจุอาชิกนอกจากนี้บุคลากรของศูนย์ได้คิดค้นและพัฒนาที่ใช้ง่ายหาอุปกรณ์สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและประหยัดต้นทุนได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ต่อยอดจากรุ่นแรกลดแรงงานและเวลาเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำและกระจายน้ำสม่ำเสมอและพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวันนี้เวลา

ในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าโอสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครเวลา 11:00 น.บ่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์นิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุวรรณนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปนาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพกันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ประชาชนจากกรุงหวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 10:00 น.ราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารุงวัดวังแปลกสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมัยพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีจังหวัดสงขลาบริษัทวียูซีประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดของจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์วัดบูนสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศ์

0: อารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัท ERK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัท Pens Marketing จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนดทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกวนารามวัดหนองศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีและวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมเวลา 19:00 นาฬิกาคณะกรรมการการรายงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐมรุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัท iPower Enterprise จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็กจังหวัดบุรีถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเองกับท่านก็สนิทชิดเชื้อนะฮะแต่ว่าท่านพูดเรื่องนี้ไม่ทราบว่าท่านแต่ท่านกล้าที่จะบอกว่าผมเนี่ยไปพูดให้หน่วยงานว่าตัดสั่งสอนเนี่ยเป็นคำพูดที่แรงมากสำหรับผมนะครับเป็นคำพูดที่แรงมากผมทำหน้าที่นะครับอย่างดีผมยืนยันเลยนะฮะว่าท่านไปถามที่แจ้งในห้องอนุการศึกษาผมสร้างมาตรฐานหลายอย่างนะผมสร้างมาตรฐานมาหลายปีนะฮะแต่ว่าท่านพูดคำนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่รุนแรงมากนะครับรุนแรงจริงๆนะครับสำหรับสมาชิกที่เพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นส่วนประเด็นอย่างทางกรรมการท่านอื่นได้ชี้แจงแต่ผมยืนยันกับสมาชิกทุกท่านนะครับว่าประเทศไทยจะรายได้สูงเนี่ยก็ต้องกองทุนนี้แหละครับมันมีความสำคัญจริงๆยิ่งถ้าจะได้รายได้สูงเนี่ยเราจะต้องพัฒนาให้กองทุนวบน.นะครับให้นักวิจัยต่างๆเนี่ยเอาไปทำแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดซึ่งเป็นตรงกับนโยบายพรรคผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่อยากเอาพรรคต้องกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกและก็ท่านประธานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: เชิญท่านกรรมการชี้แจงต่อครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการเสียงข้างมากที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนอวน.กองทุนของสสว.กองทุนกยศ.แล้วก็กองทุนพัฒนาการเมืองกองทุนกกต.ค่ะในคำอภิปรายของท่านสมาชิกที่ได้พูดถึงกองทุนในมาตรา39นะคะก็ต้องบอกว่าความสำคัญของเงินกองทุนดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วกองทุนนี้จะมีความยืดหยุ่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมายค่ะที่สำคัญเราต้องให้ความสำคัญกับกองทุนในเรื่องของกองทุนทั้งหมดตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพคะการมีกองทุนไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเงินกองทุนเยอะมีเงินสะสมเยอะๆในกองทุนแต่เราจะต้องใช้เงินกองทุนเหล่านั้นนะคะเป็นการใช้เงินกองทุนเหล่านั้นสร้างโอกาสนะคะแล้วก็สร้างงานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะโดยเฉพาะนะคะท่านกรรมาธิการได้พูดถึงนะคะว่างบกลางที่

0: ไม่ใช่ค่ะในส่วนที่ทางกรรมธิการได้ปรับลดนะคะจากที่กองทุนอวน.เสนอเข้ามา 6,000 ล้านแต่ทำไมกรรมธิการเสียงข้างมากถึงพิจารณาให้แค่ 4,000 ล้านนะคะด้วยเหตุผลและความจำเป็นค่ะท่านประธานที่เคารพคะที่เราตัดไปนะคะเราไม่พิจารณาให้ 6,000 ล้านและตัดไปเพียงแค่แล้วให้แค่อนุมัติแค่ 4,000 ล้านเราไม่เคยค่ะว่ากรรมธิการชุดไหนเป็นสีไหนเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินไม่เคยคิดแต่เราคิดว่าทำยังไงจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินงบประมาณที่ตัดเข้างบกลางท่านประธานคะงบกลางที่เราตัดเข้าไปน่ะกรรมธิการเสียงข้างมากยืนยันว่าตัดไปเพียง 4,000 เพราะความจำเป็นที่ต้องใช้งบกลางนั่นก็คือใช้ภัยพิบัติน้ำท่วมภัยแล้งหรือว่าเหตุการณ์ที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนอกจากนั้นค่ะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนจึงจำเป็นต้องให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีไม่ว่าเป็นวิกฤตน้ำท่วมที่น่านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดหาดใหญ่นอกจากนั้นค่ะภาระที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องซึ่งหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถที่ในโครงการหรือว่ารองรับวิกฤตปัญหานั้นได้จึงจำเป็นจะต้องมีงบกลางในการสำรองระหว่างประเทศซึ่งความจำเป็นและความสำคัญเหล่านี้จึงไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่กรรมธิการเสียงข้างมากยืนยันว่าจะตัดให้ทางกองทุนอวน.เพียงแค่ 4,000 นี่คือความจำเป็นทั้งหมดที่ฉันขอเสริมจากท่านพัฒนาค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก
2: ็ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: มีอะไรท่านสุรเชษฐ
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์นะครับในฐานะกรรมธิการนะครับผมก็เมื่อกี้ตามที่ท่านประธานอนุนะครับได้ตอบคำถามผมยังติดใจอยู่เนื่องจากนะครับประเด็นเอาข้อเท็จจริงนะครับท่านอ้างว่าเหตุที่ตัดนะครับจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านคือว่าไอเหตุที่ใช้เงินจริงๆในการบริหารจัดการกองทุนแค่ประมาณ 2% นะครับอันนี้คือเหตุผลเขาเนาะแต่ว่าเขาตามระเบียบเนี่ยเขาใช้ได้มากถึง 5% แต่ในระบบงบประมาณนะครับเนื่องจากมันเป็นบล็อกแกนแล้วมันเป็นรายการเดียวกันไอเทมเดียว 5% ของเงินที่ทางประธานอนุตัดไปจัดการก็โดนตัดออกไป 5% ของก้อน5ล้านในมุมกับการเวลาไปทอนให้เขา 4,000 ล้านเนี่ยก็คือเพิ่มไอ้ค่าบริหารจัดการเพิ่ม 5% ของ 4,000 ล้านเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้ก็เลยฟังไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือท่านประธานอนุบอกว่าเห็นความสำคัญอะไรต่างๆ
1: ท่านจะเข้าโต้ตอบ
2: ไม่ตอบคำถามว่าแล้วทำไมไม่คืน 6,000 ล้านก็เห็นตรงกันว่ามันสำคัญทำไมคืน 4,000 ไม่คืน 6,000 นะครับ
1: พอสมควรแล้วครับท่านสุเชษฐ์ครับขอบคุณครับครับ
3: ท่านประธานนิดเดียวนะฮะท่านประธานนิดเดียว10วิครับท่านประธานจริงๆท่านสุรเชษฐ์ก็เป็นวิศวกรผมที่ปรับลดบอกว่า 2% เนี่ยคือมันเป็นสัญญานะฮะเป็นเหมาจ่ายนะครับมันไม่ใช่ยูนิตไพรซ์ท่านจะไม่ปรับลดแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านสุรเชษฐ์ผมว่าพอได้สนิทสนมกันนะท่านประธานถ้ายังติดใจผมว่าลงมติเลยฮะท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ขอคนบอกลงมติคือประธานครับครับขอให้จบด้วยดีครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและลงมตินะครับครับครับท่านสมาชิกพร้อมแล้วขอได้

0: เสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับ
1: ประธานครับผมขออนุญาตขอเวลาอีกสักครู่นึงได้ไหมครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนออกไปข้างนอกยังไม่เข้ามาครับสักแป๊บนึงครับสัก2นาทีขออนุญาต
0: มีไหมครับครบยัง

เนื่องจากเป็นพระราชบัญญัติที่สำคัญเราก็พิจารณากันมา4วันก็อยากให้ท่านสมาชิกได้ลงมติครบทุกท่านนะครับน่าจะเข้ามาแล้วนะครับ

แสดงตนครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม476ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่ามีเห็นควรว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงมติครับลงมติครบแล้วนะครับขอปิดการลงมตินะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ408ด้วย419ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง59ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม4เป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ483ท่านเห็นด้วย280 44ท่านงดออกเสียง59ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเชิญนะครับ

0: ต่อไปครับ
1: หมวด7
0: งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐไม่มีการแก้ไขมาตรา40แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไม่มีการแก้ไขหมวด8เงินคงคลังไม่มีการแก้ไขมาตรา41งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังไม่มีการแก้ไข
2: จบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับที่132มีสมาชิกท่านใดที่จะถ้าไม่มีก็ต่อไปจะเป็นการลงมติเป็นการพิจารณาในวาระ3เพื่อให้สภาลงมติเห็นชอบหรือไม่อภิปรายตามข้อบังคับที่133ก่อนลงมติขอเชิญแสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม483ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ485ท่าน38ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2570เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนปนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณา

0: 20:38 มาสรุปในวันนี้กันนะคะโดยที่เห็นชอบผ่านวาระ3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เริ่มต้นขึ้นใน11:00 น.มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทพิจารณาเสร็จแล้วเป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4โดยเริ่มพิจารณาในมาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงิน 41,956 ล้านบาทมีนายกฤษศิลปชัยส.ส.จังหวัดระยองพรรคประชาชนได้ขอตัดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการก่อสร้างเมืองใหม่อัจฉริยะจำนวน340ล้านบาทและงบประมาณของโครงการศึกษาท่าจอดเรือสำราญที่สัตหีบอีกประมาณ10กว่าล้านบาทเนื่องจากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือ EEC ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากทั้งเรื่องวิถีชีวิตและเศรษฐกิจแม้จะมีการสัญญากับประชาชนว่าจะมีนี้ก็ไม่สามารถทำได้นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพิเศษหรือ EEC Promotion Zone ทำให้เกิดปัญหามลพิษและก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังพบแรงงานเถื่อนและธุรกิจอุตสาหกรรมพิเศษด้วยทั้งนี้ผลกระทบจากนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีจำนวนมากแทนที่จะใช้งบประมาณเพื่อการเยียวยาประชาชนหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กลับนำเงินงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นจึงเพื่อจัดการปัญหาที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเดินหน้าเพื่อพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปค่ะ
1: ประชาชนเฉพาะพี่น้องชาวประมงวันนี้ยังเยียวยาไม่เป็นธรรมครับพอชาวบ้านเริ่มเรียกร้องครับก็ไปตกปากรับคำกับเขาว่าเดี๋ยวจะเสนอตั้งงบประมาณเยียวยาในแผนบูอีซีครับจะเอาเข้าปรากฏว่าพอปี70เทเขาครับไม่มีแล้วแผนบูอีซีบอกว่าให้หน่วยงานที่สร้างคือการนิคมอุตสาหกรรมไปจัดการเอาเองไปของบกับกระทรวงอุตสาหกรรมเอาเองครับเติมอุตสาหกรรมที่ EC ประกาศ EEC Promotional Zone ครับไอ้เขตนี้ครับจุดกำเนิดการอุตสาหกรรมล้วนๆเลยครับท่านประธานครับเป็นต้นกำเนิดการอุตสาหกรรมไร้การควบคุมยกตัวอย่างครับเป็นเศษโฟมไปถล่มบ้านที่อำเภอบ่อ ที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีครับนี่คือขยะอุตสาหกรรมที่มาจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจสุดท้ายก็ภาพสวยหรูครับแต่ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นอ้างว่าไม่ใช่อำนาจของเขาเป็นหน่วยงานเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่คุณคือจุดเริ่มต้นครับ
0: ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในมาตรา30งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภาวงเงิน 3,012 ล้านบาทซึ่งมีสมาชิกสงวนความเห็นไว้อย่างหลากหลายประเด็นโดยขอปรับลดงบประมาณลง 30% ทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้าโดยนางมณพรเจริญศรีกรรมาธิการได้ชี้แจงบางช่วงบางตอนว่ากรรมาธิการได้ปรับลดในวงเงิน11ล้านบาทซึ่งการปรับลดครั้งนี้จะเป็นในหมวดของการเดินทางไปต่างประเทศและทุกคณะกรรมาธิการจะงดการเดินทางไปต่างประเทศยกเว้นภารกิจสำคัญของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วในปี2569เท่านั้นพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้สถาบันพระปกเกล้าใช้งบประมาณในการ

0: รมต้องมีความโปร่งใสชัดเจนอีกทั้งรัฐสภาได้มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงงบประมาณในการพัฒนาระบบดิจิทัลและประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญเพื่อให้สมาชิกรับฟังปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
1: ในเรื่องของงบประมาณนะคะสถาบันพระปกเกล้าเองที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยถึงเรื่องของความไม่โปร่งใสนะคะในการรับบุคลากรดิฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรแล้วได้เรียกผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มาให้คำชี้แจงนะคะสถาบันพระปกเกล้าในการรับบุคลากรเข้ามาในโครงการอบรมต่างๆค่ะนอกจากนั้นค่ะไม่เพียงแค่ท่านสมาชิกทั้งสองสภาจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรของสภาเราเห็นถึงทุกภาคส่วนทั้งตำรวจสภาทั้งตัวแทนกรรมธิการแต่ละคณะทั้งพี่ๆน้องๆหน้าบัลลังก์ที่ปฏิบัติงานช่วยเราทั้ง4วัน4คืนนะคะซึ่งบุคลากรทั้งหมดนะคะได้ทุ่มเทให้งานสภาเราจะเห็นว่างบประมาณปี2570ไม่เพียงแค่ว่าบุคลากรในสภาเท่านั้นแต่ทำยังไงจะบริหารงบประมาณของสภาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะทางด้านเรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเรื่องของการสนับสนุนของกรรมธิการให้เจ้าหน้าที่สภาทุกท่านนะคะได้เสนอแนะการทำงานของรัฐบาลการออกกฎหมายที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็ง
0: จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณามาตรา32งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระเงิน 7,858 ล้านบาทโดยสมาชิกประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวงเงิน565ล้านบาทโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการซึ่งมีวงเงินประมาณรวมทั้งสิ้น 7,800 กว่าล้านบาทด้วยขอปรับลดลงร้อยละ10ประมาณในครั้งนี้ต้องยอมรับว่าต่อการทำงานขององค์กรอิสระโดยสะท้อนจากทั้งการแสดงความคิดเห็นของทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจากผลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้าในประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นความศรัทธาขององค์กรต่างซึ่งเห็นผลตรงกันว่าปัจจุบันประชาชนขาดความเชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระหรือกกต.ที่ได้รับความเชื่อถือน้อยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งแต่ก็มีข้อมูลที่ปรากฏให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าด้วยความเป็นองค์กรอิสระจึงทำให้มีข้อจำกัดหลายอย่างในการตรวจสอบหรืออาจกล่าวได้ว่าการตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านี้เป็นไปด้วยความยากลำบากงบประมาณจึงเป็นการสะท้อนความเห็นต่อการทำงานขององค์กรอิสระว่าต้องปรับปรุงการทำงานให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือมากขึ้นกว่านี้ค
2: ่
0: ะ
2: อันเนี้ยเป็นเพราะว่าความไม่เชื่อมั่นซึ่งเมื่อสักครู่ตัวกกต.เองก็กำหนดเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายผมกราบเรียนว่าถ้าผมจะพูดลำพังว่าผมไม่เชื่อถือก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านประธานอาจจะทราบก็คือสถาบันพระปกเกล้าในการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นความศรัทธาในองค์กรต่างๆปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำสุดคือกกต.และเทียบกับผลสำรวจในอดีตโดยลำดับครับถามว่าสภาพอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเราก็มีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมคำของงบประมาณของกกต.ท่านกรรมาธิการทราบดีครับจะผูกพันกับคำเลือกตั้งคุณภาพซึ่งคุณภาพจะ

0: สุจริตเที่ยงธรรมแต่เหตุใดครับจึงไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรงนี้
1: ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรสสแบบท้วงติงต่อข้อครหาที่กล่าวอ้างถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางชุดที่26ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบคดีการหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถือว่ามีความไม่ชอบมาพากลทั้งที่เรื่องนี้เป็นเกี่ยวข้องจำนวนมากหากมีการทุจริตจริงการดำเนินการใดๆโดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆหรือแม้กระทั่งรูปแบบการลงคะแนนในการเลือกตั้งสว.ถือว่าเป็นเพียงพยานแวดล้อมที่ต้องมีการพิสูจน์ด้วยทางอื่นๆฉะนั้นการลงคะแนนให้กันถือว่ายังมีน้ำหนักไม่เพียงพอรวมไปถึงยังมีการตั้งข้อสังเกตต่อข้อกล่าวหาเรื่องเส้นทางการโอนเงินการจ่ายเงินอยากจะทราบว่ามีหลักฐานเพียงพอกล่าวหาต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเส้นทางการเงินมีบุคคลใดจ่ายให้ใครและจ่ายเป็นจำนวนเท่าใดมีพยานหลักฐานในการเชื่อมเส้นหรือไม
2: ่ตรงวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่ามีการกระทำความผิดอะไรต่างๆนานามีหลักฐานเลยครับท่านก็คงดูในสำนวน26แล้ว36ก็มาแล้ว36ก็พิจารณาจากสำนวนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วจริงๆถามเงินที่โอนกันจริงๆจ่ายกันจริงๆเหรอเส้นทางเงินมันอยู่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็เพื่อที่จะกล่อมอารมณ์ให้กับคนที่เชื่อท่านล่ะครับแต่วันนี้ท่านต้องพิสูจน์ได้ล่ะครับว่าใครจ่ายให้ใครจ่ายเมื่อไรจ่ายเท่าไหร่จ่ายเพื่ออะไรแล้วพยานอะไรที่มันเชื่อมเงินนั้นเข้ากับการลงคะแนนท่านพิสูจน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำที่หัวตอนหลังเปลี่ยนเป็นโกงเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมเรียนถามท่านตรงๆเถอะครับว่าในที่สุดสมมุติว่าตัวท่านเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาจริงๆเนี่ยข้อกล่าวหาเช่นนี้เนี่ยท่านเดินที่จะเข้ายอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำนะครับ
1: วงไตรรัตน์กรรมาธิการได้ชี้แจงในมาตรา32องค์กรอิสระและองค์กรอัยการว่าการจัดงบประมาณให้กกต.และปปเยนตามรัฐธรรมนูญมาตรา41วรรค2ที่ระบุว่าต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการซึ่งกรรมาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสไม่มีหมกเม็ดไม่มีขอปรับลดงบประมาณของกกต.ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดงบในส่วนการสืบสวนไต่สวนรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นกรรมาธิการยังคงไว้เช่นเดิมพร้อมปฏิเสธเรื่องการตรวจสอบคดีหัวสว.เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านั้นยืนยันว่าองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่สามารถก้าวล่วงได้มีบทบาทหน้าที่ค
3: ่
1: ะ
3: กรรมาธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรเข้าประเด็นครับกรรมาธิการหลายท่านขอปรับลดงบกกต.เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับลดแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยท่านก็จะปรับลดแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกัน9คน6แตกต่างกับจำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมาธิการเพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในจำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำ

0: ถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู้ไม่สามารถตอบได้
1: ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงินงบประมาณ 218,000 โดยนางทิติมาฉายแสงส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสะท้อนภารกิจและความจำเป็นของแต่ละพื้นทางได้ยกตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นจังหวัดสมุทรปราการได้รับงบประมาณเพียง 22,700,000 บาทขณะที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีได้รับงบประมาณรวมกันแล้วมากกว่าจังหวัด 0.7 เท่าทั้งที่เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีบริบทใกล้เคียงกันดังนั้นจึงอยากจะให้ทางคณะกรรมาธิการต่างในการจัดสรรงบประมาณนั้นเกิดจากอะไรมีหลักเกณฑ์อย่างไรมีตัวชี้วัดอย่างไรหรือความจริงแล้วการจัดสรรตามความจำเป็นของประชาชนหรือกำลังจัดสรรตามความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
2: ยิ่งอยากจะได้คำตอบจากท่านกรรมาธิการว่าอะไรมันคือตัวแปรที่ทำให้สองอบจ.นั้นซึ่งมีคุณสมบัติฐานรายได้ต่างๆใกล้เคียงกันมากเนี่ยบริบทต่างๆปริมณฑลนั่นนี่นั่นแตกต่างกันมันถึงได้เงินสนับสนุนไม่เหมือนกันดิฉันไม่ได้กำลังบอกว่านนท์ไปหรือว่าไม่ได้บอกว่าปทุมธานีนั้นได้น้อยเกินไปดิฉันกำลังถามว่าความแตกต่างเกือบ500ล้านบาทเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ขอให้ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงมาแต่ถ้าเป็นเรื่องโรงเรียนรพสต.หรือภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนก็ขอที่ทำให้วงเงินมันแตกต่างกันและมันมีน้ำหนักในการคำนวณ อย่างไรแล้วถ้าเป็นฐานะทางการคลังของอบจ.ก็ขอให้ชี้แจงมาด้วยว่าตัวชี้วัดอะไรหรือถ้าเป็นเพราะโครงการของบประมาณเข้ามามากกว่าปทุมธานีตรงนี้ดิฉันก็คิดว่ามันสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าวงเงินที่แต่ละอบต.โครงการที่แต่ละอบจ.เนี่ยเสนอเข้ามาเน้นเป็นสำคัญเนี่ยดิฉันคิดว่ามันต้องถามต่อแล้วว่าเรากำลังจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นของประชาชนหรือกำลังจัดสรรตามความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละอบจ.กันแน่
1: ทั้งนี้หลังการเปิดให้มีการอภิปรายอย่างหลากหลายแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณกว่า 3,780,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2โดยหลังจากนี้จะได้นำส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อให้มีการพิจารณาทั้งหมดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชิตค่ะปุณพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อน
2: ป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังรุกรามขยาย
3: บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมาย
8: ซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมาย

0: ยุวติสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
2: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
3: เพราะรัฐมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลออน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกับรายการพักคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันนั้นกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์ทิพย์เห็นครับที่ PTV ช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์การโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้ครับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดภูมิใจไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอาจพลสันไตรภพหรือสสพี่แนนครับสวัสดีครับพี่แนนครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับ
1: ปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
2: ก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
1: ไม่ต่างกันเลย
2: ไม่ต่างเพราะว่าในการทำงานกรรมาธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพรรคก็ลดลง
1: ครับ
2: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมาธิการในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
1: ม
2: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่

0: ที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นส.ส.ปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
1: เชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
0: ้เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
1: ในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
0: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
1: ครับ
0: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
1: อ๋อผมเห็นขายตามเนี่ยกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
0: ใช่
1: แต่ของแท้ต้องที่นี่
0: ถูกต้องครับ จุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทัน
1: ครับ
0: ที่อำเภออุทุมพรพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้หวานอันนี้ก็อร่อยแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของผมเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิมพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่เนี้ยเวลาส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
1: ่ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนเขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวที
1: ครับ
0: เราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
1: ไปทักทายกันเองครับ
0: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี้เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริงๆ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็กๆเพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆผมเองช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อกว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานส.ส.แนนเปิดทุ
1: กว
0: ันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาที่สำนักงานส.ส.เพื่อบอกงานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับทุกวันส.ส.ไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะพันกว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็เกือบ10งานเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบลแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยรู้เราก็มาสะท้อนผ่านสภา
1: คือเป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
0: ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสา

0: ็นำปัญหาเนี่ยไปสะท้อนในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้อง
1: ทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพชชั่นหรือว่าแนวคิดในการทำงานส่วนตัวยังไงบ้างฮะกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงและเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างพี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมมาเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้ส.ส.จะไม่อยู่มันพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็คือสสเนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานสสเพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
0: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าตอบแทนแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: ที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันผู้แทนสมัยนี้ปีก็เป็นความตั้งใจของเราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กันหยัดงานในภาพใหญ่วันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็ทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที่แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยผ่านกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะครับคือการทำงานมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรมาธิการก่อนครับ
0: ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตโทษให้ได
1: ้
0: แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมการเนี่ยวันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่น 3:00 กว่าถามว่าง่วงไหมกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องโครงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมาธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจประธานกรรมาธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีกรรมาธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนานกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่า

0: ปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพยังไงจะแก้อะไรยังไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมาธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้ถูกชี้ผิดให้กับใครในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมาธิการยังไงบ้างครับ
0: การประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมาธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่อยากเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเลินเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
1: กฎหมายเราแข็งนะ
0: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันรับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาแล้วก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจส่วนเรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำจับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็จะส่งให้ทุกพรรคการเมืองแล้วแต่เขาจะไปปรับแก้แล้วนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติอัน
1: นี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมต้องบอกไปเลยเพราะว่าอย่างรัฐบาลเรามีแพสชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วหลายคนถามว่าโอ้ทำงานหนักขนาดมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าเนี่ยเราทำงานนะเราพักผ่อนเราออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี้ครับ
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะทำงานนะครับ แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
1: ่
0: แต่ผมก็จะกินจะดื่มกินดื่มผมก็จะไปกับเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร
1: ่
0: การพักผ่อนอีกเรื่องนึงก็คือการออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพานแล้วก็
1: คือเน้นคาร์ดิโอด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่แนนเนี่ยคือทุกอย่างทำเหมือนเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับชีวิตของเรา
0: ใช่
1: เพราะเราทำงานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจไหมครับพี่แนน
0: ถ้าเครียดก็ฟังเพลงที่มันแรง
1: ๆ
0: อย่างมากอะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่แนนขออนุญาตถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิด
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
1: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่เวลาผมไปผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่โรงแร
1: ม
0: จะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที
1: ่คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความส

0: งบเงียบ
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เขาต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องไปนั่นไปนี่ก็เหมือนเป็นเพิ่มความเหนื่อย มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับคุณผู้ชมเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตารางไทม์ไลน์เนี่ยน้อยมากเลยนะมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างมั้ยครับ
1: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมง
0: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
1: น้อยแล้วก็หลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พื้นที่ถึง8ชั่วโมงผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที่เวลานอนใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็วแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นแล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
0: ครับแล้วการกินดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้คลิกอะไรให้กับคุณผู้ชมในติดตามด้วยฮะตรงนี
1: ้กินจริงๆแล้วแต่ครับ คืออย่างช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ผมอยู่กรุงเทพผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกง อย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็ไม่กินเนื้อวัว อะไรอย่างเนี้ยพอเราอยู่กรุงเทพเราก็จะกินแบบนี
0: ้
1: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้มตำแน่นอน
0: นี่อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์เสน่ห์โอ้ปลา
1: ใช่ครับ
0: แซ่บ
1: ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
0: ์
1: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
0: พี่แนนพูดอย่างนี้นี่คุณผู้ชมดูช่วงเที่ยงๆนี่หิว
1: แล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกมันสะอาดม
0: ัน
1: สะอาดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
0: ่
1: มันก็จะอร่อยอันนี้เราก็ชอบแล้วก็ชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
0: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มบอกว่าภาคอีสานไม่สะอาดผมบอกชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปดูวิถีจริงๆอะยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วทีมงานฝากถามมาหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลก
1: ครับแต่ว่าต้องอยู่กับคนสนิท
0: แสดงว่าไม่สนิทนะทีมงานถามไม่สนิทนะแต่วันนี้ผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมาตรการทำงานของพี่แนนคือแบบคือจริงจังรอบครอบคือเราได้ในการใช้ชีวิตได้นะวันนี้คือสำเร็จและทำให้พี่แนนหัวเราะระดับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับทีนี้ไปดูมุมเราเห็นการใช้ชีวิตการทำงานไปแล้วฮะบทบาทต่างๆเราก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรต่างๆ
1: ที่ศรีสะเกษ
0: เอาเขต8เลยเนี่ยในพื้นที่เลยฮะถ้าเราจะยกกองไปถ่ายทำไปเที่ยวกันเนี่ยมีที่ในใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
1: ไหว้พระศรีสะเกษก
0: ็
1: ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทของพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปที่ศรีสะเกษได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากสถานที่เหล่านี้ถ้าหากว่าอยากไปพักผ่อนคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีมันมีความสงบ
0: คือ เห็นวิถี
1: คือ

0: ใต้อะไร
1: คร
0: เ
1: ังบ
0: ี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาศรีสะเกษใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
1: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตแปดบ้าง
0: แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมีคิงส์ครับ
1: อันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นที่ศรีสะเกษนะครับทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็นแฟมิลี่แมนก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็นแฟมิลี่แมนนี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้กับคนในครอบครัวคนข้างกายของเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเรา
0: ปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ปกติเลย
0: ปกติลูกนะครับ
1: ลูกสาวครับ
0: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
1: ครับ
0: ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
1: ครับ
0: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดี
1: คร
0: ับ เราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าคนเก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการแต่ก
1: ็
0: จะมีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
1: โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้เราได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกและหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงกับพี่แนน
0: ผมได้พบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมทก็ทําเสร็จแล้วมันคือผมยังจําได้เลยไอ้ที่ทําเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่งก็มีใน Facebook เลยครับก็บอก
1: ท
0: ำไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องข้างเขาก็มองเราเราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที่แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
1: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์นะผลสันไตรภพนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วย
0: เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็จะทำอย่างนี้ครับบางทีก็ไลค์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้าน
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็เป็นเพจ Facebook ก็เหมือนกันชื่ออัดผลสันไตรภพอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว TikTok ที่ชื่อสสอาจพล
1: อ๋อมีบ้านต่อๆด้วยมีบ้านดำด้วย
0: มีครับ
1: oh, ก็
0: พยายามทำหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่
1: ถ้าเป็นแอดมินเองนี่คือความใกล้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนฮะพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
0: ้ก็ติดตามได้ที่ช่อง10แล้วก็ Facebook ของผมนะครับการทำหน้าที่ส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าส.ส.ควรทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำได้รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมเขาต้องมาหาสสเพราะเวลาพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาสสเนี่ย

0: งานเนี่ยเขาประสานไปยังส่วนราชการ
1: ทำให้เขาได้
0: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบบ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผม
1: มาครับมาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นนะครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆไปจากสสพี่นันเยอะเลยพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ้าพรรษานี
1: ้มามามากินเหล้ากินเหล้า
2: จอจ
3: อปวด
0: ฟัน
4: ชนแก้ว
1: เอ๊ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วยตกแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้งดเหล้าเข้าพรรษา
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนสภาช่องสิบ
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: Guessing.
1: เวลาเดินผ่านมันก็หัก
2: ขับเน้นนะคะ
3: สุนัขจรจัดปัญหาเรื้อรังในสังคมที่สะท้อนคุณภาพชีวิตสุนัขและการจัดการของคน

0: เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขถ้าไม่อยากจะให้ปัญหานี้บานปลายจนส่งผลกระทบต่อคนในสังคมมากไปกว่านี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดประเด็นร่วมกันค่ะจากสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสัตว์จรจัดที่ถูกทิ้งขว้างคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันนวลเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนปัญหาสุนัขจรจัดส่งผลกระทบหลายด้านในสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ส่งเสียงเห่าสร้างความรำคาญขับถ่ายไม่เป็นที่หรือบางครั้งมีคนใจดีนำอาหารไปให้จนทำให้พื้นที่สาธารณะกลายเป็นพื้นที่ที่สกปรกและสุนัขจรจัดอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยนะคะรวมถึงเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าถ้าแก้ไขให้หมดไปได้แต่ปัญหานี้สามารถหาทางออกดีขึ้นทั้งของคนและสัตว์ค่ะ
1: ปัญหาสุนัขจรจัดนะครับในประเทศแหละครับทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการจัดการกระบวนการต่างๆจะมีกระบวนการที่ทำผิดมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับอย่างเช่นทางหรือว่าหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยครับก็จะโทรหาเทศบาลเทศกิจมาจับไปให้เราไปไว้ในเชลเตอร์กระบวนการนี้ก็ทำให้เกิดประชากรสุนัขในสถานพักพิงสัตว์ที่ล้นหมากลุ่มใหม่นะครับก็มายึดพื้นที่นะแล้วก็แพร่ทุกวันนี้หมานี่แทบได้ว่าล้นเมืองล้นประเทศกันเลยซึ่งตัวเลขณปัจจุบันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ10ล้าน11ล้านตัวนะครับอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับการที่เรามีสัตว์จรในเมืองหรือในประเทศเราเนี่ยอันแรกเลยคือโรคระบาด ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยคือโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคนะครับเทียบกับปีที่แล้ว6รายก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เลยนะครับอีกหนึ่งส่วนคือเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนได้รับเมื่อมีสัตว์จรอยู่ปัญหาเรื่องกลิ่นเสียงการรบกวนการทำร้ายความเสียหายเข้าของทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยส่งรีพอร์ตเข้ามานะครับทำให้เราทราบว่าโอ้มันมีปัญหาแบบนี้เยอะมากเพราะนั้นจึงต้องมีการจัดการการอยู
2: ่สุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนในหลายพื้นที่และนี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนที
3: ่ค่ะที่หนูจะซอยหอหนูเลยค่ะช่วงประมาณ2ทุ่มที่หนูเลิกจากงานหนูจะชอบแบบกลับไปขับไปประมาณ100เมตรก่อนมันมีครั้งนึงค่ะที่หนูไปแก๊ปขับผ่านหนูแล้วแก๊ปขับผ่านแต่หมาไม่ไล่นะคะมันไล่หนูบางเกือบรถล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าพูดถึงปัญหาหมาจรที่เจอนะคะก็น่าจะเป็นได้ไปกินข้าวในตลาดครั้งเวลาการกินข้าวของแม่ค้าหรือร้านอาหารเองอย่างเงี้ยมีการทิ้งเศษอาหารหรือแบบไม่ได้มีที่ทิ้งขยะเนี่ยน้องหมาเขาก็หิวเนาะน้องก็มีการมาหาโดยการที่บางครั้งมีอาจจะกัดลูกค้าหรือว่าตัวแม่ค้าเองต้องไล่ร่างกายน้องที่บางครั้งเราเห็นแบบมีการ
5: ก็ปัญหาที่เจอครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าคือบางทีน้องมาคุ้ยขยะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฉี่มาถ่ายไว้หน้าบ้านอะไรเราไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดปัญหาแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยก็คือเหมือนกับว่าคือเราเลี้ยงหมาครับแต่ว่าเป็นหมาเล็กแล้วพอบางทีพาหมาครับน้องอ่ะจะมากัดหมาเราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับก็อยากให้ทางรัฐคือควบคุมการกำเนิดของน้องหรือว่ามาฉีดยาพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแก๊งหมาจรอ่ะเยอะมากเราขวางถนนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมืดอะไรเงี้ยร

0: ชนบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบกลัวที่มันจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนแรกที่เราเห็นอ่ะหมามันมีไม่กี่ตัวนะสักพักอ่ะน่าจะแบบโคมาผสมพันธุ์กันอ่ะแล้วก็แบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าตอนนี้แบบเป็นแก๊งใหญ่มากคือหลักๆอ่ะเรามองว่าคนอ่ะที่คิดจะเลี้ยงสุนัขอ่ะแบบเลี้ยงไม่ได้แบบน้องอาจจะแบบพิการกลายแบบมาเป็นภาระของสังคมอ่ะ
1: เขาก็จะมีมาขับถ่ายบริเวณหน้าบ้านทำให้ส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็จะมีมาคุ้ยขยะทำให้แบบรกเลอะเทอะบริเวณหน้าบ้านให้คนที่เดินไปเดินมาด้วยแต่ก็เหมือนจะเงียบๆไปนะคะไม่ได้มาดูตามที่เราร้องเรียนไปค่ะก็ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานต้องเข้ามาช่วยนิดนึงอะค่ะเพราะว่ากำเนิดของสัตว์จรจัด
2: คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการทิ้งสัตว์เลี้ยงถือเป็นความผิดตามกฎหมายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2053ระบุว่าพ้นความดูแลของตัวเองยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูไม่เกิน 40,000 บาทถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายแต่เราก็ยังพบเห็นสุนัขจรจัดมากมายในชุมชนค่ะซึ่งเรามีข้อมูลในปี2566จากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ที่ได้มีการสำรวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพบว่ามีจำนวนสุนัข 160,000 ตัวที่เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในจำนวนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาอีกด้วยค่ะ
3: จากการสำรวจในพื้นที่กทมมหานครพบว่าปีพ.ศ. 2567มีส่วนใหญ่พบในชุมชนพื้นที่สาธารณะและบริเวณที่มีคนให้อาหารทำให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังในการแก้ปัญหา
4: ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลได้ทำงานในพื้นที่นี้ไปกว่ามากกว่า 620,000 ตัวแล้วนะปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้ารวมตั้งแต่เราเปิดมูลที่มา20ปีเนี่ยเราทำไป 1,200,000 ตัวทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับถึงจุดที่บางพื้นที่ที่เราดำเนินงานมาหลายปีเนี่ยความหนาแน่นของประชากรสุนัขลดลงแล้วเราเคยทำการ สำรวจประชากรนะครับว่ามันมีความแตกต่างระหว่างก่อนเริ่มลงโครงการกับหลังเริ่มโครงการ7ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราพบว่าความหนาแน่นของสุนัขเนี่ยลดลงประมาณ 54% ในช่วง7ปีที่เราดำเนินงานในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าก็ลดเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการรวมถึงสวัสดิภาพสัตว์พื้นในซอยมุ่งเน้นการทำงานที่เรียกว่า CNVR หรือว่า Cash ทำ Neutral คือการทำหมันวัคซีนคือการให้วัคซีนโดยเฉพาะเลยนี่คือการส่งกลับคืนไปในพื้นที่เดิมที่นำน้องมานะครับการแก้ปัญหายั่งยืนตรงที่ว่าเราต้องคืนสัตว์นะครับที่เราทำหมันเขาคุมถิ่นฐานเดิมเพราะว่าพฤติกรรมของสุนัขและแมวเองก็ตามนะฮะสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในถิ่นหรือเข้ามาในพื้นที่เดิมเพราะฉะนั้นสัตว์ดูแลพื้นที่นะครับเป็นแบเรียร์ให้กับพื้นที่วันข้างหน้าลูกหลานพิษสุนัขบ้าถึงชีวิตนะครับรวมถึงจำนวนประชากรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับสมบูรณ์ทั้งปวงก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่ถ้าเราว่างขึ้นที่ว่างทุกวันนี้น่ากลัวนะฮะอาหารเดิมมีขยะมีคนให้ข้าวมีใหม่มายึดพื้นที่ได้แล้วเราก็พบอีกครับว่าปัญหานี้ไอกระบวนการแบบนี้เราก็ทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเราหรือว่าก่อนหมอเกิดด้วยซ้ำนะครับที่เจอหมาตัวนึงก็ย้ายเราก็ย้ายนะถ้าวิธีนี้มันสำเร็จจริงแต่การทำแบบนี้ก็แสดงว่าไม่สำเร็จมันพิสูจน์แล้วครับทำให้หมาแมวทุกวันนี้ขึ้นไปถึงเลข10ล้านตัวนะเพราะนั้นเราต้องหยุดการย้ายรีโลเคทสัตว์ได้แล้วนะครับแล้วอยู่ร่วมกับเขาไปหลังจากที่หมาแมวทำหมันทำวัคซีนแล้วครับเขาดำรงชีวิตอยู่ไปได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ดำรงชีวิตบนท้องถนนได้อายุยืนเพราะว่าอาหารก็ไม่สะอาดน้ำก็

0: เขาอยู่ได้6ปีก็เก่งมากแล้วเพราะฉะนั้นให้อดทนรอนะครับอดทนอยู่กับสัจจรในท้องถิ่นของเราในพื้นที่ของเราร่วมกันและระยะเวลา6ปีที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วว่าตัวเลขความหนาแน่นของประชากรสัตว์ลดลงกว่า 54% จากการสำรวจของเราเพราะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะสำเร็จเหมือนพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลที่ดำเนินงานมากว่า8ปีแล้วครับ
1: ในด้านนโยบายพร้อมทั้งการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมปริมาณสัตว์จรจัด
2: ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์ทวิดากมลเวชค่ะท่านก็มีความห่วงใยจรจัดอยู่แล้วก็เลยกำหนดนโยบายขึ้นมาค่ะเป็นการนโยบายแรกคือการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตของเขานะคะจะทำยังไงก็คือว่าเราจะไปทั้งสำรวจค่ะแล้วก็ควบคุมกำกับให้เขาเนี่ยขึ้นทะเบียนสัตว์นะคะซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเป็นสถานที่จำหน่ายจะได้รู้ว่าต้นทางที่ฟาร์มนี้ที่ร้านค้านี้มีสุนัขอยู่เท่าไหร่เมื่อจำหน่ายไปแล้วใครเป็นเจ้าของไปติดตามได้ป้องกันไม่ให้คนเนี่ยนำสัตว์ที่ตัวเองซื้อเนี่ยไปปล่อยเป็นสัตว์จรค่ะส่วนอีกนโยบายหนึ่งก็คือเป็นการจัดระเบียบสัตว์จรที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปว่าเป็นปัญหานะคะเราก็จะต้องมีการจัดระเบียบเขาหรือว่าเราจะควบคุมค่ะเราไม่เอาเขาไปทำลายนะคะแต่เราจะนำเขามาทำหมันนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นพามาฉีดเพราะอย่างยิ่งโรคติดต่อสำคัญก็คือโรคพิษสุนัขบ้าค่ะนะคะแล้วเมื่อเราเอาสัตว์จรมาทำหมันแล้วมาฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะทำเครื่องหมายค่ะไว้ที่ใบหูของเขาเป็นรูปตัว N คือ neutral แปลว่าทำหมันแล้วนะคะเพื่อที่จะให้พอน้องหมาน้องแมวตัวนี้ทำหมันแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องจับมาทำหมันใหม่เมื่อมีการรณรงค์เชิงรุกค่ะ
3: ในงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมีการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกนะครับลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตโดยการออกหน่วยนะครับวันละ2ศุกร์นะครับทุกของทุกๆวันนะครับที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับและมีการออกหน่วยร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับองค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับกรมปศุสัตว์เองก็ตามหรือมหาวิทยาลัยนะครับหรือมานะครับเราร่วมมือกันแบบภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวนะครับทั้งมีเจ้าของและจรจัดนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการจัดทำโครงการนะครับที่จะมาควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดนะครับกรงดักจับแมวนะครับแล้วก็ลงไปร่วมกับชุมชนนะครับดักจับแมวโดยสำนักงานการสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยนะครับผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ที่เดิมนะครับและยังมีแนวทางการดำเนินงานโครงการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คือโครงการจัดโดยการoutsourceนะครับหรือการจ้างเหมานะครับเพื่อให้พื้นที่50เขตอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ประชาชนนะครับก็คือส่วนของคลินิกสัตวแพทย์8แห่งนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในพื้นที่ในหลายกรุงเทพมหานครนะครับให้บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนควบคุมจำนวนของแมวมีเจ้าสุนัขและแมวมีเจ้าของนะครับไม่ให้เกิดการปล่อยทิ้งนะครับของสุนัขและแมวมีเจ้าของเป็นสัตว์จรจัดในอนาคตได้ครับการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับซึ่งการที่จะจำนวนสัตว์จรจัดร่วมกันแก้ปัญหานะครับตั้งแต่ต้น

0: ะครับจำนวนสัตว์จึงจะลดก็คือเรื่องของการไม่ปล่อยทิ้งให้เป็นสัตว์จรจัดนะครับ
1: และเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของนำสุนัขมาปล่อยในพื้นที่สาธารณะกทม.จึงออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุม2548เพื่อควบคุมไม่ให้มีการปล่อยทิ้งสุนัขมีเจ้าของให้เป็นสุนัขจรจัดควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพื่อสัตว์เลี้ยงจะได้ไม่เป็นสัตว์จรจัดในอนาคต
0: ส่วนกลางน้ำนะครับเราก็เร่งควบคุมจำนวนครับด้วยการออกหน่วยผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกนะครับร่วมกับไปนะครับร่วมมืออย่างเป็นให้จำนวนสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดเนี่ยนะครับถูกแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับของสัตว์จรจัดกับประชาชนนะครับเรื่องของสุนัขที่มีสามารถอยู่ในพื้นที่ในทางที่ทางสาธารณะได้นะครับก็จะถูกนำออกจากพื้นที่นะครับไปเลี้ยงดูที่ศูนย์ควบคุมสุนัขของกรุงเทพมหานครเองนะครับในส่วนของปลายน้ำนะครับเราการนะครับเรื่องของสถานพักพิงสุนัขนะครับให้มีมาตรฐานนะครับอยู่ในภาพสัตว์นะครับเพื่อให้น้องหมาที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุขนะครับและขับเคลื่อนนะครับให้น้องๆเหล่านี้นะครับเปลี่ยนสัตว์จรจัดเป็นสัตว์มีเจ้าของนะครับโดยนะครับมารับอุปการะต้องซื้อหาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนำเขาไปอยู่ในบ้านใหม่นะครับอยู่ในอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ใหม่นะครับเพื่อดูแลให้น้องอยู่กับเราตลอดอายุขัยครับ
1: นอกจากการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติใหม่ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญรวมถึงอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์โดยมีการกำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงตามขนาดพื้นที่อาคารชุดหรือห้องเช่าตั้งแต่20ถึง80ตารางเมตรขึ้นไปเลี้ยงได้ไม่เกิน1ตัวหากเกินเลี้ยงได้ไม่เกิน2ตัวบ้านพักอาศัยเนื้อที่ดินไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน2ตัวเนื้อที่ดิน20ถึง50ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน3ตัวเนื้อที่ดิน50ถึง1เกิน4ตัวเนื้อที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปหนดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งเจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยงไปทำเครื่องหมายระบุตัวโดยการฝังไมโครชิปตามมาตรฐานที่กทม.กำหนดและนำใบรับรองไปแจ้งเจ้าหน้าที่ณสำนักสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยโดยหลังจากนี้จะเสนอร่างดังกล่าวให้ผู้ว่ากทม.ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปโดยจะมีผลบังคับใช้วันถัดไปหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา360วันเมื่อข้อบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้จะช่วยแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เมืองมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับ
2: ตระหนักให้ประชาชนสร้างความรับรู้ประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้างว่าเราจะต้องช่วยกันนะคะในปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดมิใช่เป็นความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่จะต้องดักหมันพามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคทำหมันเพื่อควบคุมไม่ให้ไปแพร่จำนวนมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ปัญหานี้ก็อยากจะขอฝากถึงท่านผู้ที่จะควรจะทำอย่างไรดีนะคะคือเราควรจะต้องหาข้อมูลนะคะค่ะหาข้อมูลว่าเขามีลักษณะตอนตัวเล็กๆเขาน่ารักน่าอุ้มน่ากอดนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเติบโตขึ้นร่างกายเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุนัขตัวใหญ่นิสัยก็อาจจะดุร้ายก้าวร้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้และเราจะต้องมีความพร้อมด้วย

0: นะคะว่าตัวเราเองคนในครอบครัวเราเองมีความพร้อมที่จะดูแลเขาตลอดชีวิตช่วงตลอดช่วงอายุขัยของเขาหรือเปล่านะคะไม่ใช่มีแต่เรื่องที่เขาน่ารักน่าเอ็นดูอย่างเดียวบางครั้งเขาเจ็บป่วยนะคะเราก็ต้องพาเขาไปรับวัคซีนตามช่วงวัยของเขาซึ่งแน่นอนถ้าเป็นสถานที่พยาบาลของเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเราบ้านเราเหมาะกับการดูแลสุนัขแค่1ตัว2ตัวเราก็ควรจะพาน้องไปทำหมันนะคะเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของเขาไปรับวัคซีนตามช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะแล้วเราก็มีคลินิกสัตวายอยู่ตัวทุกมุมเลยนะคะท่านสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะสุนัขแมวไปทำหมันได้ฟรีไปฉีดวัคซีนได้ฝึกได้แต่อันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่แพงนะคะเมื่อทนนะคะแล้วเราก็ยังจะมีคุณหมอดูแลให้คำแนะนำในปัญหาสุขภาพของน้องหมาน้องแมวค่ะการที่เราจะไปรับสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยนะคะอยากจะฝากไว้ถึงตัวรอเรือ3ตัวนะคะคือนักนะคะต้องมีความรู้ที่สำคัญมากคือความรับผิดชอบนะคะความรักนั้นตอนแรกพบกันเราก็รู้สึกเขาน่ารักน่าเขาดุร้ายนะคะเขาป่วยบ่อยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำให้ต้องมีการดูแลเขาบางท่านก็เอาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไปปล่อยของสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรให้เขามีสุขภาพดีเมื่อเขาเจ็บป่วยเราจะพาเขาไปรับการรักษาที่ไหนนะคะและสุดท้ายคือนอกจากรักนอกจากความรู้แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพอดุแล้วบ้านชั้นหมาเยอะแล้วแอบเอาไปปล่อยตามที่นั่นที่หาให้กับคนอื่นสำคัญที่สุดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจรับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงดูรักความรู้และความรับผิดชอบที่จะดูแลน้องตลอดชั่วอายุขัยของน้องค่ะ
1: สำหรับประชาชนในพื้นที่กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์จรจัดสามารถแจ้งได้ที่ทราฟฟี่สายด่วนกทม.1555กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโทร023287460และสำนักงานเขตทุกพื้นที่ปัญหาสัตว์จรจัดเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการของคนซึ่งทางออกของปัญหาไม่สามารถมีหน่วยงานใดแก้ปัญหานี้ได้ลำพังแต่ทุกคนต้องรน
2: จากข้อสำคัญรู้ที่เราพูดกันวันนี้ครับให้ไปถึงประชาชนให้มากที่สุดให้เขารู้ว่ากระบวนการทำงานทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การย้ายหมาเมื่อเจอเขตเดือดร้อนรำคาญอีกต่อไปแต่เราต้องก่อนแบบองค์รวมนะครับและมองไปในวันข้างหน้าว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะลดประชากรของสัตว์จรไปพร้อมๆกันได้ยังไงไม่ใช่แค่เราเอาตัวรอดในพื้นที่ของเราคนเดียวนะครับแต่ทิ้งหมาเนี่ยให้ไปเดือดร้อนในพื้นที่อื่นนะครับมันก็จะไม่เกิดความสำเร็จในองค์รวมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ทุกคนครับศึกษากระบวนการนี้นะครับและเข้ามามีบอกจุดที่มีสุนัขอยู่กับองค์กรเราก็ได้หรือหน่วยงานราชการก็ได้เพื่อนะครับก็จะได้ความครอบคลุมของเรื่องการทำหมันทำวัคซีนในพื้นที่มากกว่านั้นอยากจะมาช่วยเราในเรื่องของนะครับการช่วยจัดการความเดือดร้อนในพื้นที่นะครับเพราะมันมีหลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวในพื้นที่ให้ยังไงไม่ให้เดือดร้อนประชาชนนะครับสัตว์สร้างความเดือดร้อนในเรื่องคำขับถ่ายสิ่งสกปรกเราจะจัดโซนิ่งยังไงประชาชนรุ่นใหม่ๆนะครับหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยช่วยร่วมมือร่วมแรงกันช่วยแก้ปัญหานี้ครับ
3: ปัญหาสุนัขจรจัดสามารถแก้ได้ที่ต้นเหตุค่ะนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตัวสังคมนะคะลองนึกดูนะคะเป็นสัตว์จรจัดจะส่งผลกระทบต่อภาระให้กับสังคมหรือไม่

0: นั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนพบเห็นว่ามีการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอในทุกพื้นที่และสามารถแจ้งได้ผ่านช่องทางอื่นๆที่เราขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆของแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทาง Facebook วิทยุและโซเชียลเพียงแค่พิมพ์คำว่าแอดชมท่านไหนอยากจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออกนี้ค่ะ
1: ก็อยากให้เจ้าของเลี้ยงน้องให้ดีนะคะไม่อยากให้แบบเวลาเบื่อน้องก็เอาน้องมาทิ้งตามที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทิ้งตามถนน
2: เคยเห็นต่างประเทศที่เขามีการวางน้ำหรือการวางอาหารเมื่อไหร่ปัญหาหมาจรที่หิวโซเข้ามากินอาหารในบริเวณที่คนนะ
3: สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle โดยกดรีโมทเปิดปิดกันผ่านเครื่องรับโทรทัศน์เอาทีวีภาคพื้นดิน
4: หินตั้งหลายวงเห็นป่ะ
5: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
6: ที่ไซตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
7: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
5: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามนานได้ไหมน่าพัน
6: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
5: ผม
6: มัน ย
5: ุ่ง
8: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
9: ไปคุกแค่4ปี
5: ฆ่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
6: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
10: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าเราอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะ
11: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
12: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
5: ครูก็พูดได้
12: ครู
5: ก็พูดได้ดิหนูไม่เคยมีชีวิตแบบผม
10: ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
13: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นใจรอคุณพี่ว่า
14: ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
15: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
16: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็วๆ
15: โอ้1441
17: 1441เหรอคะ
15: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทษ
18: เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมันให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน2ขับขี่ประหยัดเร็วสม่ำเสมอที่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ขับกระชาก

0: แอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
1: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับที่น่าสนใจกันเป็นประจำครับวันนี้เรื่องราวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแล้วก็รับชมผ่านทางช่องทางทีวีช่อง10รัฐสภาครับทีวีดิจิตอลแล้วก็ยังสามารถผ่านรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับ tpchannel.org รวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็รับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel ครับก็สามารถดาวน์โหลดเข้าไปครับไปที่ App Store หรือว่า Google Play นะครับก็ TP Channel หรือว่าโทรทัศน์รัฐสภาครับก็จะเห็นตราสัญลักษณ์นะครับเป็นโลโก้ TP สีทองครับบนพื้นสีดำนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็จะพบอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์เป็นฟีดนะครับฟีดเรื่องราวรายการนะครับทั้งในส่วนของการรับชมจากรัฐสภามีรายการแนะนำครับรายการยอดนิยมก็มีนะครับก็ติดตามผ่านทางช่องทางของเราได้นะครับเรามีรายการยอดนิยมหลายรายการนะครับที่เราก็ผลิตเองนะครับทั้งในส่วนของกฎหมายหน้าหนึ่งนะครับรายการสายด่วนรัฐสภารายการครับเข้มข้นต้องยืนยันว่ามีสาระแน่นอนเอาวันนี้ทักทายกันก่อนครับทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินสวัสดีครับผู้ชม
0: ครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเรียกว่าเปิดสมัยประชุมสภา
1: ครับผม
0: นะก็ประชุมกัน
1: โหดุเดือดนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
0: วาระที่2
1: ครับผมวาระที่2นะครับของ
0: ครับ
1: นะครับผมก็ดุเดือดนะครับใครติดตามก็จะเห็นสีสันทางการเมืองนะครับสีสันทางการเมืองในเรื่องของการตรวจสอบของฝ่ายค้านเองก็ดีนะครับผมแล้วก็ในการนำเสนอในเรื่องของงบประมาณนะครับของชุดกรรมาธิการในการพิจารณาต่างๆนะครับ
0: ใช่กรรมาธิการก็คือสสที่จะอภิปรายเนี่ยต้องเป็นสสที่เขาเรียกว่าสงวนคำแปรยตินะหรือยื่นคำขอยื่นคำแปรยติไว
1: ้ครับผม
0: นะครับอย่างกรณีสงวนคำแปรยติก็อาจจะเป็นหรือกรรมธิการเสียงข้างว่าแพ้โหวตในกรรมธิการ ในชั้นของกรรมธิการวิสามันไปนะครับในห้องประชุมด้วยนะครับพอสุดท้ายเนี่ยจะต้องใช้มติของที่ประชุมหลายคนก็บอกว่าเวลาการประชุมพิจารณางบคือเขาก็จะชี้แจงเขาเรียกว่าเหตุผลความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่า

0: ในลักษณะที่เป็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจคนละประเด็นคนละรัฐธรรมนูญมาตรา144
1: ครับ
0: นะครับผมตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้านำองค์ประมาณเข้าสู่ในพื้นที่ของ
1: คือจริงๆต้องเข้าใจก่อนที่เราจะมีบทบัญญัติเรื่องของกรณีที่ห้ามส.ส.เนี่ยเข้าไปแทรกแซงในการบริหารจัดการหรือการเขาเรียกว่าเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณเขาจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาชิกในแต่ละพื้นที่แต่หลังจากนั้นเนี่ยครับเรื่องเราแยกในเรื่องของบทบาทที่ของส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนกับหน้าที่ของฝ่ายบริหารแยกออกจากกันตามหลักของเขาเรียกว่าการควบคุมและตรวจสอบในระบบรัฐสภาก็ทำให้เรื่องของบทบาทหน้าที่ส.ส.เนี่ยก็คือท่านเนี่ยนะครับรับประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาสะท้อนไปยังหน่วยงานนะครับโดยใช้เวทีของสภาแต่ท่านจะไปสารว่าไม่ใช่หน้าที่ของส.ส.หน้าที่ของส.คือทำงานในเรื่องของความเห็นชอบนะแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องของในชั้นกรรมธิการท่านก็สามารถที่จะสะท้อนสอบถามได้อีกด้านหนึ่งท่านก็การนะฮะอภิปรายนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณตัวนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนก็ตามข้อมูลที่ท่านมีนะฮะแต่ว่าในส่วนของทางด้านการจะไปเจรจาหรือการเรื่องเอาไปเกี่ยวข้องกับการเรียกว่าจัดสรรงบมาเนี่ยทำไม่ได้
0: ครับแยกภารกิจกันชัดเจน
1: แยกภารกิจกันชัดเจน
0: ครับผม
1: นะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าใครไปฟังในห้องประชุมเนี่ยอาจจะมีบางข้อมูลคลาดเคลื่
0: อ
1: นบอกว่ามีการได้อีกไม่ได้นะครับว่าจริงๆเนี่ยการจัดสรรงบประมาณอันนี้ต้องเข้าใจนะครับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจะจัดเฉลี่ยตามจำนวนสมาชิกของพรรคการเมืองที่มีไม่ได้ลำดับความสำคัญของปัญหาเร่งด่วน
0: นี่แหละครับก็เป็นการอภิปรายถ้าติดตามในเรื่องของหลักการทางกฎหมายไม่ทันนะครับผมเราก็อาจจะฟังไปแล้วมันหลงนะครับ
1: อาจจะเคลิ้มไปทางน
0: ั้
1: น
0: เคลิ้มไปทางนั้นนะครับอย่างเช่นโครงการเรื่องเจาะน้ำบาดาลอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับที่มีการพูดกันผมเองผมก็ฟังผมก็ยังเคลิ้มนะครับไอ้ตกลงนี้มันแบ่งสัดส่วนของงบประมาณไปลงใน
1: ไ
0: หนครับ
1: อันนี้ไม่ได
0: ้
1: อันนี้ไม่ได้เลยนะครับบอกว่าการจะจัดสรรงบประมาณในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปตามเฉลี่ยตามเรื่องของจำนวนสัดส่วนของส.ส.ในสภาการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นเพราะถ้าไปอย่างนั้นนะมันจะกลายเป็นว่าอาจจะมีคนนำเรื่องเนี่ยไปร้องนะครับร้องในเรื่องของกรณีการกระทำที่ขัดต่อมาตรา
0: 144ครับผม
1: ว่าอ้าวมันมีการไปคุยกันเพื่อจะเสริมงบให้เฉลี่ยตามจำนวนส.ส.ตามสัดส่วนไม่ได้
0: ใช่ครับผม
1: ต้องตามลำดับความสำคัญของปัญหาน
0: ี่ครับถ้าผู้ชมทางบ้านได้ฟังการอภิปรายฝั่งคุณจักรินพูดเพราะว่าเดี๋ยวฟังไปฟังมามันจะเคิมตรงนี้ประมาณตั้งก้อนเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่กับพรรคใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันไม่ใช
0: ่ครับผม
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปสำรวจหน้าข่าวหนังสือพิมพ์กันฮะวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันครับครับมติชนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับไปดูมติชนในส่วนของเครื่องบนกันก่อนครับเอาละครับก็ภาพที่เห็นนะฮะด้านขวานะครับท่านเลยฮะทั้งท่านนายกอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วก็ท่านอดีตนายกแพทองธารชินวัตรนะฮะก็ฐานนะครับก็ได้โพสต์นะครับภาพนะใน Instagram นะครับพร้อมแคปชั่นระบุว่า innovation and technology knowledge sharing sessions เติมความรู้กันหน่อยนะครับในระหว่างทำภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเรามาฝ่ายค้านบี้หันซ้ำซ้อนผิดปกติอื้อถลกงบมทเดือดนะครับประชาชนซัดซื้อเสื้อเกาะแพลงกรรมาธิการแจงสเปคดีสมราคารัฐบาลข้องใจกดดันกกต.คดีหัวคือเอาเรื่องของประเด็นเรื่องของการพิจารณางบประมาณครับก็แน่นอนครับก็ฝ่ายค้านเนี่ยก็นะฮะอภิปรายนะครับค่อนข้างดูเดือดเลยเกี่ยวกับเรื่องของจัดสรรงบประมาณแล้วก็มีการเสนอหั่นงบประมาณนะฮะของกรณีพาดหัวใหญ่ก็เป็นเรื่องของงบของกระทรวงมหาดไทย
0: ครับเสื้อเกราะ
1: เสื้อเกราะ
0: เสื้อเกราะคันกระสุนนะครับผมแล้วก็เนี่ยแหละครับก็ในส่วนของงบประมาณอย่างที่คุณจักรินพูดไปเราก็ฟังในเรื่องของการอภิปรายต้องเข้าใจบริบทเป็นความเดือดร้อนของหน่วยงาน

0: ครับที่นำเข้าสู่กรรมาธิการในการพิจารณานะครับผมไม่ใช่ว่าเอาไปจัดสรรอ่านให้กับส.ส.หรือพรรคการเมืองก็มันมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เราพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่ามาตรา144นี่เป็นบทแซงชั่นเป็นบทที่นะครับผมเพราะไม่ใช่นั้นอย่างที่คุณจักรินบอกว่าอาจจะมีคนนำเรื่องนี้ไปร้องนะครับไปร้องนี่ร้องปปช.ก็ได้
1: ใช่
0: นะครับผมพอร้องต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสร็จคณะกรรมการส่งศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช่
0: นะครับพอส่งศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าไปสู่กระบวนการตามมาตรา144นะครับตรงจุดนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการนี่เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560ที่เกี่ยวข้องเรื่องกับงบประมาณนะครับผมเพราะว่ารัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับมีมาตรานี้
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกรณีงบประมาณ
0: ใช่ครับผม
1: แต่ยังมีในส่วนของการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยตรงนั้นก็จะพูดถึงว่าสมาชิกเนี่ยนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่นะครับเข้าไปในเรื่องของการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายราชการประจำได้เพราะว่าไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารจะไปแทรกแซงเช่นการสั่งการนะฮะต่างๆเนี่ยไม่จากที่งบประมาณผ่านไปแล้วท่านจะดำเนินงานประสานงานว่าให้ลงตรงจุดนั้นจุดนี้โครงการต่างๆไม่ได้ครับก็สะท้อนนะครับในวิธีของรัฐสภาถึงปัญหาความเดือดร้
0: อ
1: นก็คือจะต้องใช้วิธีของสภาเนี่ยเป็นหลักแต่การประสานงานโครงการที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยทำได
0: ้
1: อย่างเช่นว่าโครงการเนี่ยมีอนุมัติลงไปพื้นที่แล้วไปติดตามความคืบหน้าว่าเดิมดำเนินเรื่องไปถึงไหน
0: ใช้งบประมาณยังไง
1: ใช้งานยังไงได
0: ้ได้
1: นะแต่จะไปสั่งบอกโยกนั่นโยกนี่ไม่ได
0: ้ตรงจุดนี้ทางส่วนราชการซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของฝ่ายบริหารนะครับผมของรัฐ
1: ม
0: นตรีเองเนี่ยในของแต่ละกระทรวงเนี่ยเขานะครับผมทางสมาชิกสภาเพื่อบอกว่าให้เขาเอางบนี้ไปลงตรงนั้นไปลงตรงนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันทำไปมันผิดกฎหมายจากการของกระทรวงที่ดำเนินการไปเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปปฏิบัติตามคำสั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นะครับผมตรงนั้นตรงจุดนั้นเองบางครั้งพอเราดูเรื่องเนี่ยอาจจะต้องดูภารกิจและหน้าที่ของแต่ละคนนะครับต้องแยกกันให้ออกนะครับเพราะว่าถ้าแยกไม่ออกเนี่ยจะมองเหมือนประหนึ่งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่เปรียบเสมือนเป็นฝ่ายบริหารจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับผมตรงนั้นเราต้องแยกกันครับผม
1: เดี๋ยวไปดูอีกเรื่องฮะคือบอกว่ารัฐบาลข้องใจกดดันกกต.คดีหัวรัฐบาล
0: ก็ 3-4 วันที่ผ่านมาผมว่าประเด็นที่ดูเดือดก็คงจะเป็นเรื่องนี้ครับ
1: ครับยังไงฮะ
0: ก็เป็นเรื่องนี้แหละครับก็ทางฝ่ายค้านนะครับเขาก็มองประเด็นว่าในเรื่องของการอภิปรายเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ามันมีฝ่ายส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็ลุกขึ้นประท้วงอยู่ตลอดเวลาปั๊บเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆพอเวลามันเดินไปเรื่อยๆกี่ทีนึงนะครับผมเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยไอ้กรณียัตติที่จะมีการเข้าไปในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องหัวสวเองก็ดีหรือว่าความปัญหาของชายแดนภาคใต้นะครับเขาจะนำเอา
1: เสนอยัตติขึ้นมา
0: เสนอยัตติเข้ามาก็คือเรื่องของชายแดนภาคใต้นะครับกับเรื่องของหัวสว2
1: คืออย่างนี้ครับคือเรื่องของการพิจารณาก็คือว่าตอนนี้นะครับมันจะมีการประชุมอีกอันหนึ่งที่รออยู่ก็คือเรื่องของการพิจารณารายงานซึ่งไอ้ตรงนั้นนั่นแหละที่เขาจะอภิปรายกันแล้วถามประเด็นเรื่องของเนี้ยเรื่องของกรณีว่าสวคือในกรณีที่ยติเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของยติเรื่องการพิจารณารายงานรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ไม่ใช่ซึ่งไม่มีรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเขาจะต้องมีการเสนอรายงานผลงานทุกปีเข้าที่สภาไอ้ตรงนี้แหละก็จะมีประเด็นที่จะไปถกกันก็เลยแบบเป็นดราม่าขึ้นมาว่ามีการยื้อระยะเวลาออกไปหรือเปล่า
0: ครับหนาก็คือมันมีการเสนอกันในกรณีอย่างนี้นะครับว่าพูดเรื่องสว.ไหมนะครับก็ต้องติดตามนะครับติดตามแต่ปัญหาสำคัญก็คือผมว่าการพิจารณางบประมาณปี70นี่แหละสำคัญ
1: ใช่
0: ครับผมสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ14 กันยานะครับทาง
1: คณะกรรมการ
0: เลือกตั้งเนี่ยเองเขาก็จะมีการ

0: ลงมตินะครับลงมติเกี่ยวกับเรื่องคดีพสวเนี่ยว่าจะนำเสนอต่อศาลฎีกาไหมนะครับผมก็เราก็ติดตามมาที่14ดีกว่านะครับผมเพราะว่าปัญหาก็คือว่าถ้ามาพูดดักหน้าดักคอไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นมาตรการเดี๋ยวว่าไปข่มขู่ทางผมฉะนั้นไอ้การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระนะครับผมไปโดยอิสระก็ติดตามมาที่14กันยานี
1: ้ครับผมใช่ครับก็ติดตามวันที่14กันยาน
0: ะครับ
1: ก็เป็นการพิจารณาจากเขาเรียกว่าสำนวนการไต่สวนนะครับและสำนวนการไต่สวนและสืบสวน
0: ครับ
1: นะฮะก็ชุดที่36ใช่ไหม
0: 26 26จบไปแล้ว
1: ครับครับอ่ะอีกเรื่องนึงฮะเรื่องการเมืองร้อนๆอีกเรื่องพรรคเขาบอกพิพัฒน์ปัดตอบดีลสีเขียว
0: พรรคสีเขียวก็เอาตรงๆและค่าธรรมนะครับค่าธรรม
1: คือมีการไปพูดสัมภาษณ์ทางร้อยเอกธรรมนัสนะประธานที่ปรึกษาพรรคก่อนหน้านี
0: ้
1: ท่านก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้หมดนะทางการเมืองนะครับว่าจะมีการคือบอกไม่ก็บอกว่าท่านบอกว่าท่านกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันนะก็คุยกันเนี่ยปกติก็ว่ากันไปส่วนจะร่วมกันได้หรือไม่เนี่ยมันก็สามารถร่วมกันได้หมดแหละก็ต้องมันก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะท่านก็บอกยอมรับความจริงแต่ทีนี้ว่ามันจะร่วมในบทบาทไหนบทบาทมันไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขตัวเลขครับคือตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลตัวเลขของส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวเลขตัวนี้มันไปเกี่ยวเรื่องการจัดสรรตำแหน่ง
0: โอ้นั่นแหละคือเรื่องสำคัญ ตำแหน่งมีไม่เยอะ ป
1: ั
0: ญหาคือเข้าไปจะเอากระทรวงไหนล่ะ ก็ตรงนี้ปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ นะครับเรื่องท่านธรรมนัสบอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ทำงานร่วมกับท่านนายกได้นะครับในภารกิจต่างๆก็สามารถทำได้แล้วก็ฝ่ายค้านก็ทำงานร่วมกันได้นะครับตกลงแกอยู่ในสถานะไหนคือตรงจุดนี้ก็คือว่ายังมองไม่ออกนะครับว่าทำงานร่วมกับฝ่ายรัฐบาลก็ทำได้ฝ่ายค้านก็ทำได้นะครับ
1: คือฝ่ายก็แล้วแต่บทบาทไง
0: ครับ
1: แล้วแต่บทบาทคือเป็นคำว่าเป็นผู้แทนและการผู้แทนของประเทศคือต้องสะท้อนเรื่องต่างให้ฝ่ายรัฐให้ทางรัฐบาลแต่เรื่องอภิปรายก็เป็นเรื่องอภิปรายเรื่องตรวจสอบก็เรื่องตรวจสอบ
0: ครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าพรรคสีเขียวจะโหวตไปโหวตมาโหวตทางฝ่ายรัฐบาลก็เป็นไปได้
1: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นที่ไหนครับไปครับไปดูข้างหน้าของหนังสือพิมพ์นะฮะภาพที่เห็นด้านของทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center มาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่เบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัด20ตันที่บ้านฉางนะตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ไปตรวจสอบเนื่องจากว่าพบเศษวัสดุก่อสร้าง20ตันนะฮะนะเรื่องนี้ทางด้านทางหน่วยงานก็สั่งให้ขนย้ายภายใน7วันเลยครับขยะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะที่เขาจะไปสร้างแล้วก็ไปขนคือ Data Center นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและเศษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยคือไม่ไปจัดตามรูปแบบวิธีเอาไปขนถมที่เอาไปถมเลยที
0: ่ซื้อดินมันแพงครับซื้อขยะมันถูกกว่าม
1: ันเป็น
0: ครับผม
1: มันคือขยะพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายง่ายนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยนะครับจะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรไม่ได้เลยนะครับ
0: คงใช้วิธีการอัดขยะเป็นแผ่นดินไปนะครับเพราะว่านี่จำนวนกี่ไร่อ่ะครับค่อนข้างเยอะอยู
1: ่คือเรื่องนี้เราก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องนี้จริงๆนะครับคือวันนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมลพิษกำจัดขยะมลพิษกำจัดขยะมลพิษนี่มีหลายแบบนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษซึ่งโรงงานกำจัดมลพิษเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนในการสร้างสูง
0: ครับ
1: สร้างสูงแล้วประเทศไทยเนี่ยเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยครับเรายังไม่ถึงขั้นเราถามว่าอย่างประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศเจ้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะอย่างเยอรมันเนี่ยก็เหมือนกัน

0: มาจัดการได้คือมันมีอย่างเงี้ยรัฐต้องเข้าร่วมลงทุนรัฐต้องลงทุนครับรัฐต้องลงทุนแล้วก็ลงทุนในจำนวนมหาศาลแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายจากที่มีการผลิตกากอุตสาหกรรมอย่างเช่นเศษอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าเวลาไปกระจายตามตัวโรงงานเนี่ยนะครับในเรื่องของโรงเก็บขยะเนี่ยมันจะกระจายตัวตามกลุ่มอุตสาหกรร
1: ม
0: ผมยกตัวอย่างเช่นฝั่งตะวันออกก็แถวปราจีนบุรีฉะเชิงเทราขยะพิษเนี่ยแถวนั้นจะเต็มไปหมดเลยนะครับอยุธยาบ้างและรอบปริมณฑลเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็มีนครปฐมไล่ไปสมุทรสาครอะไรไปกันหมดเลยครับคือพวกนี้แหละครับคือถ้าเราจะเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรงกำจัดขยะแบบเขาเรียกกำจัดขยะแบบเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะหรือโรงงานรับซื้อของเก่า
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งใบอนุญาตมันคนละตัวกันแล้วเอกชนรายต่างๆที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถกำจัดขยะเวลาเขารับซื้อเหมาหมดไงแต่เวลาคัดแยกมันเหลือไงพอมันเหลือมันก็หาที่ไปต่อ
1: คุณจักรินคิดว่าส่วนราชการไหนจะเป็น
0: ครับ
1: ผมก็แยกอาจจะแยกเป็นหน่วยงานในเรื่องเกี่ยวกับเป็น
0: ก็เป็นรัฐวิสาก็ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจของในส่วนของทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเป็นหน่วยงานเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าคือนำเข้าเทคโนโลยีเราทำได้ครับให้รัฐบาลไปเจรจากับประเทศที่เขามีให้ในราคาพิเศษนะเข้ามาแล้วเราก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีกันถ่ายทอดเทคโนโลยีกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปปลดล็อกเงื่อนไขอะไรต่างถึงง่ายอ
1: ่
0: ะแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็ให้มีการสร้างจุดในเรื่องการกำจัดเขาเรียกเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้มันกระจายตัวไปในหลายๆพื้นที่ที่ใกล้พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด
1: ครับตอนนี้เราเกิดไอเดียสองในส่วนของภาครัฐเองนะครับในส่วนของรัฐเนี่ยมีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี
0: ้
1: นะครับผมเพราะว่าถ้าให้ทางเอกชนทำเนี่ยต้นทุนสูงนะครับพอต้นทุนสูงรัฐทำเองซะแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งก็คือรัฐทำลงกลั่นน้ำมันเองดีไหมนะครับประชาชนจะได้ใช้น้ำมันถูกเพราะว่าถ้าให้เอกชนทำนี่โอ้หัวมรไทยแล้วครับตอนนี้น้ำมัน
0: เดี๋ยวเราไปดูครับภาพด้านขวาครับภาพด้านขวาเป็นภาพของนะฮะพรรคประชาชาติอภิปรายขอปรับลดงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 9.5% หรือประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยไม่กระทบงบกลุ่มจังหวัดในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ครับไปดูภาพตรงกลางครับทางด้านนายยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและตำรวจนครบาลเพื่อหวังคืนความปลอดภัยให้กับพื้นที่สยามสแควร์และปทุมวัน
1: ยืดเยื้อ2
0: เห็นว่าจะย้ายแล้วเนี่ย
1: ผมว่ามันคงย้ายยากเลยครับคงลำบากเพราะไอเดียมันบันเจิดมากแต่ละคนนะครับผมฟังหลายๆคนพูด2สถาบันนี้นะครับอุเทรนถวายปทุมวันนะครับก็สัดกันมาค่อนข้างยืดเยื้อและยาวนานนะครับเรียนที่เดียวกันเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็รวมสักสถาบันกันละ
1: แต่มันนั่นแหละครับโลโก้มันศักดิ์ศรีมันสำคัญ
0: ไม่
1: เอาไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวให้ก็ยุบเป็นโลโก้เดียวกันเลยก็จะได้บอกไม่รู้จะไปตีกับใครแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นลูกศิษย์สถาบันเดียวกันแล
1: ้วหัวเข็มขัดก็เป็นสถาบันหนึ่งนะครับตัวเสื้อก็สถาบันหนึ่ง
0: ไม่เหมือนกัน
1: จะไปตีกันทำไมครับคนบอกคนไทยด้วยกัน
0: เอาไปดูเรื่องของเริ่มกลางตุลาคมนะครับเรื่องของกรณีรัฐจ่าย 50,000 บาทโซล่า 1.5 ล้านหลังเอกนิติชี้ลดค่าไฟมหาศาลครับดันสินเชื่อแก้หนี้ล้านบัญชีเรื่องของประเด็นครับก็เป็นงบประมาณนะครับที่เรากู้มานั่นแหละนะครับคือกู้มา 400,000 ล้านที่เรามาดำเนินการก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: นะการเปลี่ยนพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกก็ตกลงว่าจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของโซล่าเซลล
1: ์
0: นะครับก็ให้แต่ละครัวเรือนนะครับที่สามารถที่จะอันนี้ก็ลงทะเบียนนะท่านต้องลงทะเบียนได้สิทธิ์ก่
1: อ
0: นตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้สิทธ
1: ิ์ด้วยนะ
0: มีอยู่ทั้งหมด 51.5 ล้าน
1: ครับ

0: ค่าเรือน
1: ก็คงเหมาะสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อย
0: ครับ
1: ผมไฟน้อยถ้าคนใช้ไฟเยอะมันอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะมีการคืนทุนให้กับทางตัวรัฐบาลด้วยเพราะว่าสามารถที่จะเอาโซลาร์เซลล์ตรงนี้เอาไปขายให้กับการไฟฟ้าได้
0: ใช่จริงๆจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ต้องค่อยขยับทีละเฟสทีละเฟสไปให้เราคุ้นชินก่อนเดี๋ยวเฟสหน้าก็อาจจะมีมากกว่านี้ผมว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าหลังเล็กให้ฟรีไปเลยคือถ้าเข้าเงื่อนไขให้ฟรีแล้วก็ขายไฟฟ้าคืนนะถ้าเข้าไปติดเองโหรายนึงผมประมาณ 200,000 คือต้องไปดูว่าลำดับขั้นตอนว่าตรงไหนที่เขาพร้อมก
1: ็
0: อาจจะให้ไปคือออกส่วนก็ต้องจำเป็นต้องออกส่วนนึงให้ฟรีหมดก็ไม่ได้หรอกเพียงแต่ก็คือต้องตีเป็นเรื่องของค่าฟังงานคืน
1: อ
0: ะ
1: แต่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมก็ผู้ชมทางบ้านก็ติดตามเรื่องนี้ดูนะครับผมแล้วก็สิทธิ์มีจำกัดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือศึกษาเรื่องวิธีการด้วยนะครับผม
0: ลงทะเบียนตุลาพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจติดตามกันต่อช่วงหน้ากด

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วของทางสถานี

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู
1: ้ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ค่ะอ
1: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ใครมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ทิกอินทินผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประเด็นครับเรื่องของสุสานอยู่นะฮะเรื่องนี้ก็มีประเด็นครับหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนกันเข้ามาเยอะนะครับจริงเรื่องของชาวยิวนะครับหรือชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะคือถ้าเราไล่เรียงเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มฟรีวีซ่านะฟรีวีซ่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายต้องการฟื้นฟูประเทศก็มีการที่จะฟรีวีซ่ากับหลายๆประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามานะหนึ่งในเรียกว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยนะครับด้านหนึ่งก็คือชาวอิสราเอลประกอบกับช่วงเวลาอีกสถานการณ์ต่อมาก็คือเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบการปะทะในพื้นที่ตะวันออกกลางก็อิสราเอลกับทางด้านอิหร่านแล้วก็มีปาเลสไตน์ด้วยก็เลยทำให้มีชาวยิวนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยครับเดินทางเข้ามาชาวปาเลสไตน์เดินทางเข้ามาแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรณีที่เข้ามาเอาหลักๆเลยก็เข้ามาไม่เคารพกฎระเบียบเมื่อหนึ่งก็คือแล้วก็เข้ามาเรียกว่าเข้ามาประกอบธุรกิจเลยโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะแล้วนอกจากนั้นก็คือหนักออกมาคือเริ่ม

0: ั้งชุมชนเลยตั้งเป็นชุมชนนะชุมชนก็คือเป็นกลุ่มเขาเลยแล้วเขากลุ่มเขาจะแปลกแยกไม่เหมือนฝรั่งทั่วไปเขาจะเป็นชาวแปลกแยกคือเขาจะอังพูดคือคบค้ากันเฉพาะกลุ่มเขาแต่ในพื้นที่ดินแดนไทยนะนะดินแดนไทยนะเริ่มจะมีการตั้งศาสนสถานเขาเรียกโบสถ
1: ์
0: สถานที่การศึกษา
1: ครับผม
0: นะปัจจุบันแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มเอาคนพอมีคนเสียชีวิตเอาคนยิวไปฝังไว้ในสุสานนะเขาบอกโอ้กรณีการฝังสุสานเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบนะครับระเบียบของสุสานด้วยจะต้องตรวจสอบในทางทะเบียนนะครับแล้วก็ที่สุสานนั้นจะต้องเป็นที่สุสานได้รับอนุญาตแต่ว่าอันนี้กรณีคือไม่มีอนุญาตเลยฝังเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรครับอันนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทราเดี๋ยวเราไปติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวคุยประเด็นกันครับ
2: สัตว์ประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบกรณีสุสานของชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางพระพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางพระการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำญาติสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานดังกล่าวพบว่าเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจากการตรวจสอบสุสานดังกล่าวใบอนุญาตหมดอายุเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ใบอนุญาตเนื่องจากสถานที่ตั้งดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุสานและชาปนสถานตามมาตรา12วรรค2และชาปนสถานพ.ศ. 2528ประกอบกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528ข้อ4วงเล็บ4การเก็บฝังศพในสถานที่ดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา6มาตรา7มาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528ดังนั้นผู้ว่าราชการพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569และเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานโฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางพระสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่ทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะ
0: เอาละครับเรื่องนี้นะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระบัญญัติสุสานและชาปนสถานปี2528ก็คือว่ากรณีที่จะเป็นที่ฝังศพเนี่ยครับจะต้องมีการขออนุญาตสถานที่ก่อนนะขออนุญาตสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นสุสานหรือชาปนสถานอันนี้กฎหมายนะครับกฎหมายกำหนดไว้เลยกรณีนะครับเป็นที่เอกชน
1: ครับ
0: ก็จะต้องขออนุญาตเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นท่านอยากจะขอฝังไว้ในพื้นที่ตัวเองซึ่งที่ดินตัวเองนั้นไม่ได้ขออนุญาตเป็นชาปนให้นะครับศพอื่นๆเนี่ยมาอยู่ในสุสานเดียวกันถ้าเป็นกรณีสุสานเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นที่ที่บุคคลในพื้นที่ตรงนั้นได้ก็คือเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์สาธารณะได้เป็นกรณีเฉพาะนะครับนะไม่ได้เป็นที่ดินของเอกชนถือว่าเป็นที่สาธารณะที่ต้องได้รับเกณฑ์ในการฝังเนี่ยครับตามระเบียบของแห่งสุสานนั้น
1: ๆครับผมก็ตั้งคำถามว่านะครับจะไปขออนุญาตกับทางที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าที่ไหนนะครับผมตามกฎหมายฉบับนี้นะครับตัวพ.ร.บ.เนี่ยนะครับผมชอบงานท้องถิ่นถ้าเป็นพื้นที่ที่คุณจะขออนุญาตเป็นทำเป็นสุสานอยู่ในเขตนะครับผมหรือถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ของอบต.ก็ไปที่อบต.นะครับผมก็ให้ขึ้นอยู่กับชอ
0: บ
1: งานท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นในพื้นที่ของแปดริ้วของจะเจิงเซานะ

0: ครับผมจะเชิงเซาจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางคล้านะครับผมอำเภอบางคล้าแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตของตำบลหนึ่งนะครับผมก็ทางอบต.เองเนี่ยเขาบอกว่ามีนะครับคำสั่งเด็ดขาดแล้วให้เคลื่อนย้ายออกภายใน30วันนะครับผม30วันถ้าไม่ออกไปเคลื่อนย้ายออก30วันเนี่ยมาตรการในการบังคับก็คือจะต้องรายวันนะครับผมจะครับค่าปรับนี่เป็นรายวันเลยฉะนั้นในกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับปัญหาก็คือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีคำสั่งเนี่ยในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับผมซึ่งในเคสกรณีดังกล่าวเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดระยองในเขตพื้นที่ของศาลภาค2นะครับผมเป็นการอยู่นะครับผมกระบวนการในการคดีไปแต่อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็จะต้องดำเนินการ
1: คือไม่ต้องรอคำ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ท่านไม่ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองท่านดำเนินการไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของคำพิพากษาของศาลปกครองนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะกระบวนการเมื่อตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถฉะเชิงเซาเนี่ยก็เห็นว่า1ก็คือมันมี2กรณีคือ1สุสานอย่าง1ไม่ขาดการต่อใบอนุญาตกรณีที่2ก็คือมีอยู่4ศพที่ไปฝังอยู่นอกพื้นที่สุสานก็คือไปฝังนอกพื้นที่สุสานคือไปฝังนอกพื้นที่ที่รับอนุญาต
0: อย่างนี้ต้องรื้อถอนต้องเอาออกไป
1: กรณีที่ฝังนอกพื้นที่อันนี้ต้องรื้อออกไปเลย
0: หรือเสร็จย้ายศพด้วย
1: ย้ายศพด้วย
0: ต้องเอาศพแล้วก็ปัญหาคือทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาก็ฝังที่ไหนล่ะนะครับเป็นศพก็ท้องถิ่นเขาบอกว่าที่เป็นเอกชนที่เขามีสุสานเอกชนเขาไปดำเนินการฝังที่นั่นจ้ะ
1: พูดง่ายคือมันมีสุสานที่เป็นของรัฐกับสุสานที่เป็นของเอกชน
0: ครับ
1: นะแต่ทั้งหมดก็มีค่าใช้จ่ายนะมันมีค่าธรรมเนียมเอกชนเนี่ยก็ว่าตามระเบียบของเอกชนเข้าไป
0: ถูกต้องครับผมครับก็เราคุยในประเด็นของสุสานแล้วก็มาคุยในยูนะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยอย่างที่คุณจะเรียนเกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าพอเราฟรีวีซ่าเนี่ยก็ทุกคนก็แห่เข้ามานะครับผมโดยบางทีมาตรการน้อยลงนะครับพอน้อยลงเราก็จะเห็นว่าคนอิสราเอลที่มันมีปัญหาทางสงครามนะครับในพื้นที่ของเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมาสร้างกลุ่มก้อนตนเองนะครับว่าผมกับคุณจักรเรียนก็เคยไปอยู่พื้นที่นึง
1: ที่ปลาย
0: นะครับเปิดร้านอาหารแล้วก็ค่อนข้างจะป่าเถื่อนหน่อย
1: คือเขาคืออย่างนี้ครับเขาจะมีความเป็นกลุ่มก้อนเขาคือเวลาไปอยู่ตรงไหนมันจะไม่กลืนกับวัฒนธรรมเพราะเขาถือว่ามีลักษณะที่เขาเฉพาะเลยคือเขาจะไม่กลืน
0: อ
1: ่ะมันไม่เหมือนกับคนที่อื่นนะอย่างคนที่อื่นเนี่ยอย่างฝรั่งอื่นเนี่ยเวลาเข้าไปเขาจะกลืนกับวัฒนธรร
0: ม
1: แต่เขาจะถือว่าเขามีความแข็งในทางความแปลกแยกการใช้ภาษาการอะไรเขาก็จะของเขานะครับแล้วก็ประกอบกับเงินไงพอมีความแข็งในการเงินก็เหมือนกับว่าไม่ต้องเอาง่ายคือเข้าไปในสถานบริการเขาบอกไม่เป็นไรเขาใช้บริการเฉพาะคนยิว
0: คนไทยไม่บริการ
1: ไม่บริการชาวต่างชาติอื่นก็ไม่ต้อง
0: ไม่ต้อง
1: เฉพาะบริการของชาวยิวด้วยกัน
0: ทั้งที่ร้านค้ามาตั้งอยู่ในผืนแผ่นดินก็อะไร
1: ท่านเชิญนะครับเชิญนิทานมาคุยแล้วนะท่านมาเรียกมาคุยด่วนเลยท่านบอกว่าคือไม่อยากให้มีผลกระทบท่านบอกว่าไทยกับอิสราเอลมีความสัมพันธ์อันดีกันมาแล้วนะแล้วก็หลายมิติหลายด้านดังนั้นนี่ก็ใหญ
0: ่
1: ว่าเกี่ยวกับคนที่มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องเคารพกฎหมายไทย
0: ครับ
1: ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของไทยเพราะอันนี้คือแผ่นดินของไทยนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ
0: ครับผม
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าละครนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามไฮไลท์ในช่วงหน้าครับ
2: ชีวิตเองมันรันทดนะลูกพ่อ
3: มีคนมาขโมยของที่ร้านผมครับ

0: ต่อของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: จ่าชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: คือเรื่องการลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาอยู่แล้วใช่ไหมคือการลักทรัพย์เนี่ยมันความผิดตามกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีบางกรณีนะครับคือเราไปเห็นว่าในส่วนของประมวลกฎหมายมาตรา335เนี่ยซึ่งเป็นบทว่าด้วยเหตุการณ์เนี่ยก็ยังมีติ่งไว้หน่อยเกี่ยวกับว่ากรณีผู้ลักทรัพย์เนี่ยกระทําไปด้วยความจําใจหรือความยากจนเหลือทนทานและทรัพย์ที่ลักไปนั้นเนี่ยครับมันมีราคาเล็กน้อยเนี่ยศาลอาจจะมีการลงโทษน้อยนะกว่าที่กฎหมายกําหนดก็ได้ไอ้ลักษณะไอ้ข้อความอย่างเงี้ยมันเลยเป็นความหมายที่คำถามคือว่าแล้วมันเคยมีกรณีนะที่ถ้าจำกันได้มีคดีความที่เกิดขึ้นผมจำได้มีเคสหนึ่งที่ผู้หญิงรายหนึ่งว่าไม่มีเงินไปซื้อนมเลี้ยงลูกใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วก็ไปลักทรัพย์ในร้านค้าแล้วพอจับได้ก็ไปสืบสาวราวเรื่องนะครับมีการสืบสวนสอบสวนก็พบว่ามันยะคือเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้เป็นข้ออ้างในการพ้นจากความรับผิดได้หรือไม
4: ่เอาเป็นว่าผิดแน่นอน
3: ผิด
4: ส่วนในเรื่องของเอ็ดบรรเทาโทษยังไงในเรื่องของกระบวนการก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับในการพิพากษาคดีนะครับผม
3: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้จากละครนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นกันครับ

ีวิตเองมันรันทดนะลูกพ่อบ้านเราตอนนี้ข้าวสารสักเม็ดก็ไม่มีค่าน้ำค่าไฟพ่อไม่รู้จะไปหามาจากไหนเลยลูกแม่ก็ทิ้งเราไปหิวไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะไปหาอะไรมาให้กินนะลูกนะรอพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะหาทางออกให้ชีวิตเราสองคนเองนะ

0: ื่อลูกเพื่อลูกทำเพื่อลูกนะ
1: หยุดด้วยเอาอะไรใส่เสื
0: ้อคือผมไม่ได้ทำอะไรนะครับพี่คือไม่ทำ
1: เองปิดชั้นระดับ 4K เลยเว้ยฮะตั้งอยู่บนเสาเนี่ยนะฮะแหมตาฝาดไปไหนหยุดเลยฮะ
0: เอาผมปวดท้องพี่ผมปวดท้องผมไม่รู้ว่ากินอะไรมาผมปวดท้องพ
1: ี
0: ่ผมปวดท้องจริงพี่เอาดิ
1: แม่ฮะโอ้โห
0: ผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่คือผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนะครับคือ

0: มีลูกเล็กอะคือผมมีลูกเล็กแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินอะไรมา 2-3 วันแล้วนะครับพี่ผมไม่ตั้งใจจริงๆครับ
1: เฮ้ยเอ็งไม่ต้องมาดราม่าฮะข้าไม่ได้จะทำอะไรเท่านั้น
0: ขอบคุณมากนะครับพี่ยังไม่จับผมส่งตำรวจนะครับพี่ผมไปก่อนนะครับ
1: ไปไหน
2: อะไรคร
1: ับ
2: พ
0: ี่ได้ครับพี่พี่นี่ใจบุญสุนทานยิ่งกว่าพระเอกในละครคุณธรรมอีกนะครับ
1: โอ้โหเอ็งไม่ต้องชมข้าดีที่จับไว้เนี่ยไม่งั้นข้าลอยไปแล้วโอ้โหไม่ได้เว้ย
0: ท
1: ำผิดก็ต้องทำผิดกฎหมายมันเป็นกฎหมายเว้ยไม่งั้นจะมีตำรวจทำไมฮะไม่รู้แหละเดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจก่อนอยู่ตรงนี้นะเว้ย
0: พี่บอกจะให้ผมไงอ่ะ
1: แค่ลองใจหน่อยเนี่ยนั่นเลยนะ
0: แค่ขนม5บาทนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะผม
1: จ
0: ะ
1: เอาไปให้ลูกผม
0: พ
1: ี
0: ่
1: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสถานีตำรวจใช่ไหมครับแจ้งความนะครับมีคนมาขโมยของที่ร้านผมครับครับครับรีบมาด่วนเลยนะครับอยู่ริมถนนรีบมาเลยครับ
0: พี่ครับผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่ลูกผมแค่ขอขนมถุงเดียวไปให้ลูกผมแค่5บาทเองพี่จะจับผมส่งตำรวจแล้วนะครับพี่
1: ไม่ได้เว้ยทำผิดกฎหมายทำผิดก็คือผิด
0: พี่ผมไม่ได้ตั้งใจผมขอแล้วพี่แล้วลูกผมจะอยู่ยังไงอะพี
1: ่ไม่รู้เว้ย
3: เอาละครับคือเรื่องนี้อย่างที่ทนายธีรศักดิ์ได้บอกไปว่ายังไงก็ต้องมีความผิด
4: ครับผม
3: นะครับแต่ต้องไปดูในเรื่องของเหตุบรรทัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆนะครับอันนี้มันสำคัญ
4: คือในส่วนนี้คุณจักรินปัญหาก็คือเดิมอ่ะมันมีกรณีอย่างที่คุณจักรินยกตัวอย่างไปก็คือว่าไปขโมยนมเพื่อเอาไปลูกเล็กนะครับที่กำลังโตเนี่ยแล้วมันมีปัญหาว่ากฎหมายกับสภาพการบังคับเนี่ยในทางสังคมเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะครับผมในการเอาทรัพย์สินเล็กน้อยแต่เวลาติดคุกเท่ากับคนที่ขโมยหรือว่าลักทรัพย์นี่จำนวนมากนะครับผมฉะนั้นในส่วนของกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาจนกระทั่งมีการแก้ไขปรับปรุงมาถึงในส่วนของนะครับผมก็ที่พูดไปว่ามันมีในเรื่องจำใจหรือความยากจน
3: เกินทนทาน
4: เกินทนทานนี่ครับเป็นภาษาทางกฎหมายนะครับจำใจหรือยากจนนะครับเกินทนทานเนี่ยก็คือจำเป็นละเอามาประทังชีวิตนะครับเอามาประทังชีวิตเนี่ยในส่วนนี้ก็ไปไว้สร้อยตอนท้ายของมาตรา335นะครับในวรรคท้ายนะครับซึ่งเป็นกรณีบทจักการของความผิดฐานลักทรัพย์ให้มีอัตราโทษเอาไปใช้ในเรื่องของโทษในการลักทรัพย์ธรรมดาก็คือ334นะครับผมป .334 ถามว่าสามอัตราโทษจำคุกมันมีขั้นต่ำอยู่ก็คือ1ปีถึง5ปีแต่ป .334 ลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีไม่มีขั้นต่ำ
3: ครับ
4: ไม่มีขั้นต่ำฉะนั้นถ้ารอลักทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆเพื่อความจำใจหรือว่าให้ไปลงโทษตามมาตรา334ได้ก็คือไม่มีอัตราขั้นต่ำศาลอาจจะลงโทษแค่1เดือน
3: ครับ
4: 1วันก็ได้นะครับจะลงโทษตามความจำเป็นจริงๆนะครับฉะนั้นกรณีเป็นทิศทางที่ดีแต่ในกรณีนี้ถ้าถามว่าให้ดีที่สุดผมว่ายกให้มันเป็นเรื่องของความผิดยอมความได้ก็ดีนะครับผมแต่เพราะว่าปัญหาก็คือความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยมันยอมความไม่ได้
3: ใช่ใช่
4: นะครับเป็นนายแผ่นดินเนี่ยกระบวนการมันก็ต้องดำเนินคดีต่อไป
3: ศาล
4: ไปถึงศาลแต่ถ้าเกิดเอาในเรื่องของความจำใจหรือยากจนทนทานเนี่ยนะครับเหลือทนทานเนี่ยเอาไปเป็นความผิดฐานอยู่ในองค์ประกอบความผิดยอมความได้นะครับอย่างกรณีเราดูตามคลิปวิดีโอนี่ก็ไม่ติดใจแล้วทรัพย์สินเล็กน้อยเอาไปกินนะความได
3: ้
4: นะครับผมข้อให้กระบวนการมันจบสิ้นไปไม่ต้องเอาปลาขิดอย่างเนี้ย
3: คือ
4: ไปเป็นปลา
3: คือมันเป็นภาระประมาณด้วย
4: โอ้โห
3: คือให้สามารถยุติในชั้นสอบสวนไปเลย
4: ถูกฟ้องไปให้ศาลตัดสินเป็นปลามากไปนะครับผมในเรื่องของการลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับ
3: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะครับที่เราอธิบาย

0: ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นกฎหมายแก้ไขใหม่ในเรื่องของมาตรา335นะครับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตรงนั้นด้วยนะครับเวลาหมดลงแล้วครับติดตามได้ใหม่ครับกฎหมายนั่นหนึ่งวันนี้ขอบคุณทนายทวีศักดิ์ครับ ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
4: เข้มทุกประเด็น
5: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
6: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
7: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
4: ครบทุกความเคลื่อนไหว
8: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่ง
9: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
10: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
4: ในพื้นที
11: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำฟูใช้คำว่าฟื้นฟู
12: ปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่าไม่มีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
4: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
13: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียกสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
14: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
15: เพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เย้า40ยังแจ๋ว
16: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
15: และต่อไปขอทุกคน
17: ไปเลย
18: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
19: ขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
18: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำ
20: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
18: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
21: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
18: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ
22: คุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียดก่อน40เพื่อให้45 50 55
4: แจ๋วไม่รู้จบ
3: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40

0: วกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
1: ยังเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องของกฎหมายปรึกษากันเรื่องของกฎหมายนะครับถ้าท่านติดตามรับชมเทปรายการจากการสดนะครับอยากติดต่อที่รายการก็คุยกันได้ปรึกษากันได้กับเรื่องกฎหมายตั้งแต่เบื้องต้นนะครับอย่าปล่อยไว้ให้มันนานหรือมันจะยากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาถ้าเริ่มมีหรือจะไปดำเนินการเซ็นเอกสารหรือลงนามอะไรท่านปรึกษาผู้รู้ก่อนก็จะดีเหมือนกันหรือว่าจะไปขึ้นศาลอย่างเงี้ยยังไม่มีที่ปรึกษาก็ติดต่อที่รายการสายด่วนรัฐสภากันได้นะครับตามเวลาปกติของเราจะอยู่ช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามทางโทรทัศน์ช่อง10ถ้าไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมก็พบกันสดยาว5วันนะครับแต่ช่วงนี้มีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมเปิดสมัยประชุมแล้วอาจจะพบกันรายการสดน้อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีช่องทางในการติดต่อที่รายการของเรารายการสดช่วงบ่ายติดตามทางช่อง10ถ้าท่านไม่สะดวกช่วงบ่ายติดตามดึกๆก็ได้นะครับเทปรายการ5ทุ่มทางช่อง10นะครับและเสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงเวลาบ่ายก็ติดตามกันได้ส่วนใครที่จะรายการสดวิทยุรับสัญญาณ FM นะครับ 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ออนไลน์ท่านเข้าได้ที่ www.tpchannel.org app tpchannel นะครับส่วนใครจะเล่นทาง Facebook นะครับเข้าไปชมก็เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วก็สามารถชมสดกันได้หรือว่ามีการถ่ายทอดย้อนหลังมีข้อมูลย้อนหลังท่านก็ไปกดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงนะครับ youtube.com ช่อง TP Channel เจอรายการสายด่วนนะครับกดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงนะฮะสำหรับการติดตามการถ่ายทอดนะครับส่วนใครติดตามแล้วเอ๊ะมีปัญหานะอยากโทรที่รายการช่วงบ่ายนะครับไม่คำนึงถึงรายการสดไหมหรือว่าเป็นเทปรายการหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับท่านโทรได้เลยเพราะว่าวันราชการเราบันทึกเทปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงนะครับ02ครับ206-6102-3 2เบอร์02ครับ206-6102-3ถ้าเป็นระบบไลน์ก็ง่ายๆครับท่านแอดไลน์ของรายการเอาไว้แล้วพิมพ์ข้อความแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเราติดต่อไปหาท่านนะครับ ID ไลน์ตัว @10 Hotline ครับ @10 Hotline QR Code ตัวสีดำขึ้นให้ที่หน้าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราจะพูดกันเยอะแล้วก็จะเจอกันบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางอาญาว่าด้วยความผิดลักทรัพย์นะครับจริงๆแล้วลักทรัพย์เราอาจจะพูดได้ง่ายนะฮะในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครนะฮะที่อาจจะรู้ว่าลักทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกลักทรัพย์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะฮะตอนที่155ท่านสแกน QR Code ได้เลย155สแกน QR Code ได้เลยนะครับเพื่อมันจะมีองค์ประกอบรายละเอียดของมันนะครับถ้าองค์ประกอบลักทรัพย์มันจะต้องมีการแย่งเอากรรมสิทธิ์เข้าไปถ้าไม่ได้แย่งนะครับแต่ว่ามีการเอาไปเพียงแค่ว่าเอาไปยืมเอาไปวางไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เจตนาก็ไม่ได้เป็นความผิดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นอยากรู้รายละเอียดท่านจะต้องพิมพ์เข้ามาถ้า

0: ี่ยวกับความไม่ติดนะครับพิมพ์155ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ขอเอกสารอยากได้เอกสารทางกฎหมายสัปดาห์นี้ตอนที่155เดี๋ยวส่งเข้ามาถ้าท่านชมเดบไปการอยู่นะครับช่วงนี้จะไปคุยกับทางวิทยากรก่อนนะครับอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วหลวนนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับไปรายการอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีปัญหากฎหมายโดยเฉพาะเรื่องทางต้องติดต่อเข้ามาที่รายการอย่างน้อยนะฮะท่านก็จะได้คุยกันในเบื้องต้นญาติท่านมีปัญหาเพื่อนท่านมีปัญหาก็จะได้คุยกันนะครับพี่นิวัฒน์ครับกฎหมายจราจรทางบกครับขับรถเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายครับขับคนขับเนี่ยนอนโรงพยาบาลยังไม่ฟื้นเลย10วันแล้วครับเลยชดใช้อะไรบ้างครับอ่ะเชิญพี่นิวัฒน์ฮะ
1: คือดูถ้าดูตามพฤติกรรมนะเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันมี2ความผิด
0: ครับ
1: ก็คือ1ขับรถโดยประมาทหรือขับรถมันก็จะมีโทษปรับตามพรบจราจรตามอะไรเงี้ยนะถ้าในกรณีที่ผิดกฎจราจรแล้วเนี่ยยังไปชนคนอื่นทำให้คนอื่นบาดเจ็บ
0: ครับ
1: สาหัสหรือตายกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสเป็นเหตุให้ตายทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะโดยผลของกฎหมายเนี่ยต้องดูรถท่านมีประกันไหม
0: อ๋อนี่แม่ข้อมูลมาด้วยเชิญฮะ
1: ถ้ารถท่านมีประกันเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของที่จะชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยตามประกันได้คันเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ประกันของรถเขาด้วย
0: ครับผมอ
1: ะไรทำนองเนี้ยไอเนี้ยมันก็จะเป็นการบรรเทาภาษากฎหมายใช้ครับว่าบรรเทาค่าเสียหายไปส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่รักษาพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับเขาหายเท่าไหร่ประกันภัยรับผิดชอบได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะแล้วท่านจะต้องเพิ่มเติมให้เขาเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าภาษากฎหมายเนี่ยถ้าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บหรือญาติผู้ตายเนี่ยเป็นที่พอใจจนเขาแถลงว่าไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอาญากับเราในข้อหาประมาทส่วนข้อหาจราจรเนี่ยคนบาดเจ็บญาติผู้ตายเนี่ยเป็นผู้เสียหายไม่ได้มันเป็นลักษณะเฉพาะศาลก็จะลงโทษในทำนองว่าลงโทษท่านประมาทเนี่ย6เดือนหรือปี6เดือนปรับจำนวนเงินเท่านี
0: ้
1: นะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ไม่เคยต้องโทษมาก่อนอะไรทำนองนี้นะศาลก็จะลงโทษจำคุกฮะแต่จะรอลงอาญา
0: คือ
1: ชาวบ้านเข้าใจว่าไม่ติดคุกหรอกแต่ที่จริงอย่าลืมว่าท่านมีโทษจำคุกนะ
0: ครับ
1: แต่เขายังไม่ลงเจ๊ถ้าคุณไปขับรถชนอีกหรือไปทำความผิดอาญาอื่นอะไรทำนองเนี้ยศาลก็อาจจะไม่รอก็ได้นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี
0: ้
1: แต่บางคนชนแล้วหนีเลยเนี่ยไอเนี้ยยากนะยิ่งทุกวันเนี้ยถ้าชนแต่เมาก็ศาลก็อาจจะไม่ร
0: อ
1: แต่ถ้ากรณีที่เคสของท่านเนี่ยกฎหมายจราจรเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่อันหนึ่งที่พนักงานตำรวจกับศาลกับอัยการอะไรเนี่ยหรือทนายที่เพื่อที่จะสู้คดีก็คือการเปลี่ยนช่องทางจราจรเนี่ย
0: เมื่อกี้บอกเปลี่ยนกระทันหันแล้วเขามาชนด้วย
1: เนี่ยอย่างเนี้ย
0: ชนท้า

0: ครับผมนะอันนี้เป็นคำถามฝากไว้นะฮะด้วยนะครับอ่ะเชิญครับพี่
1: คือถ้าโดยหลักทั่วไปเนี่ยเขาเช่าบ้านเนี่ยก็สิทธิการเช่าเนี่ยเขาเข้าไปอยู่โดยชอบ
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าผิดตามสัญญาของท่านว่าท่านเขาผิดได้ประมาณไหนท่านเรียกค่าเสียหายได้ประมาณไหน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นลักษณะการบังคับใช้กฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้าผู้เช่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยกลายเป็นผู้เสียเปรียบนะเอาไปฟ้องกว่าเขาจะออกฟ้องแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปแกล้งฟาร์มเนี่ยเขาไม่ติดต่อมาไปล็อกกุญแจเนี่ยผู้ให้เช่าอาจจะเป็นผู้บุกรุกเสียเองต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปนะครับไอ้เรื่องสัญญาเช่าตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงที่จะปิดหายไปเป็นนานๆเนี่ยมันก็มีเหตุแห่งความสงสัยว่ามันมีพฤติกรรมอะไรอยู่ข้างในไหม
0: อ
1: ันนี้ท่านอาจจะใช้สิทธิ์ในการขอเปิดเข้าไปดูนะบางคนเนี่ยปิดกุญแจแล้วก็หนีไปเลยทรัพย์สินก็ไม่มีแล้วแต่ไม่แกล้งไอ้นี่ค่าเช่าอะไรพวกนี้อันนี้ทุกอย่างนะครับที่ท่านจะไปดำเนินการพวกนี้เนี่ยจะต้องแกล้งเจ้าพนักงานนะว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะไปบุกรุกเมื่อเข้าไปเจอทรัพย์เขาเนี่ยไม่ได้นำทรัพย์เขาออกมาแต่กุญแจเนี่ยถ้าท่านไปล็อกใหม่เนี่ยก็ล็อกเพียงเพื่อที่จะรักษาห้ามเขานะเพราะว่าถ้าไปว่ามันเป็นการรบกวนการครอบครองสิทธิ
0: ์
1: ของผู้อื่นนะไอเนี้ยมันก็จะเข้าข่ายว่าบุกรุกเขานะเพราะไอพวกเนี้ยเวลาจะทำเนี่ยเสียเปรียบนี่เสียเปรียบแน่นอนอย่างที่เราตูเข้าไปเนี่ยเขาไม่เคยทำความสะอาดห้องเลย
0: ครับ
1: ขยะเต็มห้องเลยไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นเหตุที่จะเข้าไปบริหารจัดการได
0: ้
1: นะแต่ถ้าเขาออกเนี่ยท่านจะไปล็อกกุญแจเลยไม่ได
0: ้ครับ
1: นะอาจจะเจอข้อ
0: นะฝากไว้นะท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะติดตามเทปรายการ อยู่นะครับท่านอย่าลืมเอกสารตอนที่155นะครับ155ว่าด้วยความผิดลักทรัพย์นะครับเราพูดกันบ่อยว่าลักทรัพย์แต่ลักทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบเพราะความผิดทางอาญาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของมันอยู่นะครับใครที่อ่านเอกสารนะครับจะเข้าใจว่าอันนี้ของที่เจ้าของทรัพย์ทำหล่นแล้วท่านเก็บได้มันจะมีความผิดอยู่2แบบ2ความผิดนี้แน่นอนนะ1ไม่ลักทรัพย์ก็ยักยอกทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็ยักยอกทรัพย์แต่มันจะเป็นลักทรัพย์ยังไงหรือเป็นยักยอกทรัพย์แบบไหนนะฮะให้ท่านนะครับอ่านเอกสารมันจะมีจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของความผิดหรือในข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาท่านเอาไปเนี่ยนะฮะเอาของคนอื่นที่เก็บได้หรือตกได้เนี่ยนะฮะท่านก็จะได้รู้นะฮะว่าอันนี้คือความผิดลักทรัพย์หรืออันนี้คือความผิดยักยอกทรัพย์นะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ท่านเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะครับอ่ะฝากไว้นะครับพิมพ์ข้อความครับในตรงนี้นะฮะท่านมีปัญหาก็จะได้คุยกันนะครับในได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากเบอร์โทรด้วย022066102-3นะฮะ02ครับ2066102-3นะครับ2เบอร์นี้ในรายการท่านก็สามารถที่จะคุยมีคุณรัตนาการนะครับเรียนถามคุณทนายว่าปัญหาคือซื้อตึกต่อจากเขา2ห้องข้างๆคนอื่นมาซื้ออีกคนละ1ห้องทั้งหมดมี4ห้องที่ติดกันเป็นบ้านชั้นเดียวตึก4ห้องนี้มันเอียงไปหาบ้านเขาเลยไปร้องเทศบาลเทศบาลเลยเรียกเจ้าบ้านเนี่ยไปคุยผิดคือก่อสร้างโกงตอกเสาเข็มความยาวไม่ถึงก็ทำให้ตึกเนี่ยเอียงไปหาบ้านเขาอันนี้คือความผิดของก่อสร้างไม่ใช่ความผิดของเราเราต้องมารับผิดชอบหรือก่อสร้างก็ตายไปแล้วอันนี้เราต้องรับผิดชอบหรืออ่ะเชิญได้พี่นิวัฒน์ฮะ
1: คือมันอย่างนี้ไอ้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยไอ้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะเอาที่ผู้ครอบครองทรัพย์ก่อน

0: ส่วนจะไล่เบี้ยกันได้หรือไม่นะ
1: uh-huh.
0: อีกเรื่องหนึ่ง
1: uh-huh.
0: นะเพราะตอนนี้เมื่อท่านเนี่ยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
1: uh-huh.
0: เวลาเกิดการทรุดตัวเกิดความเสียหายด้วยเหตุของความบกพร่องของทรัพย์ของทรัพย์นะ
1: uh-huh.
0: เช่นทรัพย์เนี่ยไม่สมบูรณ์ทรัพย์ไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้เนาะการแก้ไขเนี่ยท่านยังต้องรับผิดชอบส่วนท่านจะไปไล่เบี้ยเอากับคนอื่นได้หรือไม่มันก็ต้องเพราะว่าท่านบอกท่านซื้อต่อมา
1: ครับ
0: มันต่อกันมาทางกฎหมายว่าความบกพร่องนี่มันเกิดแต่เมื่อไหร
1: ่ครับ
0: เนี่ยประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าไปดูกฎหมายก่อสร้างสัญญาก่อสร้างอะไรทำนองเนี่ยเมื่อพ้น2มันก็ยากไอ้เรื่องที่จะให้ผู้รับมารับผิดชอบ
1: ครับ
0: แต่มันก็มีเงื่อนไขความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากความบกพร่องตัวเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องไปดูข้อที่ไปไล่สัญญาต้องไปอะไรพวกเนี้ยว่าเขาต้องรับผิดชอบประมาณไหน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับอ่ะคุณอุไรวันนะฮะคุณอุไรวันคะอยู่กับทนายนิวัฒน์นะเป็นยังไงเอ่ย
2: อ๋อค่ะคุณทนายมีเรื่องสอบถามว่าเรามีที่ดินอันนี้หนูส่งข้อความทั้งหมดไปในไลน์
1: หนูอ่านใหม่หนูเล่าใหม่กับทนายเลยจ้ะ
2: มีที่ดิน2แปลงค่ะ
1: มี
2: คนเสียชีวิตเป็น1คนแปลงแรกอ่ะมีชื่อของพี่น้อง4คนเสียชีวิตเป็น1คนแปลงที่2มีชื่อ2คนเสียชีวิตเป็น1คนคนที่เสียชีวิตคือคนเดียวกันนี่แหละสมมติว่าชื่อกอแล้วกันนะคะทีนี้เราต้องการจะรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งเพื่อขอแบ่งอะค่ะต้องทำยังไงบ้างสามารถทำได้เลยไหม
0: การรังวัดขอแบ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิ์น
2: ะ
0: จะต้องให้ญาติของผู้ตายเนี่ยเขามีผู้จัดการมรดกหรือยัง
2: ยังค่ะ
0: จะต้องให้ญาติของผู้ตายเนี่ยไปยื่นคำร้องขอจัดการมรดกเพราะฉะนั้นให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ตายเพราะว่าถ้าท่านไปยื่นคำร้องขอแบ่งตอนเนี้ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาเพราะว่าการเป็นกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยนะโดยผลของกฎหมายถือว่ามีสิทธิ์เท่าๆกันตามส่วนนะแล้วก็ไม่ระบุได้เลยว่าใครจะอยู่ตรงไหนทีนี้วัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะชี้ได้ว่าคนตายจะได้ตรงไหนเพราะฉะนั้นคนตายต้องมีตัวแทนตัวแทนคนตายก็ไปสำนักงานที่ดินเนี่ยเขาบอกมีทายาทหลายคนก็ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งโดยความยินยอมของทายาทอื่น
1: ๆ
0: เวลาไปยื่นเนี่ยมีสองแปลงทำสองเรื่องไห
1: ม
0: ไม่ฮะทำเรื่องเดียวเพียงแต่ว่าบรรยายว่าผู้ตายเนี่ยมีทรัพย์มรดกคือ1 2 3
2: ค
0: ่ะทีนี้ถ้าเขาไม่มีญาติหรือญาติเขาไม่สนใจนะท่านคนใดคนหนึ่งใน4คนเนี่ยใน3คนที่เหลือคำร้องขอจัดการมรดกเฉพาะส่วนได้ขอจัดการมรดกเฉพาะส่วนได้ก็คือส่วนของผู้ตาย2แปลงเนี่ยโดยใช้หลักว่าผู้จะยื่นคำร้องขอจัดการมรดก1ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก2ผู้มีส่วนได้เสียคนนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะแบ่งแยกโฉนดไม่ได้ทายาทก็ไม่ได้สนใจอะไรท่านก็ไปยื่นขอจัดการมรดกเฉพาะที่ดินสองแปลงนี้ได
1: ้ถ้าไม่มีก็ไปต่อไม่ได้
0: ไปต่อไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให้
1: ฮะ
0: เพราะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ตายครับผม
2: ยื่นเฉพาะส่วนเราต้องไปที่ศาลเองโดยไม่จ้างทนายได้ใช่ไหมคะ
0: คือต้องดูนะเพราะว่าบางศาลเขาก็ทำให้ได้คือหลักนี่นะถ้าศาลทำสำนำให้นะหรือเนติบัณฑิตยสภาเขาทำให้เนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งต้องไม่มีข้อโต้แย้งนะคือพอท่านไปถึงเขาแล้วเนี่ยพอเขาสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าทายาททางโน้นไม่ยอมเนี่ยโทษเขาจะไม่ทำให
1: ้
0: เพราะมันมีข้อโต้แย้ง

0: พอมีข้อโต้แย้งเนี่ยมันจะมี2ฝ่ายต้องไปเถียงกันที่ศาลว่างั้นน่ะต่างคนเขาจะไม่ทําให้เขาจะทําให้ในกรณีที่ไปยื่นแล้วไม่มีใครคัดค้านญาติทุกคนให้ความยินยอมอะไรทํานองเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: มันมีติดประกาศด้วยไหมคะ
0: ประกาศหนังสือพิมพ์นะแต่ทุกวันนี้มันมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีข้อยุ่งยากไม่มีข้อโต้เถียงกันเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ทนายทําเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินหมื่น
1: นะ
0: ทนายก็ทําให้แต่ว่าถ้าพวกคุณเถียงกันเมื่อไหร่แหละไอ้ค่าทนายมันถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับ
1: จะมีคน
0: เนี่ยก็คืออย่างนี้แหละ
2: ข้อเท็จจริงมีละมีปัญหาเยอะ
0: พอไปยื่นสำนักงานอัยการเขาสอบข้อเท็จจริงเขาบอกมีข้อโต้แย้งเขาไม่ทำให้เพราะหลักของ
1: คุยกันก่อนใช่ไหมคะพี
0: ่คือพี่น้องต้องคุยกันไม่ได้คุยธรรมดานะครับต้องอย่างสมมติว่าคุณจะเป็นคนจัดการมรดกพี่น้องอีก3คนเนี่ยต้องให้ความยินยอมว่าคุณเป็นผู้จัดการมรดกคือญาติผู้ตายเนี่ยเขามาให้ความยินยอมว่าให้คุณจัดการมรดกเฉพาะส่วนได้
1: ญาติผู้ตายไม่มีก็มีพวกเราเนี่ยแหละค่ะมีแต่พี่น้องกัน4คนนี่แหละเขาแต่งงานไม่มีลูกสามีเสียชีวิตแล้ว
0: ไม่มีลูกสามีเสียชีวิตแล้วจดทะเบียนสมรสไหม
1: ไม่ได้จดค่ะ
0: ไม่ได้จดไอ้นี่ก็โอเคพ่อแม่ยังอยู่ไหม
1: ไม่มีค่ะเสียชีวิตหมดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเวลาจะจัดการมรดกเนี่ยนะที่เขาจะเอาก็คืออย่างพ่อแม่นี่ต้องมี
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีใบมรดกบัตรเขาใช้หนังสือรับรองการตายประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสามารถไปยื่นได้เลย
2: คนตายญาติของคนตาย
1: เพียงแต่จะเลือกว่าให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเขาไม่มีทายาทอื่นแล้วนะ
2: แล้วที่บอกว่ามีหนึ่งคนไม่โอเคเนี่ยเขาไม่โอเคไงฮะ
1: คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากได้ตรงนี้อยากได้ตรงนั้นประมาณนี้คือจริงๆแล้วมันก็ได้เท่ากันนั่นแหละ
0: คือมันอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
0: พอพวกคุณจัดการมรดกเสร็จปุ๊บเนี่ยเนาะพวกคุณก็มีสิทธิ์รับมรดกในส่วนของคนตาย
2: ครับ
0: ที่ดินแปลงนี้จากการที่จะแบ่งเป็น4ส่วนก็จะถูกแบ่งเป็น3ส่วน
2: ครับ
0: นะคือคุณจะได้ในส่วนของคุณคนละส่วนได้คนละส่วนละส่วนในส่วนของคนตายนะมันก็จะแบ่งแยกเป็น3แปลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะวิธีไปแบ่งแยกเนี่ยเวลาแบ่งแยกเนี่ยภาษากฎหมายที่ดินเนี่ยเขาจะมีคำว่าแปลงคงแปลงคงก็คือแปลงที่แบ่งแยกใหม่เนี่ยก็คือจะเริ่มชื่อด้วยคุณเลยแต่แปลงคงเนี่ยมันก็ยังมี 4-5 ใบต่อกันยาวและโอนมาจากใครใครเป็นเจ้าของอยู่ก่อนอะไรเนี่ยมีหมดแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยเวลาเขาได้ที่ดินนี่นะโดยเฉพาะที่ดินมรดกเขาก็อยากจะได้แปลงคงอย่างเนี้ยก็มีแต่บางคนไม่เอาหรอกอยากจะเอาของเราคนเดียวอย่างนี้ก็มีหลักเนี่ยนะโดยหลักถ้าแบ่งกันไม่ได้เนี่ยกฎหมายให้จับฉลากว่าใครจะเอาแปลงไหนว่าใครจะได้แปลงไหนหรือถ้าแบ่งไม่ได้จริงๆถ้าแบ่งแล้วทำให้นะแปลงเล็กขายได้ถูกนะกฎหมายก็บอกให้ประมูลกันเองในหมู่ทายาทก่อนถ้ายังประมูลไม่ได้ก็ผลักไปประมูลโดยกรมบังคับคดีเพราะค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้
1: น
0: จับฉลากเราก็จับกันเองได้ก็ทำก็เขียนหมายเลข1-2-3นี่แหละลงก็ทำบันทึกนะทำบันทึกกันก่อนนะครับทำบันทึกว่ายอม
2: รับวิธีนี
0: ้ยอมรับ
2: จับนะ
0: นะพอยอมรับในวิธีนี้เนี่ยคือมันอย่างนี้ถ้าทนายทำถ้าทนายทำให้เนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ครับครับ
0: เขาก็จะเรียกทายาทมาประชุมพอมาประชุมกันเสร็จเขาก็จะบอกว่าทรัพย์สินแปลงเนี้ยจะแบ่งมรดกแบบนี้โดยวิธีการ

0: การแบ่งนี้นะมรดกเนี่ยแบ่งออกมาเป็นที่ดิน3แปลงแล้วแต่ยังไม่ให้ใครอ่ะนะถ้าทายาทตกลงกันไม่ได้ว่าใครก็เลยต้องมาจับฉลากกันก่อน
1: ครับ
0: นะประมาณนี
1: ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะใช้วิธีนี้ถึงจะไปดำเนินการใช่ไหม
0: ไม่ไปดำเนินการแล้วก็ได
1: ้
0: แล้วเพิ่งเอาม
1: า
0: เพราะมันอย่างนี้นะครับเวลาเราไปแบ่งแยกที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่รังวัดเนี่ยเขาจะถามว่าแบ่งแยกในนามเดิ
1: ม
0: หรือแบ่งแยกเฉพาะออกไปเลยอย่างนางกอเนี่ยเป็นแปลงคงนะแปลงขอเนี่ยเป็นแปลงที่แบ่งออกไปแปลงงอก็เป็นแบ่งที่แบ่งออกไปจะเป็นของใครเพราะนั้นพวกท่านต้องตกลงกันก่อนแต่ถ้าแบ่งในนามเดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแบ่งให้เป็นนามเดิมเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยมันก็จะเป็นว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยแบ่งโดยการรับมรดกนะในนามเดิม
1: ครับ
0: พอเสร็จแล้วพวกคุณตกลงกันได้แล้วคุณก็ไปโอนรับมรดก
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นชื่อที่สองประมาณนี
1: ้แล้วเทคนิคการแบ่งเนี่ยนะไอ้สามส่วนเนี่ยนะมันต้องแบ่งยังไงแบ่งมีหน้ามีกลางมี
0: ไม่โดยหลักนะครับเวลาแนะนำเรื่องที่ดินนี่นะ
1: ครับ
0: พอทายาทมีปัญหาเรื่องทะเลาะกันที่ดินแบ่งกันเสร็จอีกแปลงหนึ่งไม่มีทางออกเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ได
1: ้
0: นะมันจะเป็นเรื่องทะเลาะกันไปตลอดเลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเงื่อนไขในการแบ่งเนี่ยเขาก็จะมีว่าต้องติดทางศาสนะหรือมีทางออกวิธีที่แบ่งแล้วในมันก็ไม่มีทางออกก็ต้องเป็นทางพระราชจำยอมให้กับที่ดินแปลงอื่นประมาณนี้เนาะ
1: คือมันต้องคุยตั้งแต่ไอ้ตอนแบ่งเลยนี่แหละว่ามันจะแบ่งยังไง
0: ต้องคุย
1: ครับ
2: วิธีการแบ่งที่ให้เจ้าหน้าที่ใส่ชื่อเลยหลัง อันไหนดีกว่ากัน
1: ครับ
0: คือถ้าโดยวิธีการที่ตกลงกันยังไม่เสด็จน้ำน
1: ะ
0: ก็ต้องวิธีแรกก็ในนามเดิมก่อนโทษนะคุณยังไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าคุณตกกันแบบเรียบร้อยเลยแบ่งแล้วก็ใส่ชื่อชั้นเลยเนี่ยสะดวกไม่ต้องไปครั้งที่สอง
1: ครับ
2: แต่ภาษีการทำธุรกรรมตรงนี้ก็
0: ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ชำนาญผมไม่เพราะว่าถ้าคุณไปโอนครั้งแรกเนี่ยนะคุณโอนเสียภาษีอย่างนึง
1: ครับ
0: แต่พอคุณไปรับมรดกเนี่ยครั้งสองคุณก็ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกลงกันง่ายขึ้นเนี่ยก็คือแบ่งแล้วไปแบ่งแยกดกเลย
1: ครับ
2: คุณทนายแปลงที่สองเนี่ย60ตารางวาแล้วไอ้คน3คนเนี่ยมันถูกแบ่งแค่คนละ4ตารางวา
0: ที่ดินอยู่ติดกันไหมครับ
2: ไม่ติดค่ะเป็นคนละแปลง
0: อ๋อ
2: แปลงที่สองเนี่ย60ตารางวามีชื่อ2คนแต่มีพี่น้อง4คนตายไป1คน
0: ก็ไอ้นี่ก็ไปหารกันตามส่วนถ้าท่านไปที่สำนักงานที่ดินนะครับช่างรังวัดเขาจะเป็นคนคำนวณก็ประมาณไหนก็คือประมาณนั้นเวลาอย่างนี้นะครับเวลาเขาไปแบ่งแยกโฉนดที่ดินเนี่ยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ภาษาช่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องปูโฉนดก่อน
2: อ๋อ
0: คือ4มุมนี่เนาะหลักโฉนดเนี่ยมันเอียงยังไงไปยังไงเนี่ยเขาต้องปูก่อนว่ามีจำนวนเท่าไหร
2: ่
0: เพราะบางทีท่านบอกว่า1งานพอไปถึงแล้วมันมี90วาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: นะ
2: ได้
0: เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่หลังจากปูโฉนดแล้วเนี่ยเขาก็จะหาร3ให้ท่าน
1: ครับปัญหาที่คุณกำลังบอกเนี่ยมันอยู่แปลงที่2ซึ่งมีแค่60ตารางวาถูกต้องมั้ย
2: ใช
1: ่แล้ว60ตารางวาเนี่ยเดิมมันมี2ชื่อถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอีหนึ่งชื่อเนี่ยที่มีชื่ออยู่แล้วมันจะต้องได้ไปครึ่งหนึ่งซึ่งมันมากกว่าอยู่แล้ว
0: คือ
1: นะเชิญพี่นิวัฒน
0: ์คือมันอย่างนี้ครับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม2คนเนี่ยนะ

0: คนที่มีชีวิตอยู่ได้ไปครึ่งหนึ่งก่อน
1: เนี่ยมันจะเยอะ
0: คือได้ไป30วาก่อน
1: เออ
0: มันเป็นของผู้ตายแค่30วา
1: ครับ
2: ใช่ๆ
0: 30วาเนี่ยคุณก็เอา4ไปหารคุณก็มีสิทธิ์ได้ที่30วานี้ด้วย
2: อ๋อมี1ใน4นั้นด้วย
0: ครับผม
1: ไม่ใช่
0: เพราะคุณเป็นทายาทล่ำมรดกนะไอ้ที่60นี่แหละที่เถียงกันพี่น้องเถียงกัน
1: เนี่ยเนี่ยๆๆ
0: ที่เถียงกันแล้วไม่ยอมเพราะบอกว่าได้น้อยเอ้าเวลาเราไปซื้อที่ดิน2คน3คน4คนเนี่ย
1: ครับ
0: กรรมสิทธิ์รวมเรามีสิทธิ์ก่อนนะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแบ่งแล้วเอ้า30วานี่โอ้โหขายยาก
1: เออ
0: นะทำอะไรก็ยากอ
1: ้
0: าวยิ่งไป
1: นะยิ่งน้อยลง
0: ยิ่งน้อยลงทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่ผมบอกนั่นแหละ
1: ครับ
0: ขายนะ
2: ขาย
0: เงินมาแบ่งกัน
2: สี่คน
0: ไม่คือมันอย่างนี้ครับเวลาขายเนี่ยเนาะเขาคุยกันอ้าวอย่างสมมุติว่า60วาเนี่ยของคุณเนี่ย มันได้มา30วาถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องซื้อในส่วน30วาถ้าคุณเห็นว่าซื้อแล้วได้ไปจ่ายเงินน้อยลงเพราะเวลาแบ่งเงินเนี่ยคุณก็แบ่งตามส่วนของคุณนะ
1: ครับ
2: อ๋อ
0: ไม่ใช่เป็นเงินแล้วยังไปแบ่งเป็น4ส่วนไม่ใช่นะ30วาก่อนก็จะประมาณนี
1: ้ครับ
0: คือถ้ามีประเด็นอย่างนี้นะครับไอ้นี่ผมไม่ได้บอกว่าทนายดีนะถ้าทนายทำให้เนี่ยการพูดคุยก็จะไม่ทำยิ่งเวลาเราไปประชุมเรื่องมรดกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยิ่งมันเถียงกันได้ในเงื่อนไขเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นน่ะที่ไม่ยอมกันแต่ข้อกฎหมายมันเถียงไม่ได
1: ้มันก็ต้องตามนั้น
0: ก็ต้องตาม
1: แบ่งตาม
0: แต่ที่นี้ไอ้นี่มันแปลงเล็กไงโทษนะมรดกมันไม่เยอะถ้าใช้ทนายก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะก็พยายามคุยแบบเนี้ยมีทนายสักคนที่พอเข้าใจในประเด็นแบบเนี้ยไปคุยให
1: ้ครับ
0: นะ
2: นั่นคือเราต้องจ้างทนายสักคนหนึ่งตามความเข้าใจรู้นะ
1: คือ
2: จ้างทนายสักคนหนึ่งเอาไว้เป็นตัวกลางคนกลาง
0: คือมันอย่างนี้ถ้าคุณไปยื่นคำร้องขอจัดการมรดกให้ทนายคนนี้ก็ขอร้องเขาว่าช่วยแบ่งให้ด้วยคือช่วยจัดการให้มันเสร็จอ่ะหาทางออกให้
1: จนถึงแบ่ง
0: คือจริงๆนี่นะถ้าทนายที่ไม่ใช่ทนายสำนักงานที่ไปหาทีก็จ่ายชั่วโมงละ 1,000-2,000 เนี่ยนะนะแต่ถ้าทนายที่ทำงานแบบเขาเรียกว่าทนายแบบบ้านๆเนี่ยไม่มีออฟฟิศใหญ่โตไม่มีเวลาท่านไปทำเขาทำคดีเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้คำปรึกษาท่านตลอดแหละนะมีประเด็นอะไรก็โทรถามได้จะมีทางออก
2: นั่นหมายความว่าสมมติว่าเราว่าจ้างกันแล้วแต่ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษา
0: ไอ้นั่นก็คุยกัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เป็นเรื่องคุยระหว่างเรากับทนาย
0: คือการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกนะทนายเนี่ยเขาจะคิดนะหนึ่งยื่นคำร้องสองเมื่อคำร้องเสร็จสามเขาถ่ายหนังสือถ่ายคำสั่งศาลหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้ท่านเนี่ยก็ถือว่าจบงานนะก็มีหลายคนเหมือนกันว่าต้องไปวิ่งหาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเป็นยังไงเพราะทนายไม่จัดการให้อย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่มืออาชีพ
2: แล้วเราจะโชคด
1: ี
2: ไหมเน
1: ี่
2: ย
1: ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นฮะเป็นเรื่อง
0: คือคุยกันครับเวลาไปจ้างเนี่ยต้องบอกเขาว่าไอ้สำเนาคำสั่งศาลรับรองถูกต้อง
1: ครับ
0: แล้วหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
1: ครับ
0: แต่คดีถึงที่สุดนี่คุณจะได้หลังจากผ่านไปแล้ว1เดือนนะ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะหาว่าทนายโอ้โห10วันแล้วยังไม่เอาให้ไม่ใช่หนังสือรับรองถึงที่สุดศาลจะออกให
1: ้ครับ
0: ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา30วันไปแล้วสำเนาคำสั่งศาลให้คุณเป็นผู้จัดการมรดกถึงที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าทนายอาชีพจริงๆอ่ะเนาะที่ทำงานจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไป

0: คุยกับเขาหรอกในสัญญาที่คุณจ้างเขาเนี่ยเขาตกลงแล้วว่าเขาต้องหาอย่างนี้ให้คุณ
1: ค่ะเขาต้องทำให
2: ้ค่อยๆ คุยกันนะฮะคุยกันดีก็ไม่ต้องไปเสียตังค์จ้าง
1: คนโอเคหมดละค่ะมันมีแค่คนคนเดียวที่คุยยาก
2: ไม่ใช่ถ้า
0: ที่จริงเรื่องของพวกคุณเนี่ยถ้าไม่ทะเลาะกันนะ
2: ฮะ
0: ไปคุยกับเจ้าพนักเพราะมันไม่มีทายาทอื่น
2: โต
1: อันนี้
0: แม้แต่จะมีใครคนใดคนหนึ่งเช่นสามีเขาที่บอกว่ามาคัดค้านเพราะทำมาหาได้ร่วมกันอะไรพวกนี
2: ้
0: มันถึงจะมีปัญหา
1: ไม่มีอ๋อถ้ากรณีอย่างนี้เราไปที่กรมที่ดินเราไม
0: ่ไปที่สำนักงานที่ดินก่อนแล้วไปคุยว่ามีประมาณนี้ทำให้ได้ไหมถ้าเขาบอกว่ามันมีเหตุขัดข้องทำไม่ได้เพราะงี้เราค่อยไปยื่นก็ได
2: ้ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อโอเคมีสิทธิ์ที่จะทำได้นั่นแหละแต่ไปดูก่อน
0: คือมันเป็นดุลพินิจไงนะผมถึงบอกไม่ได้ว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้
2: ครับ
0: เนาะ
1: เพราะว่าเขาไม่มีทายาทแต่เราคืออะไรนะคะเราคือผู้รับมรดกใช่ไหมคะ
0: คือเราเป็นทายาทแค่3คนเนี่ยที่เหลือเนี่ยพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว
1: นะ
0: แล้วก็จัดการมรดกเขาก็แค่ที่ดิน2แปลงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีอย่างอื่น
2: ค่ะ
0: เราลองไปคุยดูนะครับ
1: ได้ค่ะท่านทนายขอบคุณมากมากเลยครับ
2: ผมครับครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะสับไม่เยอะอย่าทะเลาะกันฮะนะแบ่งมาแล้วถ้ายิ่งทะเลาะมันก็ยิ่งจ่ายมหาร4
0: ทายาท3คนเนี่ยมันก็จะเพิ่มทายาทเป็น4คนเพราะค่าใช้จ่ายทนายเป็นทายาทคนหนึ่ง
2: ครับผมฝากไว้นะฮะใครมีปัญหาติดตามเทปรายการอยู่อย่าลืมนะครับโทรมาในช่วงบ่ายได้หรือว่าฝากเบอร์โทรฝากข้อความของท่านได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางส

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: ปัญหาที่ถูกมองข้ามความเดือดร้อนถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าว

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายอ่า155ความผิดว่าด้วยการลักทรัพย์นะครับมันจะมีหลายกรณีมากเลยอันนี้ลักหรือยังอันนี้พยายามลักทรัพย์อันนี้ลักสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีคดีต่างๆซึ่งเป็นคดีที่ศาลตัดสินเนี่ยเอาไว้ในอดีตเนี่ยหลายคดีอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าท่านไปเก็บของที่มันหล่นจากกรณีไหนจะเป็นลักทรัพย์กรณีไหนจะเป็นยักยอกทรัพย์เก็บของหล่นหายเนี่ยนะมันจะมีลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์เนี่ยท่านลองดูนะแล้วท่านไปอ่านมันจะมีห้วงของข้อเท็จจริงของมันที่จะแบ่งอยู่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้ท่านโดนลักทรัพย์แน่ถ้าเป็นกรณีนี้ท่านโดนยักยอกทรัพย์แน่อ่ะพิมพ์เข้ามานะครับถ้าสแกน QR code ขอกฎหมายอย่าลักทรัพย์หรือพิมพ์อะไรก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ผ่านระบบ LINE ที่ @10hotline เราอยู่กับทางทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนไปคุณเอต่อนะครับคุณเอครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อยู่กับทนายนิวัฒน์นะวันนี้เชิญเลยเป็นยังไงครับผม
3: โอเคผมขอปรึกษาครับคืออย่างนี้คือผมมีโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อรวมกันอยู่8คนแต่พี่น้องรวมกัน8คนนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยได้สร้างบ้านไว้ให้พี่น้องทุกคนเนี่ยแล้วก็คนก็ผ่อนผมเป็นรายเดือนไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีเอกเป็นทำเป็นหนังสือกันว่ายินยอมให้ผมเนี่ยปลูกบ้านเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ในโฉนดเนี่ยไม่ได้บอกว่าของใครอยู่ตรงไหนมันไปแต่หลังไว้ปลูกไว้ในนั้นประมาณพี่น้อง8คนเนี่ยแต่ประมาณ6คน5คนไม่6คนดิ6คนรวมผมด้วยมีบ้านอยู่ในนั้นด้วยแต่ผมเป็นคนปลูกบ้านทั้งหมดแล้วผมก็ให้พี่น้องผมเนี่ยแต่ละคนน่ะอีก5คนเนี่ยผ่อนผมทำเป็นหนังสือเอกสารว่าผ่อนกันให้เรียบร้อยเบเสร็จผ่อนกันประมาณ30ปีได้ประมาณนั้นน่ะนะครับก็แบบเป็นน้องกันเองอยากให้พี่น้องกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ปัญหาก็เกิดว่าตอนนี้มันมีแบบบางทีพี่น้องผมเนี่ยอีกถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นหนี้แล้วมีชื่ออยู่ในที่ใช่ไหมฮะที่แบบฟังคือต้องแปลงใช่ไหมครับทีนี้แล้วบ้านเนี่ยบ้านที่เราทำเอกสารกันไว้เนี่ยถูกยึดไปได้หรือเปล่าหรือถ้าเราต้องทำยังไงที่มาทีหนึ่ง
4: คือมันอย่างนี้ตอนนี้ท่านมีพี่น้อง8คน
3: ครับ
4: แล้วที่ดินเนี่ยที่สร้างบ้าน6หลังเนี่ยใช่ไหม6หลังเนี่ยแล้วพี่น้องอีกคนที่7ที่8อ่ะ
3: ก็ยินยอมให้สร้างมีหลักฐานมาเลยที่ผม
4: ส่งเข้าไปไม่เขายอมให้สร้างแต่ตอนนี้เนี่ยโทษ
3: ครับ
4: เขามีบ้านไหม
3: ไม่มีครับไม่มี
2: เขาไม่มีบ้านเอคุณเอที่ดินเนี่ยชื่อในเอกสารสิทธิ์มีกี่คนที่ดินนะเฉพาะที่ดินที่ดินมีชื่อใส่ชื่อ8คนนะเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะ
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้มีเฉพาะ6หลังปามเป็นเจ้าของแต่6หลังนี้เออ้างว่าเอเป็นคนสร้างทั้งหมดแล้วให้6คนเนี่ยมาผ่อนถ้าผ่อนจบก็จะเป็นเจ้าของตัวบ้าน
3: ใช่
2: ตอนนี้ผ่อนหมดยังผ่อนหมดหรือยัง
3: นั่งผ่อนไปได้แค่5 ปีเองยังเหลืออีกประมาณ
2: ผ่อนไป5ปีนะฮะเชิญพี่นิวัฒน์
4: คือผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าจะทำเนาะมันก็ไอ้น้องสองที่ไม่มีส่วนได้เสียในบ้าน
2: ในตัวบ้าน
4: ในตัวบ้าน
2: เพราะว่าที่ดินเขามีชื่อ
4: แต่เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
3: ที่ร่วมกันใช
2: ่ฟังนะฟัง
4: แต่ทีเนี้ยตอนนี้ถ้าจะแบ่งที่ดินแปลงนี้นะมันแบ่งได้แค่6แปลงเพราะถ้าไปแบ่งเกินกว่านี้มันก็จะมีปัญหากับตัวบ้านนะพราะไปแล้วบ้านนี้กี่วากี่วากี่วานะแล้วทีนี้คุณจะทดแทน2คนนั้นยังไง
3: อ๋อตรงคือตรงนี้คุยกันแล้วไม่มีปัญหาครับคือแต่ตอนนี้ที่ผมกลัวคือว่า

0: ถ้าใน
1: เดี๋ยว
0: คนเนี่ยใครเป็นหน
2: ี
0: ้
2: ฟังทนายนิดนึงนะ
1: เดี๋ยวผมจะแนะนำมันที่สอง
2: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณกลัวในประเด็นที่ว่าเกิดคนหนึ่งคนใดไปเป็นหนี้เนี
2: ่
1: ยเวลายึดนะถ้าผมเป็นทนายเนี่ยผมก็ยึดทั้งแปลง
0: ครับ
1: แต่พอยึดทั้งแปลงเนี่ยผมได้ชำระหนี้ทั้งแปลงไหมไม่เวลาผมขายทอดตลาดขายทั้งแปลงผมก็ได้รับชำระหนี้เป็นเงินในส่วนของบุคคลที่ไปเป็นหนี้เท่านั้นเงินส่วนอื่นก็คืนแต่มันก็จะมีผลกระทบนะครับบ้านเนี่ยอย่าลืมว่าเมื่อปลูกลงในที่ดินของผู้ใดแล้วเนี่ยบ้านถือเป็นส่วนควบของที่ดินถ้าไม่มีสัญญาพิเศษเช่นสัญญาเช่าต่างตอบแทนที่เขาว่าเนี่ยที่เราร
0: ู้
1: กันน่ะสร้างตึกบนที่ดินแล้วก็ให้เซ้ง20ปีค่อยจะคืนมาเป็นเจ้าของที่ดินเดิมอะไรทำนองเนี่ยเนาะแต่ทุกวันนี้ไม่มีละตัวนั้นน้อยมากนะอันที่สองเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำมาหนึ่งก็คือไปแบ่งแยกแล้วก็โอนเป็นส่วนๆไปเลยแล้วทีเนี้ยก็แต่ละส่วนเนี่ยก็มาจดทะเบียนเป็นจำนองที่ดินกับคุณเนี่ยคุณจะไม่ไปจดที่สำนักงานที่ดินก็ได
2: ้
1: นะคุณจะจดคุณจะว่ากันเองก็ได้จำนองให้ผ่อนเท่านี้เท่านี
2: ้
1: แต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยดีก็คือไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นแต
0: ่
1: กระทบสิทธิ์ของคุณเองนะ
0: คร
1: ับ มันสิทธิ์ถ้าคุณไปจดจำนองแต่ละแปลงเนี่ยแล้วผ่อนนะเจ้าหนี้รายอื่นมายึดไปเนี่ยจะเป็นหนี้กันละหนี้คุณก่อนเพราะเป็นคุณเป็นเจ้าหนี้จำนองเจ้าหนี้ปุริมสิทธิ
2: ์ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ประมาณนี
2: ้แบ่งดีกว่า
1: แบ่งดีกว่าแต่ต้องตกลงกับ2คน
2: ให้ได้
1: ที่ไม่มีบ้านให้ได
2: ้
1: จะทดแทนเขายังไงนะเวลาที่ดินแปลงเนี้ยอ้าวมี20ไร่อ้าวคนละไร่ละไร่แต่ทีนี้กลายเป็นว่าคนละไร่ละไร่ไม่มีแล้วตอนเนี้ยมันจะอยู่ในบ้านแต่ละหลังเนี่ยไอ้สองคนนั้นน่ะจะทดแทนเขายังไงถ้าทดแทนเป็นเงิน
0: ครับ
1: นะถ้าทดแทนเป็นเงินอ้าวอย่างสมมติว่าวันเนี้ยคุณรับจำนองมาเนี่ยจ่ายหรือเขามาร่วมในการที่จะได้รับสมมติว่าส่วนของเขาเนี่ยในส่วนของเขาเนี่ยคุณก็ต้องมีเงิน2ล้านไปให้2คนนั้นแล้วค่อยกลับมาว่ากันประมาณนี
0: ้
1: นะ
0: อย่างนี้ครับพี่มันทั้งหมดมันแค่ประมาณ500ตารางวาเองครับ8คนหารก็คนละประมาณแค่60มั้ง60ตารางวา
1: แต่อีก2คนเขาไม่ได้นะ60ตารางวาเนี่ย
0: ยังไงนะครับ
1: แต่2คนน่ะใน8คน
0: มันต้องหาร8นี่ครับ
1: ก็มันหาร8ตอนนี้ถ้าหาร8เป็นที่ดินเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงไหนอ่ะเพราะบ้านมันปลูก60 วา 60 วา6หลังอ่ะ
0: 6 หลังก็3แค่3งานกว่า360นะครับเหลืออีก120นะครับ
1: อ๋อไอ้นั่นอ่ะก็ให้เขาได้ส่วนนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: โอเคอย่างนั้นเข้าใจแล้วเนาะ
0: ครับคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ว่างแล้วแล้วก็แยกไปแล้วพวกแต่คนก็จะปลูกบ้านในที่ที่ว่าที่คุยกันก็คาดว่าของเธอหลังนี้นะ
2: คือข้อเท็จจริงคุณไม่ได้ยากถ้าคุณตกลงว่าแบ่งกันตามความเป็นจริงแบ่งอย่างนี้แล้วไปปลูกบ้านใส่แล้วจะอยู่อย่างเงี้ยแนะนำเลยไปแบ่งแยกครับผม
1: คือตอนนี้คุณไปแบ่งแยกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างส่วนคุณจะไปตกลงกันว่าสิ่งสุขปลูกสร้างเป็นของใครอ
2: ่
1: ะนะคุณค่อยไปชำระราคากัน
2: ถูก
0: อ๋อคือประเด็นที่โทรมาคือกลัวว่าถ้าเกิดอีกคนหนึ่งยังไม่แยกใช่ไหมเป็นหนี้แล้วก็แสดงว่าต้องยึดไปทั้งหมด
1: ก็โอเคเจอแน่นอนเจอในสิ่งเดี๋ยวค
0: ือ
1: เจอในสิ่งที่คุณกังวลถ้าไม่แบ่งแยกก็โดนยึดทั้งแปลงโดนยึดทั้งแปลงส่วนเวลาเขายึดไปหนี้กับเขาไหมไม
2: ่
1: เวลายึดไปแล้วเนี่ยเวลาไปบังคับคดีมันก็บังคับคดีได้เฉพาะส่วนแต่การที่เขาจะขายส่วนใดส่วนหนึ่งนี่มันยุ่งยาก

0: ก็เลยขายทั้งแปลงแล้วเอาเงินมาแบ่งพวกคุณถามว่าคุ้มไห
1: ม
0: ตรงนี
2: ้
0: ครับคือบางทีพี่น้องอยู่บ้านดี
1: ๆ
0: อยู่ๆน้องคนหนึ่งไปเป็นหนี้มาเขายึดบ้านไปทั้งหลังเลยบ้านสามหลังที่ปลูกในที่ดินแปลงเดียวกันยึดไปหมดเลยอย่างเนี้ยถามว่าเขาจะยึดเฉพาะบ้านของน้อง
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน
2: แปลงเดียวกัน
3: เอาง่ายๆเลย
2: ขอบคุณครับ
3: วิธีแก้ไปแบ่งแยกถ้าเขาไม่มีตังคุณก็สร้างบ้านให้เขาแสดงว่าคุณมีตังคุณก็ออกตังค่าแบ่งแยกแล้วก็ให้เขาเป็นหนี้คุณมันจะได้เป็นแปลงนะ
0: เวลาเจ้าหนี้ข้างนอกมายึดจะได้ยึดเป็นหลังๆ
3: ใช่อย่าให้มันไปผ่าน
2: คุณครับสวัสดีครับ
3: ครับผมครับวันนี้เวลาหมดนะครับใครยังไม่ได้เอกสารลักทรัพย์อย่าลืมพิมพ์ข้อความเข้ามาลักทรัพย์ก็ได้155ก็ได้ขอกฎหมายก็ได้กันวันนี้ขอบพระคุณทนายความของเราครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อย่าลืมนะมีปัญหาติดต่อที่รายการสายด่วนติดต่อได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ระบบ LINE นะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
6: เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
7: ่แต่เลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
8: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
9: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความ
10: ไม้กายกอง
11: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อย
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันย่ายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าทุกวันนี้ไม่มีวันนี้ครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนกว่า30 ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปไม่มีวันหยุด

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่อื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: Nick!
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ City Iceberg เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ถามนักได้ไหมน่าอัพาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมม
3: ัน ยิ
2: งลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือฆ่าคนได
2: ้ติดคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงอยากควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่ะเราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะนี่อยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
6: ครู
2: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มันเดียวไม่เข้าใจหรอกคุณที่ว่า
8: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
9: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้กับพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน

0: นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นกับประชาชนปวงชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชน
1: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
2: จากภูเขาสูงถึงผืนจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลอึนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: งตราพระราชบัญญัติธรรมนูญรัฐจัดร่างวางวิถีสยามสู่ความดีสู่ความมีอา
1: เด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายประการที่จะปรับเปลี่ยนสยามให้ก้าวหน้าทั้งในรัชสมัยของพระองค์และในภายหลังรวมทั้งการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการขาด 2,471 ข้อความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพของหญิงและเด็กหญิงและถือเป็นก้าวแรกค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับการบังคับ
2: ถ้าจะพูดถึงก็คงต้องพูดถึงคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้หญิงและเด็กลงไปเป็นทาสไปเป็นถูกแสวงหาประโยชน์จากการกระทำซึ่งหรือเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งในเรื่องคนเราก็เป็นที่รับรู้กันพ.ศ. 2491แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยออกมาพ.ศ. 2000ก่อนถึง20ปีแล้วก็เป็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิง
1: พระราชบัญญัติดังกล่าวแสดงถึงสายพระเนตรอันยาวก้าวหน้าในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องล้ำสมัยของยุคนั้นและจากพระราชบัญญัตินี้เองได้กลายเป็นรากฐานของกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณีและค้ามนุษย์สมัยใหม่เช่นพระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็กพุทธศักราชพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551การวางรากฐานการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งปกป้องสตรีและเด็กไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยอาศัยความอ่อนแอทางกายภาพเป็นหนทางที่มีคุณภาพมากขึ้น

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชวยสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่การสภาผู้แทนราษฎร

สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption ปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้น

0: Sound สุขภาพดี
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sound สุขภาพดีเหมือนคนในครอบครัว
1: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
2: Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถวันนี้รายการเราจะมีสาระดีๆอะไรบ้างไปติดตามจากตัวอย่างค่ะช่วงโซนสุขภาพดีตอนนี้นำเสนอทางทันป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อทางเพศ
1: เมนูสุขภาพในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเมนูสมุนไพรทรงคุณที่มาพร้อมคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งแก้ครับ
2: และในช่วงโซนสุขภาพใจหลายคนเป็นห่วงโซเชียลมีเดียแอดดิชั่นหรือโรคติดสื่อสังคมภาวะซึมเศร้าที่สำคัญคือไม่ได้เป็นแค่เด็กเท่านั้น

0: พี่ป้อมเป็นอะไร
1: พี่ว่าเนี่ยพี่ต้องดูแลสุขภาพตาแล้วครับเพราะว่าทุกช่วงนี้พี่ทำงานเยอะ
0: พี่โตเยอะมากเลยแต่ถ้าพี่ป๊อปที่จะบำรุงสายตาเนี่ยตรวจสอบดีๆนะคะ
1: ค
0: เพราะตอนนี้มีข่าวใช้การบำรุงสายตา
1: ครับถ้างั้นน้องโบตันต้องบอกท่านผู้ชมแล้วครับจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาใช้กันนะครับ
0: ค่ะว่าอาหารเสริมสมุนไพรเกี่ยวของจอตาหรือเรติน่าป้องกันโรคเกี่ยวกับตาลดตารักษาเบาหวานขึ้นตา
1: โอ้สรรพคุณครอบจักรวาลแบบนี้น่ากลัวมากๆเลยต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะ
0: โบตันก็ไปตรวจสอบ

0: มาให้แล้วนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลตามที่กล่าวอ้างแต่ค่ะพี่ป๊อปทางนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัดเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรค่ะซึ่งออยกระทำฝ่าฝืนพรบอาหารพุทธศักราช2522ต่อไป
1: อาชีพมีเยอะจริงๆนะครับจะซื้ออาหารเสริมต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับ
0: เป็นห่วงค่ะ
2: มาร่วมบอกโรงพยาบาลสุขภาพดีCHโซสุขภาพดี
0: นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนที่เป็นโรคหรือว่าคนที่มีต่อไปสู่อีกคนนึงทางเพศปากทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะหรือบ้างก่อไปยังทารกที่อยู่ในครรภ์อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็น
3: เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวางกรแพทย์เฉพาะทางสาขาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะ
0: นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของโรคติดต่อทางเพศก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าโรคตอนนี้มันเริ่มกลับมา
3: ใช่ค่ะคือต้องบอกงี้กันค่ะว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยนะคะให้เห็นอุ๊ยเป็นประวัติการแต่ก็เริ่มมีข้อสังเกตค่ะประมาณนั
1: ้
3: น
1: อ๋อนี่เป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคเอดโรคหนองในนะครับซึ่งแบบว่าหายมากขึ้น
3: ใช่เหตุผลเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้แอปพลิเคชันนะคะในการที่จะหาคู่คราวนี้ในเรื่องของคนในยุคปัจจุบันหนุ่มสาวนะคะคือเราไม่ได้อยากแบบว่าลงไปลึกว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งค่านิยมที่ผู้หญิงนะคะหรือว่าเพศหลากหลายคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิ์กับใครเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงจุดนี้เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาคราวนี้ไม่ใช่แค่เอดเวลาเราพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องกินยาต้านกินยาต้านก็สบายนะไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่มันยังมีอื่นๆเชื้อราด้วย
0: ค่ะ
3: อย่างหนองในเนี่ยมีหนองในแทเนาะซึ่งอาการของมันไม่มีอาการแต่บางท่านภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยตอบสนองมาไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงรวมถึงบางท่านในคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋ออย่างผู้ชาย
1: เรื่องหนองในในผู้ชายเนา
0: ะ
1: ก็มันมีแบบอาการแบบว่าจะมีอาการยังไงอะครับคุณหมอ
3: โอเคค่ะคือในเรื่องของหนองในเนี่ยที่อาจจะไม่ได้แสดงอาการด้วยภูมิคุ้มกันรวมถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ใช้ชีวิตสบายๆแล้วหลายคนคู่นอนเนี่ยไม่ได้หมายว่าอุ๊ยเป็นโทษนะคะเป็นกิ๊กเป็นไม่ใช่แค่นั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ว่าสถานะทางสังคมคุณมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ใช่แค่ทางช่องคลอดนะคะ

0: E C เอา A เนี่ยเขาก็ได้ B ก็ได้แต่ปรากฏว่าไนท์สแตนด์ไงไม่ได้ติดเรื่องของ oral sex หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ใช้ปากร่วมด้วยไทป์2ชนิดที่1คือเกี่ยวกับปากชนิดที่2คือเกิดที่อวัยวะเพศที่บริเวณทวารหนักปัจจุบันก็ยังนี้เป็นต้น
1: แล้ววิธีป้องกันล่ะครับสำหรับเพศชาย
0: จริงการป้องกันทั้งคุณผู้ชายแล้วก็เหนี่ยวนำไปถึงคุณผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคุณหมายด้วยนะคะก็คือการสวมถุงยางอนามัยแต่ว่าจะมีอีกนะคะอันนี้ปลีกย่อยกับคุณผู้หญิงถุงยางอนามัยที่ใช้มาตรฐานเหมาะสมซื้อหาจัดหามาเหมาะสมโอเคปลอดภัยอย่างไรก็ตามวิธีการใช้ชายที่เป็นเพศหลากหลายเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาใช้คำว่าถุงยางอนามัยสำหรับทวารหนักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปดูกันก็จะเป็นนวัตคะอ่ะคราวนี้กลับมาที่ว่าในคุณผู้หญิงเองเนี่ยถ้าคุณผู้ชายเขาสวมถุงยางน้ำเสียงมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยากอีกตรงนั้นมีภรรยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้น้องไม่ได้ใส่
1: แล้วไว้ใจกันนะครับ
0: ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงจริยธรรมของศาสนาที่ทำไมหลายๆศาสนาที่กำหนดว่าโอเคเหมือนกับปลูกคนเดียวหรือในช่วงเวลาหนึ่งๆเนี่ยมันก็จะช่วยหรือแม้กระทั่งมาทันเนี่ยแต่ก็ต้องทุกอย่างมีความชัดเจนปลอดภัยนี่แหละค่ะมันเลยเป็นการ
1: เรียนหลักศาสนาช่วยได้
0: ใช่คือถึงแม้สวมถุงยางอนามัยมันก็ต้องกลับไปต้นขั้วว่าโอเคถ้าคุณคิดจะมีเพศสัมพันธ์นั่นหมายถึงคนเดียวอะไรคู่เดียวแล้วก็ในห่วงแต่ละเวลาเช่นกรณีที่ไปและก่อนที่คุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆตรงเนี้ยเป็นจุดรอยต่อที
1: ่ร่างกายเราด้วยนะ
0: มันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะคือไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนนอยนะคะแต่ตรวจสอบตรวจเช็ค
1: เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าอายเลยนะน้องโบตัน
0: ชัดน่าจะต้องตรวจในคุณผู้หญิงเองก็เช่นเดียวกันการตรวจภายในการที่แน่นอนกับคุณมีเพศสัมพันธ์แหละเราก็บอกไม่ได้ว่าคุณผู้ชายคนนั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างรวมไปถึงหรือว่าณจุดที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยอุบัติการของมะเร็งปากมดลูกมันก็มีค่ะติดต่อทางเพศสัมพันธ์คุณต้องไม่มีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่แบบ
1: ตั้งแต่เกิดมาเลย
0: นะคะ
2: ถ้าถามอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราไปบังเอิญมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นหนองในอันนี้เราจะมีสิทธิ์เป็นอะไรบ้างคะ
0: มีโอกาสติดเชื้อแน่นอนค่ะการที่ในเราต้องไปตรวจค่ะและนอกจากหนองในอย่าลืมนะคะการที่ติดหนองในได้ก็คือไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะคะหรืออย่างที่บอกไปค่ะถ้าสวมแต่ผิดวิธีนู่นนี่ต้องไปตรวจไปตรวจดูอื่นๆด้วยเวลาที่คุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาจะไม่ได้ตรวจแค่หนองในเขาจะตรวจด้วยอุ้ยมี HIV ช่องคลอดการตรวจภายในด้วยแบบนี้และจริงๆไม่ใช่แค่นั้นมีการรักษาหรือการรักษาก็คือการสังเกตเว้นระยะเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็น 1-2 สัปดาห์อย่างน้อยด้วยติดเชื้อเรื่องเอดอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีเขาเรียก latent period ก็คือว่านะคะ
2: คือคุณหมอบอกว่าถ้าคุณผู้ชายเป็นหนอง
0: ใช่คุณต้องตรวจ
2: ต้องตรวจต้องตรวจแล้วทีนี้เราเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรคะตกขาวขาวสังเกต
0: เดียวกันผู้หญิงอาจจะยังไม่ได้มีอาการใดๆให้เห็นแต่ไปตรวจซะก่อนอะแล้วคราวนี้ถ้าคุณผู้ชายเนี่ยเขามีอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาว่าโอเคกินยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็จะมีอีกเนาะคราวนี้อันคำว่าตกขาวคนจะเข้าใจว่าตกขาวต้องสีขาวไม่ใช่คืออย่างนี้ก็มีสารคัดหลั่งหรือไม่มีสารคัดหลั่งออกมาจากช่องคลอดก็ได้นั้นถ้าเป็นสารคัดหลั่งปกติจะเป็นลักษณะมุกๆใสๆไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเลยแต่ถ้ามีกลิ่นที่เรารู้สึกคือหื้อละผู้หญิงใส่แผ่นอนามัยจริงๆไม่ใช่นะคะแผ่นอนามัยผู้หญิงใส่ตลอดเวลาเล่นขำขำการใส่ตลอดเวลาทำให้อับชื้นอันนั้นก็จะทำให้เกิดผดผื่นคันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องใส่แผ่นอนามัยเพราะว่าเอ้ยตกสีกลิ่นที่ผิด

0: กติเช่นสีเหลืองสีเขียวมีเลือดปนแปลกๆคุณนั่นหมายถึงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเชื้อราก็ได้เป็นผักอย่างเช่นแบคทีเรียวาไจโนซิสก็ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าจะดีที่สุดตรวจภายในการที่คุณไปซื้อยามาเสียบเลยไม่ถูกโรคและที่สำคัญนอกเรื่องของภายในเรื่องของความสะอาดงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยเนี่ยก็สอดยา1ถึง2สัปดาห์จริงๆเผื่อไว้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องคุยเลยว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆคือถ้าคุณโชคดีว่าเราไว้ใจไว้เนื้อแต่พอมากกว่าหนึ่งพองงๆกับชีวิตเนี่ย
1: อาจจะเคลียร์ยากแล้วผู้ชายเป็นหนองในผู้หญิงก็คือเป็นหนองใน
0: ที่มันคือเรื่องราวเดียวกันซึ่งอาจจะ
1: เดียวกัน
0: ใช่ค่ะหนองในหนองในแท้แล้วมันจะมีค่ะแผลพวกแผลริมแข็งแผลริมอ่อนแผลที่ล่าใจมีตุ่มมีฝีมีหนองเช่นมีฝีคุณเป็นบริเวณต่อมน้ำเหลืองขาหนีบคุณผู้หญิงมีฝีมีหนองแคมใหญ่แคมนอกแล้วก็แคมเล็กนะคะก็คือเยื่อบุว่าแคมนอกใช่ไหมคะแล้วก็แคมในก็คือเยื่อบุอีกแบบไม่ได้นะคุณแค่ขึ้นมันตุ่ม2ตุ่มเนี่ยต้องไปดูว่ามันคืออะไร
1: ใช่
0: มันมีได้ตั้งแต่ว่าเป็นฝีเป็นหรือว่าจะเป็นเริมก็ได
2: ้
0: หรือจะเป็นเมื่อกี้รักษาคนละแบบเลยนะ
1: เราสาเหตุก็เกิดคนละแบบ
0: ใช่ไหม
1: เชื้อแผลริมออก
0: ใช่
1: มันคือเชื้อโรค
0: ไหมคะเชื้อโรคคนอีกเนี่ยค่ะนักเรียนแพทย์ถึงนั่งท่องกันตอนสมัยเราเรียนเราก็แบบท่องทำไมแต่มันหมดแล้วอ่ะอ้อเอวอ่ะเราเข้าใจแล้วเชื้อมันมีต่างก
1: ัน ออกมาผลออกมาอาการมาต่างกันอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ทุกโรค
0: ก็ต้องบอกค่ะในคุณผู้หญิงเนี่ยก็คือถ้าคุณมีการติดเชื้อแล้วนะคะมันมีโอกาสเหนี่ยวนำที่จะเกิดการติดเชื้อ HPV Human Papilloma Virus เนาะแล้วมันก็จะเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกไม่เพียงแค่นั้นระบบเพศสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งติดเชื้อในทางเดิน AD Pelvic Inflammatory Disease ก็คือภาวะแบบติดเชื้อที่อยู่ในอุ้งนานเหนี่ยวนำเป็นการติดเชื้อที่ใหญ่โตรวมไปถึงว่าณจุดที่คุณอยากจะเป็นคุณแม่กลายเป็นว่าคุณมีโอกาสกลายเป็นเรื่องของการท้องมีที่หมอดาวอยากจะบอกพวกเราว่าอันนี้คือเราพูดแบบด้วยเหตุแล้วบางครั้งเหตุที่เราทำไว้เนี่ยด้วยความประมาทด้วยความย่ำใจด้วยความเรากำลังสนุกอยู่สวยๆหล่อๆสวิงกิ้งนู่นนี่วันนึงที่เราอยากจะใช้ชีวิตกับคนที่เรารักมีครอบครัวที่ดีเฮ้ยมันเรื่องของระบบสืบพันธุ์โอ้เรามีลูกไม่ได้มีบุตรยากนั่นแหละมันย้อนกลับมาไม่ได้นะ
2: เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องคุณแม่เขาก็ถามมาว่าแล้วมีเรื่องของตุ่มเกิดที่อวัยวะเพศหญิง
0: ไปพบแพทย์ก่อนว่าตุ่มอะไรที่เกิดขึ้นเป็นการเพียงแค่การเป็นผดเป็นผื่นเป็นอะไรที่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนไปหรือเปล่า
1: ค่าผ่านหรือเปล่า
0: แต่อย่างที่บอกความเซนซิทีฟอีกคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่จะมีเรื่องของจิตใจสะเทือนใจฮอร์โมนสิ่งเหล่านี้ต้องกลับกับคุณผู้ชายของคุณว่าแบบเอ้ยมันมีความสิทธิ์อ่อนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วโอเคเราก็ต้องกับมันเนาะด้วยใจที่แบบว่ามาที่ว่าไม่ว่าอันนี้หมอดาวเป็นเหมือนให้กำลังใจเลยนะคะไม่ว่าความรักชีวิตคู่หรือเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเทปนี้แล้วหมอดาวคิดว่าโอเคเรากลับมาดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพเพศเราม ันจะเป็นอะไรที่แบบรักตัวเองอย่างแท้จริงเคารพให้เกียรติตัวเองแล้วก็โอเคนะจุดนึงเนี่ยคนรักของเราเนี่ยแน่นอนค่ะเราไม่ได้อันนี้ก็มันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าบังเอิญว่ามองในทางกลับกันนะคะตัวเราไม่ได้เป็นแต่ผ่านมาแล้วอ่ะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยดูแลก
1: ั
0: น

0: ้นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าเขาว่าครบทีละคนนะแล้วทีนี้จะมีแบบนี้
1: ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงรอยต่อเช่นว่าแบบอย่างนี้เราอาจจะมีการตรวจ HIV ซะหน่อยมาแล้วก็ถ้าจะคบคนถัดไปเนี่ยถ้าซินเซียกันสุดๆเลยนะ
2: พ
1: าไปตรวจคนเดียวกันเลย
0: ก่อนเลย
1: ตรวจด้วยกันเลยจ้าอารมณ์แบบว่ามาซินเซียกันสุดๆนะหรือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็แต่ถ้านั้นดูน้อยไปดูซีเรียสไปก
0: ็
1: คุณก็ต้องคอนดอมอัจฉริยะนามัยก่อน
3: เลยตรวจก่อนแต่ง
1: ใช่ใช่แต่ถึงได้บอกง่ายเรากลับมาที่ความเป็นจริงบนโลกใบนี้เนาะมันก็คงแบบ
0: แต่ว่าดีสุดเลยคือตรวจก่อนก็ดีถ้าไม่ได้ก็
1: คอนดอมค่ะ
3: โอ้โหได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับโรคเพศสัมพันธ์ที่สำคัญคือเราคุยกันแบบไม่เลยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายใช่ไหมครับน้องภาษาแล้วมาคุยกับคุณหมอเนี่ยรู้สึกมันเคลียร์หมดทุกอย่างเลยนะครับ
0: ค่ะก็ฝากให้คุณผู้ชมนะคะรีเช็คก่อนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยป้องกันไปในสัมพันธ์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอดาวมากนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มกลับเนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสังคมสมัยใหม่วันนี้เราจึงขอสรุปเอา4โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คุณควรระวังในปัจจุบันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอาการแตกต่างกันตามระยะของโรคเช่นมีแผลที่อวัยวะเพศมีผื่นขึ้นตามตัวมีไข้หรือไม่มีอาการใดๆ2. โรคหนองในเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในเพศชายมักพบว่ามีปัสสาวะแสบขัดมีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ 3. โรคหูดหนอนไก่กระนูนคล้ายดอกกระหล่ำอาจมีอาการคันเจ็บหรือมีเลือดออก 4. ผู้ติดเชื้ออาจมีตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะเหลืองเข้มปวดท้องคลื่นไส้อาจการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันทำให้เชื้อโรคติดต่อพันกันได้ง่ายหากคุณมีทางเพศสัมพันธ์วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการใส่ถุงพันและมันตรวจเลือดเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ
1: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปทำอะไรให้วัวตันทานคะ
3: วันนี้เป็นเมนูสุขภาพแบบแซ่บๆเลยครับต้มตำมะระขี้นกใส่ปลากรอบด้วยครับ
1: ปกติแต่จะเคยกินแต่ส้มตำไทยอันนี้
3: เป็นส้มตำแบบพิเศษเป็นตำรับของท่านเจ้าพญาไฟภูเบศครับใส่มะระขี้นกก็แบบเป็นผักพื้นบ้านเนาะมันก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆของร่างกายของเรานะครับพึ่งมันตั้งแต่โบราณแล้วนะครับก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลการป้องกันมะเร็งนะครับแก้ไข้ตัวร้อนนะครับ
1: เป็นลิปเย็นนี่เอง
3: ช่วยลดความดันเบาหวานลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับ
1: โอ้โหช่วยเยอะมากเลย
3: ช่วยเยอะมากคือพอของขมปุ๊บพี่ว่าเป็นกุศโลบายของท่านท่านบอกว่าอาจจะบอกว่าแบบกับอาหารที่เป็นรสจัดก็เลยเอามาทำเป็นส้มตำ
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองจะได้อร่อย
3: ใช่อร่อย
1: ถ้าไม่งั้นเกิดว่าไปกินแบบเดียวๆอาจจะไม่ไหว
3: มันขมจัดเลยคร
1: ับ ไม่ไหวแน่เลยแต่ขมเป็นยาเนาะต้องทาน
3: ขมเป็นยาครับแต่ว่าพอมันรวมรสแล้วเนี่ยรสจัดๆแล้วเนี่ยขมมันลดน้อยลงแล้วมันช่วยในการเจริญอาหารด้วย
1: งั้นตันน่าจะทานได้แน่
3: น้องตัดทานได้แน่นอนครับ
1: ถ้าตัดทานได้คุณผู้ชมต้องทานได้ค่ะเพราะตัดทานยาก
3: เด็กรุ่นใหม่คงไม่ทาน
1: ใช่ค่ะถูก
3: แต่ว่าเรามาทำเป็นส้มตำ
1: ใช่
3: แล้วว่าเราเพิ่มปลากรอบเข้าไปด้วย
1: มันจะได้เหมือนรสชาติก็จะได้กรอบๆกันไปเราจะไม่รู้สึกว่าขมเยอะอะไรอย่างง
3: ี้ใช่ครับขมปลายๆได้สรรพคุณ
1: มีอะไรบ้างคะพี่ป๊อปบอก
3: ขี้นก
1: ค่ะ
3: มะระขี้นกของเราเนี่ยจะไม่ลวกน้ำเลยจะไม่ผ่านความร้
1: อ
3: นเป็นมะระขี้นกสดนะครับแล้วเอามาซอยนะครับถ้าเกิดกลัวขมเราอาจจะใส่นิดนึงนะครับโรยลงไปนะครับมีมะละกอนะครับเรามีแครอทด้วยซอยนะ

0: ครับ
1: แล้วก็มีปลากรอบแล้วตัวชูรสอีกหน่อยนึงคือน้ำปลาครับ
2: น้ำปลาเหมือนเป็นส้มตำปลาด้วย
1: นี่ก็มีเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็มีแบบเรากินกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็คือมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลกระเทียมนะครับพริกแล้วก็มีส้มมะขาม แล้วก็มีครับมีถั่วฝักยาว
2: ค่ะเหมือนที่อยู่ในส้มตำไทยเลย
1: ใช่เลยครับ
2: อะไรเงี้ยคล้ายๆส้มตำโคราชก็คือเป็นมีปลาด้วยด้วย
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเรามีมะระเข้าไป
1: ใช่มะระคินกด้วยนะครับแซ่บมากวันนี้คร
2: ับไปเริ่มกันเลยดีกว่า
1: ครับ
2: กระเทียม
1: ต้องทำเครื่องก่อนนะครับ
2: เอาเยอะไหมคะ
1: เดี๋ยวเราใส่พอประมาณนะครับบอกพอจานนึงนะครับประมาณสัก 3-4 กลีบนะครับกระเทียม
2: กระเทียม
1: เดี๋ยวพี่ตำกระเทียมก่อนพี่ขี้หนูชอบเผ็ดไหมครับ
2: จะได้ทานได้เยอะ
1: ๆ
2: แต่เผ็ดมากไปก็ไม่ได
1: ้สัก 4-5 เม็ดแล้วกันเนาะ
2: ได้เลยค่ะ
1: เอาเยอะๆแล้วก็คือวิธีการตำไอ้ส้มตำเนี่ยนะครับสังเกตจากพวกแม่ค้าส้มตำ
2: น่าค่ะยังไง
1: เขาบอกว่าต้องใส่ไอ้ตัวถั่วฝักยาวลงไปด้วย
2: อันนี้เป็นวิธี
1: ใช่ครับ
2: ที่เวลาตำแล้วจะไม่กระเด็นหรือ
1: ถั่วฝักยาวช่วยเนี่ยเราก็เด็ดลงไปเลย
2: แล้วถั่วฝักยาวมีประโยชน์อะไรบ้างไหมคะพี่ป๊อ
1: ถั่วฝักยาวก็ช่วยในเรื่องของไฟเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็พอเวลานั้นเวลาทานเนี่ยมันช่วยของการดับคาวด้วยนะครับพอตำได้สักพักหนึ่งนะครับก็คือพริกกระเทียมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสกันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวมาได้เลยครับ
2: ตามความชอบเลยนะคะพี่ป๊อ
1: ตามความชอบเลยครับถ้าส่วนชอบรสจัดยังไงก็ทำแบบใส่เต็มที่เลยนะครับ
2: น้ำปลา
1: น้ำตาลน้ำตาลกันนิดนึง
2: และมะนาวค่ะ
1: ครับ
2: หรือใครชอบรสจัดจัดก็คือใส่ได้เต็มที
1: ่ใช่
2: เต็มเหนียวเลย
1: คือมันต้องไปกลบรสขมของตัวมะระขี้นกอ่ะครับ
2: ใช่ๆค่ะเกิดแบบว่าอยากจะขมมากก็เอาอย่างอื่น
1: กลบเข้าไปนะครับก็เอาเช่นเอาเปรี้ยวเอาหวานเอาเค็มใส่เข้าไปครับแล้วก็มะขามแล้วก็คั้นแต่น้ำของมะขามเปียกนะครับแต่ตอนนี้เราจะตำไม่ได้แล้วเราต้องใช้คลุก
2: อ๋อเพราะว่ามันเริ่มเป็นน้ำก็โอ้โหนี่เป็นพ่อค้าส้มตำมาก่อนป่ะคะเนี่ย
1: ก็จำจากแม่ค้าส้มตำ
2: เก่งมากเลยทีเดียว
1: อันนี้เราก็จะเพิ่มรสชาติก็คือความแบบเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาด้วย
2: ใส่ปลาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: โอเคหุยสูงมากเขามีมะระขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่ครับ
2: เป็นตำรับยา
1: ใช่เป็นอาหารเป็นยานะครับใส่ปลานิดนึงเดี๋ยวเราของนี้ก่อนเนี่ยเราคือเราไอ้นี่ไม่ได้ละเราตำแรงๆไม่ได้แล้วนะครับเราใช้คลุกเอาต่อไปก็คือมะละกอเลยครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ใช้ครีมนะครับ
2: ตำต้องมีมะละกอนะคะ
1: ต้องมีมะละกอครับ
2: ขาดไม่ได้
1: แต่เรานิดนึงเพิ่มสีสันนะครับ
2: โอ้โหน่าทานมากค่ะพี่ป๊อป
1: กินออกเลยครับ
2: ปลาหน่อยๆกินปลาหน่อยๆ
1: ครับ
2: ตำมะระขี้นกนี่เราใส่สุดท้ายเลยพร้อมปลากรอบใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราก็ใส่ครับ
2: คืออันไหนคะนี่หาไม่เจอ
1: ครับใช้มีด
2: เอาเยอะไหมคะพี่ป๊อป
1: เอาสักสองลูกก็ได้ครับ
2: นี่

0: หั่นแบบปากคกเลยนะครับ
1: ค่ะแบบแม่ค้าส้มตำเลยเขาหั่นกันแบบนี้แหละนี่
0: ครับจากน้ำจากมะเขือเทศเนี่ยก็ทำให้ส้มตำเรากลมกล่อมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: มีประโยชน์ด้วย
1: มะเขือเทศมีประโยชน์สุดยอด
0: แล้วก็ตามด้วยสุดท้ายก็คือ
1: มะระกี้นกของเรา
0: ครับใส่พอประมาณเพราะว่ากลัวน้องตัน
1: ข
0: ม
1: ถ้าเกิดใครทานได้ก็ใส่ไปเยอะเลยนะคะ
0: ครับ
1: มีประโยชน์เนาะพี่ป้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยน่าทานมากเลย
0: น่าจะแซ่บนะครับเดี๋ยวลองชิมนิดช้อนใหญ่มาชิมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะครับ
1: ตังขอชิมด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับอ
1: ยากรู้ว่าพอส้มตำแล้วมีมะระเนี่ยมันจะแบบว่า
0: เอามะระด้วย
1: เอาด้วยค่ะต้องลองว่า
0: ต้องลองนิดเอาลองนิดนึงครับ
1: เราต้องลองว่าช่วยมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: ลองชิมสิรสชาติเป็นไง
1: วิกินได้อ่ะกินได้หมายถึงว่าปกติคนที่ถ้ากินกับส้มตำเราได้เลยค่ะ
0: มีขมไปปลานิดนิด
1: นิดเดียวเองกินได้หุ้ยนี่มันเป็นแก้การแก้ปัญหาสำหรับคนที่กินมะระขี้นกไม่ได้เลย มีขมนิดเดียวเท่านั้นเอง
0: ก็คือเป็นแบบกุศโลบายของท่านเจ้าพญาไพภูเบศนะครับเพราะว่ามะระนี่มันขมจริงๆ
1: ขมจริงพี่ป๊อป
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอชิมเปล่าๆได้ไหมคะ
0: โอ้กล้าเหรอครับ
1: จะได้รู้ว่าพอมีส้มตำแล้วเนี่ย มันช่วยกบจริงๆกบจริงคุณผู้ชมกินไม่ได้จริงๆค่ะถ้ากินเปล่าๆขมจริงค่ะ
0: เดี๋ยวงั้นเราน้ำมาชิมแบบส้มตำมาดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดว่าขมอย่างนี้น้องตันไม่สามารถทานได้ครับ
1: กินเปล่าๆกินไม่ได้จริงๆ
0: เออ
1: พอเป็นส้มตำปุ๊บมันก็กลบนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าให้ตันแบบเทียบๆเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะเหมือนแบบหายไปครึ่งๆเลยอ่ะครึ่ง
0: เนี่ยคือมันเป็นสรรพคุณเนาะแต่เรากินไม่ได้หรือทานเราก็จะมีอาหารแบบโบราณพวกนี้มาช่วยใช่ครับ
1: จาน
0: ใส่จาน
1: พี่ป๊อปจานนี้ตันขอค่ะ
0: ครับ
1: ว่าตันทานเปล่าๆไม่ได้แน่นอนมะระขี้นกเนี่ยแต่พอแบบว่า
0: ครับกับดีเลยนะครับ
1: ใช่
0: แล้วอาหารด้วย
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับ
1: เต็มอ้วนได้เลยนะคะเนี่ยป้องกันโรคให้กับเราก ับร่างกายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อยากเป็นมะเร็งที่แน่ๆ
0: เบาหวานความดันลดน้ำตาลในเดี๋ยวโรยประกอบ
1: โอ้โห
0: เราใส่เยอะๆเพื่อจะกรบลดความ
1: กรอบ
0: ใช่ครับ
1: พี่ป้าอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็ง
0: เป็นเมนูสุขภาพที่มานำเสนอกับพี่ครับ

คะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนปัจจัยที่5ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

0: การที่มีโทรศัพท์เรานั้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณก็อาจจะเกิดโรคโซเชียลแอดดิกได้เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอท็อป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอท็อป
0: คุณหมอสมัยนี้นะคะมือถือทุกคนต้องมี
1: เหมือนเป็นอวัยวะของเรา
0: ขาดไม่ได้แล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชัน Facebook Twitter Instagram อะไรเนี้ยทุกคนจะต้องมีแล้วทุกคนก็เสพติดบางมือถือ5นาทีก็ไม่ได้แล้วฉันจะต้องถืออันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอ
1: คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันจะมีความรุนแรงต่างกันไปนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นมือถือเนี่ยมือถือเดี๋ยวนี้มันใหญ่ขึ้นเนาะทำอะไรได้เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มือถือเนี่ยแหละมีตั้งแต่ในภาวะที่เราเจอในเลยนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการใช้เนี่ยมันจริงๆต้องบอกก่อนมือถือไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่โซเชียลมีเดียไม่ต้องเป็นกังเกลียดรังเกียจรังงอนค่ะว่าถ้าเราใช้เขาถูกใช้เขาอุ้ยประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยไอ้ประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงละแต่ว่าถ้าเราใช้เขาไม่ดีคือเราทำเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: แต่โทษจากเขาทำมีไม่มีแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ปัญหาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้นิดใช้หน่อยเราคงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ปัญหาอย่างที่นะครับใช้เยอะวางไม่ได้หรือมีมันอาจจะบางครั้งการใช้โซเชียลหรือบางทีเขาเรียกเป็นโซเชียลแอดดิชันนะครับหรือว่าคือปัญหาของที่มันจะเกิดหนักๆเนี่ยก็คือคนที่บางทีพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูข้อความละมันไม่ใช่แค่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดูเนี่ยอึดอัดกระสับกระส่ายไม่สบายใจร้อนอกร้อนใจบางคนแบบนั่งไม่อย่างนั้นมันเป็นขนาดนั้นเลยน
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดมือถือไม่อยู่กับตัวเนี่ยโอ้โหแบบกังวลกังวายใจแบตหมดเนี่ยโห
2: ต้องหาที่ชาร์จแบตเลย
1: ทำอะไรไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเคยเป็นใช่ไหมครับแต่ว่าเหล่านี้ถ้าเกิดในกรณีของคนที่มีปัญหามากๆเนี่ยถึงขั้นแบบมีปัญหาทะเลาะกับคนอื่นเลยนะรู้สึกว่าตัวเองแบบหดหู่บางทีซึมเศร้าเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอตัวเองมันไม่ได้ใช้แล้วมันแบบจิตตกเพราะว่าบางทีเราคุณค่าเราไปอยู่ในมือถือบางทีมันทำให้การงานการเรียนเสียบางทีถูกไล่ออกก็มีจากการใช้พวกนี้ไปหรือใช้จนเกิดปัญหา
2: ครับ
1: เทียบเลยแต่ว่าถ้าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโซเชียลแอดดิกเนี่ยก็คือเรื่องเสพติดเนี่ยก็ต้องระวังว่าเราใช้มากเกินไปหรือเปล่าจำนวนชั่วโมงต่อเนื่องการหยุดไม่ได้หยุดแล้วก็สับกระส่ายกระวนกระวายรู้สึกเครียดตึงเครียดรู้สึกมันอึดอัดใจมากๆถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นหรือการตอบสนองต่อคนที่ตอบสนองมาเนี่ยมันตอบสนองน้อยหรือตอบสนองในเชิงที่เราไม่ได้ต้องการนะเชิงลบหรืออะไรเงี้ยก็จะทนไม่ไหวนะครับหรือบางทีมันเริ่มส่งผลต่อสุขภาพกายเช่นนอนไม่หลับ
0: ค
1: ราวนี้มันนั่งกินผิดเวลาเป็นโรคสารพัดโรคปวดเนื้อปวดตัวมันลามไปอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างถ้าส่งผลต่อการใช้ชีวิตการเรียนการงานสุขภาพก็คิดว่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายที่มันเริ่มเสพติดแล้วอันนี้ต้องหาคุณหมอนะเพราะที่เมืองนอกเนี่ยการหาหมอเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วบางทีเข้าค่ายดีท็อกดีท็อกโซเชียลมีดการใช้มือถือนะครับในเมืองไทยมีไหมมีนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเผลอๆอาจจะติดโดยที่แบบยังไม่ทันรู้ตัวจัดการตัวเองได้ก่อนนะครับคำว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรบ้างไลน์วอทแอปยังมีคนใช้ไหมไม่รู้ไลน์วอทแอปมีเฟซบุ๊ก
2: อิน
1: สตาแกรมทวิตเตอร์จริงๆแอปพลิเคชันใหม่ๆก็จะมีอีกมีติ๊กต็อกใช่ไหมครับเมืองนอกมีสแนปแชทมียูทูบเต็มไปหมดเลยมันอาจจะมีบางคนบ๊ายบายไปก็มีแต่ว่าบางแอปพลิเคชันบ๊ายบายไปละแต่คนก็มีเหมือนช่องทางในการใช้พวกนี้เยอะขึ้นนะครับอันนั้นไม่ว่าจะมีบทเลยในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วปัญหานอกจากการเสพติดและการสุขของเราเอาความสบายใจความมั่นใจเราไปฝังอยู่ในพวกนี้อย่างเช่นบางคนก็คือโพสต์

0: พสต์เราต้องการให้คนกดไลค์ให้คนชมคนติดตามตอนที่ไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนชมทำไมยังไม่มีอ่ะคราวนี้ละเอาละแบบ
1: จิตตก
0: ชั้นเศร้า
1: ครับ
0: อันนี้มีปัญหานะครับหรือบางคนแบบดูแล้วมีคนแบบเห็นข้อความตรงกันข้ามบางคนโพสต์ไปแล้วแบบวันนี้อ้วนไปนะแต่จริงๆอยากให้คนชมว่าเบื่อแล้วอะแล้วก็มีคนนึงไปพูดว่าเออก็จริงนะมันมากกว่าวันก่อนเนี่ยประสาทกินแล้ว
1: เสริมเลย
0: ถ้าวันนี้เราคาดหวังนี่สติแตกไปเลยอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหานะครับไอ้เราอย่างเงี้ยก็คือเราเอาความมั่นใจความรู้สึกดีของเราไปผูกกับโซเชียลมีเดียซึ่งมันโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งคนดีคนหวังดีคนเฉยๆไม่ได้คิดอะไร รวมถึงคนที่หวังไม่ดีประสงค์ไม่ดีรวมถึงมิจฉาชีพก็มีครับดังนั้นติก็ต้องระวังแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเฟกเชื่อมากๆมิจฉาชีพมันโผล่มาหลอกไปลงทุนหลอกไปเล่นคริปโตหลอกไปโอนเงินหลอกมาเป็นสัมภาระหลอกมาเป็นแบบเจ้าหน้าที่แบงค์เสียเงินมากมายไก่กองเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อย
1: แล้วกลุ่มช่วงอายุล่ะครับคุณหมอว่าช่วงอายุไหนที่แบบว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับติดเนี่ยโซเชียลพวกนี้ครับ
0: ถ้าเป็นเมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าต้องระวังในกลุ่มเยาวชน
1: เยาวชนและเด็กใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะมีเกมด้วยเนาะมันเป็นเด็กติดเกมก็เป็นติดมีท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโซเชียลมีเดียนะหมอบอกเลยว่าตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุเลย80 90อย่างเงี้ยติดโซเชียลเตือน
2: ครับใช่
1: ฉันเราก็ไม่กล้าเตือน
0: จะสั่งสอนอะไรได้เขานี่เอาสิถ้าเด็กพอสอนได้นี่คุณอยากจะสอนยังไงยันขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นการเสพติดโซเชียลมีเดียเนี่ยไปตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยแล้วการติดเกมก็มาเหมือนกันนะครับตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยเหมือนกันนะก็มีได้แล้วการที่เราจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเป็นตั้งแต่เด็กโซเชียลมีเดียเหล่านี้มันเกิดทุกวัยอ่ะเรารับอิทธิพลพร้อมกันมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าดูหนังสู่รุ่นอันนี้โซเชียลมีเดียมาโครมทุกรุ่นรับพร้อมกันหมดคำที่บอกว่าผู้ใหญ่ต้องอาบน้ำร้อนมาก่อนมีความรู้แบบไม่จริงละสำหรับเรื่องนี้ไม่จริงละเผลอๆเด็กอาจจะล็อกไว้กว่าอันทุกวัยเนี่ยจะต้องเปิดใจใครเหนือกว่าต้องแชร์กันบางทีผู้สูงอายุบางคนเขาอาจจะเล่นจนเก่งเขาอาจจะรอบรู
2: ้
0: กว่าวัยอื่นก็ได้แต่นั้นอย่าไปดูหมิ่นกันเพราะว่าในวัยสมัยเขาตุ่มหนุ่มสาวเขายังไม่มีอันเนี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งเราก็จะเห็นว่าบางคนสร้างรายได้จากโซเชียลมีเดียถึงแม้เป็นผู้สูงอายุก็มีดังนั้นถ้าเราเล่นเยอะเล่นใช้เยอะดูอัพโหลดมันเพื่อการหาเงิน
1: ครับ
0: ไลน์ถ้าเราเล่นนะถ้าเราใช้ตลอดแต่ว่าเรามีกลุ่มมุ่งหมายชัดเจนเช่นทำงาน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเรารู้สึกว่ามันใช้บ่อยจริงแต่ระวังเฉยๆ6 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงไม่ดูไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเราไม่เป็นไรครับวางได้แต่ถ้าเราวางปุ๊บละเอละมือไม้สั่นเหมือนลงแดงเหมือนอยากเล่าแล้วกินแล้วมันได้ลงแดงเหงื่อแตกอะไรอย่างนี้นะมีบางคนเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่า
1: แล้วมีบางประเภทเอ๊ะน้องโมตันเป็นหรือเปล่าครับที่แบบว่าชอบโพสต์ตัวเองทุกเวลาเลยตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นบอกกิจกรรมเราทุกสิ่งทุกอย่างในโซเชียลนะครับอย่างใน Facebook อย่างเงี้ยโพสต์ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรตื่นเช้ามาฉันก็เข้าน้ำฉันก็โพสต
2: ์
1: เหมือนเราไม่อยากรู้แต่เราก็ต้องรับรู้เพราะเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นโลก
0: จริงๆก็ต้องกลับไปดูว่าเขาเพื่ออะไร
1: ครับ
0: สมมติว่าไลน์แล้วมีโฆษณาเข้าสปอนเซอร์เข้าไม่เป็นไรตามสบายคือเขาอนุโมทนาบุญกับเขาช่วยส่งข้อในการกดไลค์กดแชร์อะไรของนางไปเพื
1: ่อ
0: นางจะได้หาเงินไม่ต้อง
1: ให
0: ้นะนางไม่มีที่มายืมเงินเราเลยลำบากเราให้นางหาเป็นของนางไปอันนี้ดีแต่ถ้าเกิดว่าก็ไม่ได้หาเงินนะความไม่ได้ประกวดอะไรนางก็แค่ส่งทั่วไปแต่นางก็มีจุดที่พักได้ก็ไม่เป็นไรนางอาจจะไม่ได
1: ้
0: ถ้าเรารู้สึกมันเยอะไปเราแสดงว่านอกจากนางโพสต์บ่อยเราเองก็ดูบ่อยเราถึงได้เห็นนางทุกโมเมนต์เพราะเราก็ดูนางบ่อยแต่ว่าเราเองใช้เยอะไปเหมือนกันนะบางที

0: ไม่ใช่แค่เขาหยุดตินะ
1: เรา
0: เองหยุดการเสพลง
1: เราต้องหยุดที่ตัวเรา
0: ใช่ไหมแต่ถ้ามันดุเดือดเลือดพลาดมันเห็นตลอดเวลาแล้วมันไม่ไหวฉันรับไม่ไหวแล้วก็หายครอบครัวไปหรือจะอะไรก็ได
1: ้
0: แต่ว่าเอาเป็นว่าอย่าทะเลาะกันก็เป็นพอ
2: แล้วโรคมันแบ่งเป็นประเภทไหมคะคุณหมอมันเอ๊ะประเภทไหนประเภทไหนอะไรเงี้ย
0: คือจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบ่งตายตัวเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันใหม่มาตลอด
2: ครับ
0: แต่ว่าเราก็จะเน้นว่าให้ระวังภัยในรูปแบบที่มันต่างเรื่องของโซเชียลมีเดียในการพูดคุยทั่วไปเราต้องระวังเฟคนิวข้อความเท็จอย่างเงี้ยที่มันส่งต่ออันนี้ต้องระวังถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันหาโซเชียลหาคู
1: ่
0: ก็ต้องระวังมิจฉาชีพเราไปลงเป็นเล็ดเยอะเกินไปกลายเป็นผู้แพ้ขึ้นมาเนี่ยเสร็จเลยใช่ไหมครับหรือโซเชียลมีเดียอื่นอย่างที่บอกมันจะเสพติดความชื่นกดแชร์กดตามอย่างเงี้ยของการที่เราเอาความรู้สึกของเราไปผูกความมั่นใจเราไปผูกกับโซเชียลมีเดียเป็นภัยได้ชัดเจนเลยอย่างเช่นการที่เราโพสต์ตลอดเวลาเขารู้หมดเลยนี่อยู่ไหนรู้หมดเลยไปไหนแล้วเจอคนไม่ดีมันเดี๋ยวนี้มันมีสต็อกเกอร์มันมีหลายคนนะครับเพราะพวกนี้มันตามไปถึงบ้านแล้วรู้อยู่ไหนไปทำยังไงมันไปทำนิสัยชีพมันไปอันนั้นเราก็จะเห็นว่าคนหลายๆคนเนี่ยมีการโพสต์ที่ดีเลย
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะจ๊ะอย่าหวังตามอะไรเงี้ย
1: เป็นแนวความคิดที่ดีมากๆเลยที่คุณหมอบอก
0: ก็คือโพสต์เลื่อนไปแล้วก็ที่ต้องระวังมากๆเลยคือการโพสต์รูปเด็กนะครับไม่ดีอาจจะคำลักพาตัวหรือบางทีเขาเป็นโรคไข้เด็กอ่ะเขาจะนึกมีความเพราะลูกที่มันเป็นโป๊เปื่อยหรือลูกแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเด็กด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไปโพสรูปอะไรประหลาดมากๆเนี่ยเด็กโตขึ้นเขาอาจจะอับอายเพราะว่าเมื่อไหร่เราโพสต์ไปมันอยู่ไปชกไม่เหมือนภาพฟิล์มนะแล้วมันยังลางกันจากอันนี้มันคมชัดไปเรื่อยๆอ
1: ่
0: ะโอ้น่ากลัวดังนั้นเด็กหลายคนเป็นยูโรสอย่างเงี้ยเราก็อยากเอาเรื่องพวกนี้ไปโพสแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ผู้อื่นด้วยเพราะว่าอย่าง PDA ใช่ไหมครับมีไม่ใช่เอาเที่ยวถ่ายคนนู้นถ่ายคนนี้ก็มาลงเขียนไปว่าไปนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยไม่ได้
2: ค
0: นอยู่นะครับแล้วก็เคารพตัวเราเคารพเขาเอาเป็นว่าถ้าอยากถ่ายก็ถ่ายในตัวเราไม่ต้องขอเราอนุญาตตัวเองโอเคนะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแล้วก็อย่าเอาอะไรที่มันเกิดความสุ่มเสี่ยงจริงๆเรามีสิทธิ์แต่งตัวทุกอย่างหมายไปโพสยาเสพติดโพสกระบอกปืนอะไรกันก็จะน่ากลัวหรือมันล่อแหลมไปกลัวจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคงต้องแยกประเด็นนะว่ามิจฉาชีพมันจะมาเนี่ยเราปลอดภัยไว้ก่อนก็อาจจะดีกว่า
1: คือโพสแล้วอย่าเป็นเหยื่อเท่าน
0: ั้
1: น
0: กรณีหนึ่งของโซเชียลมีเดียที่มีปัญหามากคือโพสด่า
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นแบบตอนที่ผ่านมาช่วงเลือกตั้งเน
1: ี่
0: ย
1: โอ๊
0: ยด่ากันชอบไม่ชอบมันมีทั้งมีช็อปทักได้เป็นอาวุธมีรู้อะไรกับใครอ่
2: ะ
0: เป็นโพสต์ด่าด่าทะเลาะกันหรือว่าเป็นด่าชาวบ้านด่าเย็นนั่นด่าป้าคนนี้อะไรเงี้ยดิจิตอลฟูดพริ้นท์ก็คือเป็นรอยเท้าดิจิตอลมันอยู่เป็นช่วงกับช่วงกันนะบางทีเราลบไปแล้วมันยังอยู่เลยมันมีคนแคปหน้าจอไปอย่างเงี้ยปัจจุบันเวลาไปสมัครงานไปสมัครเรียนขอวีซ่าอย่างเงี้ยเขาสืบนะคนละยอดเลยใหญ่คนเนี้ยนี่ความหัวรุนแรงเขากลัวเดี๋ยวรับเข้ามาแล้วจะมาด่ากันกวน
1: ครับ
0: หรือว่านี่มีความแนวโน้มจะก่อความรุนแรงเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเขาสื
2: ่
0: อใช่ไหมครับเขาก็จะกลัวอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอย่างเงี้ยหรือบางทีมันมีแนวโน้มที่มันจะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเติบโตในสายอาชีพเราบางคนไปเจอขุดนะพังเลยอะไรคิดดีๆให้ท่องเลยว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยโพสต์ไปไม่ใช่ที่สาธารณะแล้วนะมันคือเป็นที่แจ้งไม่ใช่ที่มันเราต้องบอกว่ามันเป็นที่สาธารณะมันไม่ใช่ที่ส่วนบุคคล
1: ครับ
0: โพสต์ไปปุ๊บสาธารณะทันทียกเว้นแต่เราเขียนว่าโอลิมี
1: อ
0: ันนี้โอลิมีเนี่ย
1: คือเฉพาะชั้นคนเดียว
0: ใช่หรือชั้นคนเดียวหรือเป็นแบบส่วนบุคคลมีสิทธิ์จะโพสต์อะไรก็ได้แต่อย่าให้ชาวบ้านที่อ่านไม่ใช่บุคคลละเป็นสาธารณะทันทีเมื่อเรามีสิทธิ์โอเคหรือไม่โอเคกับสิ่ง

0: เราเขียนได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยระบายความรู้สึกลงในโซเชียลในเรื่องของความเสียใจต่างๆก็ตามความเครียดหรืออะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็น
0: เนี่ยการที่แอดดิกก็คือการใช้เยอะ
1: ๆติด
0: แล้วนะแต่บางคนก็อาจจะ
1: ระบายอ
0: ่ะอาจจะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็มีระบายนะเรื่องระบายนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการระบายเนี่ยก็ต้องตั้งสติเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่าลืมว่าการที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งคนที่เขาทัศนคติดีทัศนคติธรรมดาและทัศนคติไม่โอเค
2: ครับ
0: บางทีถ้าเราโพสไปปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าละกากะเราดีหรือป่วยถ้าเกิดละกากะเราดีเราไปเจอคนพูดอะไรประหลาดจนเรารู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ามีคติแล้วมันหมิ่นเหม่ต่อกันไม่โอเคอ
2: ่
0: ะก็จะคนมันถูกวิพากษ์วิจารณ์การโพสไปอย่างเงี้ยหมอคิดว่าถ้าเราอยากได้คำช่วยเหลือหาคนจริงๆอ่ะคุยกับคนที่เราไว้ใจดีกว่าดีกว่าโยนเข้าไปในไหนก็ไม่รู
2: ้
0: แล้วบางทีก็คนที่เขาสนิทเราบางทีเขาตีความไปไม่ถูกกลายเป็นจากที่เราถูกกลายเป็นผิดเนี่ยมันก็ไม่คุ้
1: มแต่ก็ไม่ใช่โซเชียลแอดดิกสำหรับในกรณีที่ระบาย
0: ต้องแยกจาก
2: คุณหมอแนะนำช่วงเวลาที่แบบจะเขาเรียกนะจะโพสหรือจะ
1: ระยะเวลาในการใช้โซเชียล
0: ถ้าถามว่าโพสต์ตอนไหนดีสุดต้องถามว่าทำอาชีพเอาตอนคนหลังเลิกงานใช่ไหมครับอาจจะดูแต่จุดประสงค์อย่างเงี้ยว่าคนจะอ่านเนื้อหาเนี้ยมันเดี๋ยวนี้มันก็มีข้อสั่งเราจะโพสต์อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำมาหากินอะไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นเวลาอย่าทำในเวลางาน
1: อ
0: ันที่หนึ่งเพราะว่าคุณกำลังเบียดเบียนผู้ร่วมงานบีดเบียนบริษัทเนาะอย่าทำตอนเรียนเพราะคุณกำลังเบียดเบียนครับอย่าไปพักผ่
1: อ
0: นพักผ่อนคืองานอย่างหนึ่งทำให้ดี
2: ครับ
0: นะครับอันนั้นถ้าไม่ใช่งานไม่ใช่เรียนไม่ใช่เวลาพักผ่อนมันเบียดบางคนที่เรารักหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เบียดบางคนที่เรารักนั่นเป็นเวลาว่างโพสต์ได
2: ้ครับ
1: แล้วเรื่องของการเสพติดนะคะของฉันก็ไม่ได้ใช้โซเชียลทั้งวันและในเวลาทำงานสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนอน
0: ไม่เป็นไรหายไปเลย
1: ได้ใช่ไหมคะ
0: ได
1: ้เอามันเป็นระยะเวลาที่มันโอเคไหม
0: ได
1: ้
0: คือ2-3 ชั่วโมงบนนั้นคือตอนเวลาไหนถ้าสิบถ้าทุ่มยังโอเคแต่ถ้าไปถ่ายตีสามถึงหกโมงเช้ายังไม่โอเคไปถ่ายก็ตั้งแต่ตีหนึ่งจนตีสามยังไม่โอเค
1: หรือถ่ายตั้งแต่หกโมงเปิดตลอด
0: ไหนขึ้นมาสิกี่ไลท์แล้วอย่างเงี้ยยังไม่โอเคตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้แต่ว่าเราอยู่สถานะที่เราจะต้องทำอะไรอยู่
0: ใช่แต่เชื่อมาถ้าเกิดเป็นคนที่เขาต้องทำเดี๋ยวเขารู้เลยว่าพอแล้วฉันจะพอฉันต้องการทำอย่างอื่นมากเพราะงานจบแค่นี้เขาก็จะพออย่างเง
2: ี้ยก็สรุปคนที่เป็นผู้ที่เสพติดมันเป็นยังไงแบบว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงทั้งหมดนะครับ
0: ต้องฝากไว้นะครับว่าจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหมือนสังคมอย่างหนึ่งของเราแหละเป็นสังคมจำเลยในดิจิตอลนะครับอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกดังนั้นอย่าเพิ่งกลัวที่จะอยู่กับมันแต่เราทำยังไงให้เรารู้จักมันแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าให้เกิดโทษอันนี้ต่างหากที่สำคัญก
2: ็
0: จะมหาศาลเลยแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามเกิดปัญหาคุณตัวเองลำบากรู้สึกเสพติดรู้สึกไม่โอเคหรือมีปัญหาอะไรหาความช่วยเหลือให้รู้เปรียบใครอ
2: ันนี้ต้องจำให้แม่เลยนะเบอร์นี้นะครับ
1: ทางออกที่ดีปัจจุบันนะคะก็คือเล่นแต่พอดีอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็เล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเวลางานก็คือเราก็ควรที่จะเสพติดในเวลาที่เหมาะสมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอท็อปมากค่ะ
0: ขอบคุณหมอท็อปค่ะสวัสดีครับ
3: ปัญหาการติดโซเชียลมีเดียอาจทำให้เกิดภาวะเครียดวิตกกังวลสมาธิสั้นและไบโพล่าได้เนื่องจากการจดจ่ออยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานตลอดวันน้อยลงและเกิดการฝังตัวเองในโลกออนไลน์มากเกินไปจนตัดขาดจากผู้คนรอบข้าง

0: ป่วยบางรายใช้ชีวิตบนโลกสมมุติมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงเสียอีกชวนคุณผู้ชมมาลองเริ่มต้นเช็คอาการของตนเองและคนรอบข้างกันว่าคุณเสี่ยงต่อการเป็นโซเชียลมีเดียแอดดิกชันหรือไม่ 1. อยู่กับโซเชียลมีเดียมากกว่า 2. ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียมักจะมีอาการ 3. หากเราพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของตนเองแต่ไม่สามารถควบคุม 4. คิดถึงโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตาม 5. เวลาที่เครียดมักจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อคลายเครียด 6. มีการโกหกโซเชียลมีเดีย 7. โซเชียลมีเดียเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการทำงานหรือเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดลักษณะอาการเหล่านี้ในโลกออนไลน์เริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการของโซเชียลสามารถจัดการกับตัวเองด้วยวิธีเบื้องต้นได้ก็ควรนัดหมายเข้าพบจิตแพทย์เพื่อและรักษาปัญหาโซเชียลมีเดียแอดดิกชันและโรคร่วมอื่นๆทางจิตเวชต่อไป
1: สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงได้รับประโยชน์จากทางรายการของเรานี้ไปใช้ให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ
2: ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนรัฐสภาช่อง10หรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ Book With You และโทรทัศน์รัฐสภาหรือสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
1: วันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

0: สุขภาพดี
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระบรรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่อง